ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วแวะมาโยนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหล็งอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือ

0: ั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: อ๋อครับสว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับอ้าว
2: เต๋าถึงนะ
3: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยืนวิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: โอ้ย5
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับ

0: ก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
1: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกระดอนครับ
0: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
1: ครับ
0: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
2: หมดไป
0: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่เนี่ยก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
1: ครับ
0: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่มั้ยอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
2: ส
0: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
1: ็
0: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
2: ังไงครับ
0: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
1: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
0: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้ครับ
0: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
2: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู้นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
1: เรียนรู้ไปด้วยก
0: ัน เรียนรู้ไปด้วยกัน
2: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบ
1: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
2: ความได้เปรียบ
1: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
2: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆครับที่มาถามคำถามดีๆนะฮะได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
1: ม
2: ีเกิดไรเลยพูดถึงเตียงกันไว้เลยเตียงไว้เลย
0: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
2: อันนี้

0: กว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับ
2: หมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหมูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์เป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

น่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพรณกนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุเกสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพรณกนิทัศน์

0: ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
3: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
2: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
4: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
5: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
6: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพม.ปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
2: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้า

0: เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
1: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
2: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
3: หาออกไปจากหอธรรมแท
2: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
3: มรรคมีองค์8
4: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
5: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
3: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่น่ะเหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นไหนจับเลยจับเลยจับเลย
0: มาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าหน่อยนะ
4: ข้าปีน
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: อย่าคิดว่าจะเร็ว
1: เร็วเร็วเร็วเ

0: ให้มันเข็มทอง
1: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
2: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
3: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
4: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
5: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
2: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
4: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
2: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
0: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
2: เอ๊ะอะไรเหรอ
0: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
6: โอ้ยเจ้าปัน
2: เรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
0: อ้าวรอด้วยสิเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
5: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
0: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
5: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกโอ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
0: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
5: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
0: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
5: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
0: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
5: ใช่แล้วใช่แล้ว
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนและพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนั่นก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้นั่นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

มาอยู่กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: ลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมที่พื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นศีลป้ามาเฮ็ดโคกหนองน้าเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมลงนิดเมื่อเรื่องหนี้สินมันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเฮาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคราวนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยโอ้มันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโอ้เนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นอย่างที่พระองค์ท่านได้พูดว่า our loss is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: ิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาเป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยเก่งแก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รั

0: จากการสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
4: เดี๋ยวพอเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
4: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนักเดียวใช่ไหมระวังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว

0: แล้ว
1: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
2: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
0: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
3: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
0: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
2: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย
3: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
2: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ต อุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจ

0: นี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
0: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
0: ะ
5: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
5: ได้เลย
6: คร
5: ับ
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจาก

0: คารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความเครื่องเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงบ้าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทาน

0: รักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเนี่ยเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: สอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: ครับ
1: อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: อ๋อดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้มันทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: มนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคือในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาฝากกันบ้างชมก่อนเลยครับหนีร้อนไปช่องเย็นที่หุบเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความพิเศษทางธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน20องศาเซลเซียสตลอดปีวิถีชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยโสธรกับคุณปัญญาล่อปลาด้วยกล่องเยาะก่อนล้อมวงกินข้าวป่าริมลำห้วยได้ปลาได้ผักในหน้าแล้งนี้สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตหนุ่มโรงงานลาออกปรับพื้นที่บ่อกุ้งทำเกษตรพร้อมแก้ปัญหาดินเค็มด้วยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสมุทรสงครามหยุดยาวกันอีก3วันนะครับคุณผู้ชมมีที่ท่องเที่ยวกันแล้วหรือยังวันนี้ทุกทิศทั่วไทยครับจัดแหล่งท่องเที่ยวพร้อมที่กินมาฝากนะครับเริ่มจากเที่ยวทะเลยอดนิยมในช่วงนี้กันก่อนมีเกาะเล็กๆที่หาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับบางช่วงเนี่ยเดินจากหาดแล้วก็เดินไปถึงเกาะได้เลยนะครับนี่กลายเป็นทะเลแหวกแล้วก็แลนด์มาร์คเด่นตาที่สุดของชายหาดแห่งนี้ครับพื้นที่เกาะขนาดเล็กโดดเด่นตัดกับผืนน้ำสีฟ้าชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะขี้ปลาอยู่ห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติตัวเกาะเดี๋ยวจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมองดูจะคล้ายนกอีกส่วนหนึ่งก็จะมีช่องทะลุเวลาน้ำลงพายเรือลอดไปได้ครับและที่เรียกกันว่าเกาะขี้ปลาก็อาจจะมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่มีขนาดเล็กเชื่อว่าน่าจะเล็กที่สุดในอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับแต่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะได้มาเปิดประสบการณ์ซึ่งการขึ้นไปบนเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเล

0: จะเสียเฉพาะค่าเรือเท่านั้นแต่ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวครับจะมีช่วงเวลาตามธรรมชาติที่น้ำทะเลจะลดลงต่ำมากๆจนกลายเป็นทะเลแหวก
1: เดือนพฤษภาคมเนี่ยน้ำทะเลจะแห้งค่ะแห้งแบบถึงเกาะขี้ปลาเลยอ่ะ
2: วันที่เท่าไหร
1: ่แต่ว่าประมาณวันที่7ถึง17พฤษภาคมแต่ต้องมาตอนเช้านะฮะเช้าหมดอ่ะน้ำจะแห้งมันจะเกาะขี้ปลานู่นเลยนะเสร็จแล้วก็เป็นหลายชั่วโมงนะกว่าจะขึ้นอ่ะมันจะมีปะการังที่สวยมากตรงนี้เป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะปะการังสวยสวยจริงๆแต่ว่าเขาอนุรักษ์นะไม่ให้สมัยก่อนคนขโมยขึ้นไปเล่นสวยๆอ่ะ
0: และเมื่อขึ้นมาบนเกาะแล้วครับมีถ้ำมีหาดทรายเล็กๆให้เดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าใครจะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือว่านั่งตกหมึกตกปลาก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบนเกาะนี่เป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลค้างคาวแล้วก็สัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาอีกหลายชนิดครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงไปไกลจนเกือบถึงเกาะครับแล้วถ้าหากชอบความตื่นเต้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็บานาน่าโบ๊ทไว้บริการมีอยู่17ลำราคาเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเทศบาลสุนทรภู่เนี่ยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานครับ
3: สามารถเข้ามาดำน้ำได้ดูปะการังได้มาถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยครับถ้ามาบานาน่าโบ๊ทเนี่ยจะคนละ200บาทต่อรอบนะครับถ้าคนอยากไหนอยากดูนานๆก็จะเป็นคนละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้บางลูกค้ามาอยากอยู่นานๆอะไรเงี้ยครับเขามาเห็นแล้วเขาสวยใช่ไหมไม่อยากกลับไงครับก็มีอยู่ชั่วโมงนึงก็มีครับชั่วโมงก็3,500บาท3,500อยู่ชั่วโมงทำน้ำเต็มอิ่มเลยเงี้ยครับ
0: และบางช่วงเวลาน้ำยังลงต่ำได้มากกว่าที่เห็นอีกนะครับคุณผู้ชมจนสามารถเดินจากหาดแม่พิมพ์ไปที่เกาะขี้ปลาได้เลยไม่ต้องนั่งเรือไปด้วยซึ่งหาดแหลมแม่พิมพ์ถือเป็นชายหาดที่ไม่เคยเงียบเหงานะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ร้านอาหารครบครันและยังเป็นสถานที่จัดแข่งกีฬาทางน้ำอยู่เสมอครับวันหยุดนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับไปจัดทริปแล้วก็เที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับสักประมาณ3วัน2คืนกำลังดีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างทั้งทุ่งโปร่งทองแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกแล้วก็จุดที่เป็นแหลมชมวิวนะครับแหลมสนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายทีเดียวครับต่อกับบรรยากาศฟ้าใสทะเลสวยไม่แพ้กันที่จังหวัดตรังนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนอกจากทรัพยากรสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นปรารถนาคดีชุมชนชาวประมงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากด้วยแล้วก็น่าศึกษาครับมีภาพเขียนสีรูปปลา2ตัวแล้วก็สัตว์โบราณอายุกว่า 2,000 ปีเป็นจุดชมวิวยอดนิยมครับการจะไปชมภาพเขียนสีอายุ 2,000 ปีต้องเดินทางไปที่เขาแบนะบริเวณหาดเจ้าไหมตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังลักษณะเขาเนี่ยเป็นเขาลูกโดดนะครับมีลักษณะคล้ายกระโดงฉลามบริเวณด้านบนมีความสูงหลายร้อยเมตรและเป็นเขาหินปูนที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งภาพเขียนสีอยู่ที่หน้าผาเขาแบนะตั้งอยู่กลางทะเลติดกับชายฝั่งหาดเจ้าไหมเป็นรูปปลา2ตัวลักษณะหันหัวลงทะเลแล้วก็รูปสัตว์คล้ายหัวเสือครับเขียนด้วยหมึกสีแดงซึ่งกรมศิลปากรประเมินว่านี่เป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วครับ
4: ทีนี้คาดว่าสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ของชาวประมงที่มาหลบลมเอาเรือมาหลบลมนะครับแล้วก็มีการภาพประวัติศาสตร์ไว้บริเวณนี้นะครับนอกจากเขาใบนะแล้วนะครับบริเวณโดยรอบเรืออาวนคงหรือว่าอ่าวขามก็จะมีภาพลักษณะคล้ายๆกันมีการพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายๆมีชุมชนโดยรอบอยู่จำนวนนี้ครับ
5: เชื่อว่าคนเมื่อก่อนก็มาจอดพักเรือที่นี่
4: ใช่ครับใช่ครับลักษณะชุมชนก็คือชุมชนที่มาหาปลาบริเวณนี้นะครับเอาเรือมาหลบลมเพราะว่าลักษณะเขาใบนะก็คือบริเวณนี้เป็นพื้นที่เวิ้งนะครับดูจากลักษณะเป็นเวิ้งแล้วก็สามารถบริเวณหน้ามรสุมก็เรือเข้ามาหลบลมแล้วก็มีการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณภูเขาที่เรือจอดนะครับ
0: นอกจากจะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับยังพบนกป่าชายเลนบินมาหากินอีกหลายตัวสามารถพบได้ทั้งวันสร้างความสวยงามให้กับเขาลูกนี้จนกลายเป็นแหล่งดูนกที่นักถ่ายภาพนกเนี่ยไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะครับและมีหอยอีกหลายชนิดอาศัยอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยครับวันปกติเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับร้อยคนนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนักขัตฤกษ์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนต่อวันเพราะว่าสามารถมากางเต็นท์นอนได้เล่นน้ำทะเลก็ได้ ได้แล้วมีหอชมพยูนช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานต

0: รอบ24ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครอบคลุมพื้นที่2อำเภอครับคืออำเภอกันตังและอำเภอสีเกามีหาดทรายขาวนวลเรียงรายยาวไปตามชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรทิวสนทะเลตามธรรมชาติที่สวยงามมีป่าชายเลนหญ้าทะเลและก็เกาะแก่งต่างๆเป็นเขาหินปูนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปครับและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอุทยานมีทั้งหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดยาวหาดหยงหลิงหาดสั้นหาดเจ้าไหมถ้ำเจ้าไหมปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาชมในเขตอุทยานเป็นส่วนมากครับนอกจากได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหญ้าทะเลซึ่งกำลังมีประเด็นในโลกโซเชียลกันอยู่ที่เราได้เห็นปรากฏการณ์หญ้านึ่งนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อนจนทำให้หญ้าทะเลเนี่ยตายลงไปเยอะทีเดียวก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องนี้กันอยู่ครับนอกจากสีสันความสดใสทางทะเลแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศเย็น17องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังหาได้ในสภาวะอากาศช่วงนี้แต่นี่เป็นความพิเศษทางธรรมชาตินะครับกับช่องเย็นที่อยู่ในหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเรียกกันว่าช่องเย็นเพราะว่าทั้งปีเนี่ยจะมีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสครับอากาศเย็น17องศาจริงหรือเปล่ายืนยันด้วยสายหมอกและการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแหล่งหลบร้อนที่กำลังมาแรงในโซเชียลเรียกขานกันว่าช่องเย็นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่2จังหวัดนะครับคืออำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิมจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลกับนายคมสันบานีการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นช่องเย็นไปได้แล้วอุณหภูมิ17องศานะครับก็ได้คำตอบว่าช่องเย็นกิโลเมตรที่39นี้ครับที่93นี้ครับเป็นลักษณะเป็นช่องเขามีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยไปรับลมจากพื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกด้านหนึ่งรับลมมาจากอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าทำให้ช่องเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า20องศาเซลเซียสนะครับแม้จะอยู่ในฤดูร้อนขณะนี้ก็ยังเย็นสบายเมื่อขึ้นไปบนแหล่งท่องเที่ยวช่องเย็นแล้วก็ขุนน้ำเย็นนะครับรับรองได้ว่าจะได้สูดอากาศกำลังดีครับนอนชิลๆกลางเต็นท์กันแบบนี้ใต้เมฆหมอกปกคลุมชมวิวป่าเขาฟังเสียงนกร้องช่องเย็นก็เลยกลายเป็นจุดกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันนะครับซึ่งนอกจากจะมารับอากาศเย็นๆแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดด้วยมีนกเงือกคอแดงนกพูงอนพม่าแล้วก็นกต่างๆอีกหลายชนิดและสำหรับคนที่รักพืชพันธุ์ไม้ครับที่ช่องเย็นนี้ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยครับตลอดทั้งการเดินทางเที่ยวน้ำตกอีกหลายแห่งมีน้ำตกแม่ริวาน้ำตกแม่กีน้ำตกแม่กระสาแล้วก็แก่งผานางคอยแวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงแล้วก็ช่องเย็นนะครับรวมทั้งบริเวณบ้านพักที่ทำการอุทยานก็มีกิจกรรมเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูยอดเขาสูงที่ใช้เวลา3วันเดินเท้าไปกลับครับ
1: มาในวันแรก แรกเลยเป็นไงครับบรรยากาศที่ช่องเย็นในวันนี
2: ้วันนี้อากาศเย็นดีค่ะ
1: ครับ
2: เย็นมากเย็นกว่าที่บ้านเราม
3: ีตกแตะนิดหน่อยฝนตกแตะนิดหน่อย
1: เที่ยวนี่ที่ช่องเย็นเป็นไงบ้างครับเนี่ยมากี่วันแล้วครับ
4: เพิ่งมาวันนี้ค่ะ
1: รู้สึกเป็นเคยมาไหมครับ
4: เคย
5: มาแต่ยังไม่เคยมานอนครับ
1: ไม่เคยมานอน
5: ไปกลับเฉยครับ
1: อ๋อแล้วคืนนี้จะมานอนลองทดลองร้อนข้างล่างแล้วก็จะเย็นข้างบน
5: ใช่ใช่ครับเห็นก็เห็นใน TikTok ครับเขาแชร์กันก็เลยมา
0: ช่วงที่เหมาะมาท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์นะครับอากาศจะยิ่งเย็นกว่านี้อีกมากด้วยนอกจากนี้ครับช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาว่างเดินขึ้นภูสวรรค์จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลังแนวภูเขาที่ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาครับก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยด้วยถ้าอยากไปพักกันนะคุณผู้ชมสามารถจองที่พักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์เขาให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกันสอบถามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ0610484837นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจของอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ได้เหมือนกันครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็ต้องมีของอร่อยที่ขึ้นชื่อมาฝากกันบ้างช่วงนี้นะครับถ้าไปเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยมีทุเรียนชนิดที่ขึ้นชื่อพร้อมให้ชิมกันแล้วด้วยแต่ผมมีเมนูพี่พิเศษนะครับก็คือข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนซึ่งกินกับข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมกับทุเรียนน้ำขิงเพื่อสุขภาพด้วยส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับที่เขามีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเนี่ยก็เปิดวิธีการดูทุเรียนสุกนะครับพร้อมกับการบ่มทุเรียนอย่างไรให้อร่อยปลอดภัยด้วยให้นัก

0: ท่องเที่ยวได้ความรู้กันนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็มีความรู้ในแบบฉบับชาวสวนที่อยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิตนะครับนางหยาดเตรียมทิพย์สุวรรณที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ตั้งใจสอนนักท่องเที่ยวให้รู้จักวิธีเลือกทุเรียนแก่ได้รสชาติอร่อยจริงๆนะครับหรือว่าทุเรียนใดที่มีความสุกในระยะใดบ้างเพื่อจะได้เลือกซื้อให้ตรงกับความชอบนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะสอนการเคาะฟังเสียงของทุเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังกันดีๆพร้อมกันนะครับว่าเสียงทุเรียนแก่กับทุเรียนดิบเนี่ยเสียงต่างกันชัดเจนยังไง
1: ห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเพื่อให้ทุกนะคะแนะนำนะคะเสียงนี้คือเสียงทุเรียนที่หลวมแล้วพร้อมที่จะแกะกินได้คือเป็นกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าเป็นทุเรียนดิบทุกคนฟังนะคะอันนี้ทุเรียนดิบค่ะมันจะคนละเสียงเห็นไหมอันนี้มันจะแน่นๆเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อทุเรียนมันจะเป็นทุเรียนดิบนะคะแต่ในส่วนของทุเรียนสุกเนี่ยทุเรียนสุกหรือทุเรียนที่มันเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะอันนี้ข้อดังๆให้ฟังเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้อทุเรียนกับเปลือกทุเรียนมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆถ้ายิ่งงอมยิ่งสุกมากๆนะคะดังเสียงดังกว่านี้อีกค่ะอันนั้นก็คือกินไม่ได้และเนื้อเละนะคะเป็นปลานะคะ
0: และใครที่ชอบเลือกซื้อทุเรียนดิบแล้วก็นำไปบ่มเองครับมีเทคนิคในการบ่มมาแนะนำอีกครับคือไปซื้อผงขมิ้นมาละลายกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็สุราขาวในอัตราส่วน1:1แต่ผงขมิ้นเนี่ยใส่ไปเพียงเล็กน้อยครับเพื่อให้มีสีเหลืองเท่านั้นหลังจากนั้นตัดงวงทุเรียนเหนือข้อแล้วก็ใช้ผู้กันชุบน้ำยาที่ผสมไว้ทาบนงวงป้ายลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้ทุเรียนสุกพร้อมกันทุกซึ่งความร้อนจากสุราขาวจะทำให้ส่วนผสมซึมเข้าไปได้ไวในทุเรียนครับและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยส่วนสีเหลืองจากขมิ้นเนี่ยมีไว้เพื่อให้เห็นว่าลูกนี้มันป้ายน้ำยาแล้วครับจะได้ไม่ป้ายซ้ำอีกและทิ้งไว้3คืนเท่านั้นทุเรียนก็จะสุกพร้อมกินได้ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการบางรายครับที่ใช้สารเคมีมาทางวงทุเรียนเพื่อให้สุกพร้อมกันก็อาจจะเกิดสารตกค้างในเนื้อทุเรียนได้จึงนำความรู้ดังกล่าวนะครับมาแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคได้นำไปเลือกซื้อแล้วก็รับประทานทุเรียนให้อร่อยและปลอดภัยมาดามนิวยังมีของเด็ดมาอวดกันต่อนะครับเปิดกระติกงัดเอาข้าวเหนียวที่ไว้สำหรับกินกับไก่ย่างส้มตำออกมาเพื่อเอามากินแทนข้าวเหนียวมูลนะครับเอามากินกับทุเรียนน้ำกะทิได้มาดามบอกว่าอยากให้ลองกินนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นข้าวเหนียวนึ่งที่มีความอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งครับถ้ามากินกับน้ำกะทิทุเรียนแล้วเนี่ยจะไม่มีความเลี่ยนเหมือนกับข้าวเหนียวมูลที่ถ้ากินเข้าไปเยอะๆบางทีมันก็รู้สึกเลี่ยนนะครับนอกจากความมันความหวานก็ถือเป็นเมนูเด็ดสำหรับผู้ที่ชอบกินทุเรียนน้ำกะทิแบบนี้ครับให้ลองหาข้าวเหนียวไก่ย่างมากินแทนข้าวเหนียวมูลส่วนน้ำกะทิทุเรียนก็ตั้งน้ำกะทิให้พออุ่นๆนะครับใส่ใบเตยลงไปพร้อมกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับตามด้วยหัวกะทิก่อนจะคนให้เข้ากันเป็นสูตรที่ป้องกันน้ำกะทิแตกมันจะทำให้น้ำกะทิทุเรียนนะครับไม่อร่อยแล้วก็เตรียมทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันชะนีเกาะช้างทั้งที่แบบสุกแล้วแก่ใกล้สุกแล้วก็ทุเรียนดิบมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกจนเกือบแฉะเป็นปลาร้าครับใส่ไปในน้ำกะทิเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาที่กัดเนื้อทุเรียนแล้วก็รสชาติความหวานที่แตกต่างกันอีกเมนูที่แหวกแนวออกไปอีกนะครับก็คือเมนูทุเรียนในน้ำขิงนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่นำเอาสมุนไพรไทยก็คือใบเตยขิงมาเป็นส่วนผสมเริ่มจากหั่นทุเรียนดิบเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยแล้วก็ขิงลงไปเติมน้ำตาลเล็กน้อยพอหวานนะครับตามด้วยทุเรียนที่หั่นไว้ลงไปจนเดือดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินร้อนๆได้เลยครับซึ่งเนื้อทุเรียนเหนียวหนึบแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็กลิ่นขิงกลิ่นใบเตยด้วยก็ช่วยปรับสภาพร่างกายบำรุงหัวใจขับไล่ลมทำให้สดชื่นหรือว่าจะดื่มตอนเช้าพร้อมกับกาแฟตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้สดใสคึกคักหลังตื่นนอนตอนเช้ามาดามนิวบอกว่าเมนูนี้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยครับอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็นำไปลองกินลองใช้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้คนที่เขาชอบการกินทุเรียนนะครับนอกเหนือจากการกินทุเรียนสดเพียงอย่างเดียวครับดูมาดามนิวจริงใจแล้วก็มีความสุขกับการได้ถ่ายทอดเรื่องของทุเรียนแบบนี้จริงๆนะครับส่วนช่วงนี้ผลผลิตของทุเรียนที่ออกสู่ท้องตลาดของจังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลผลิตกันแล้วแล้วก็จะหมดในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเผื่อว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาะช้างต้องลองชิมทุเรียนชะนีเกาะช้างกันดูครับ ที่จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีเนี่ยก็จะพากันไปเอากองเยาะในลำห้วยครับเพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงอาหารรับประทานกันก่อนจะ

0: นั่งล้อมวงกินข้าวป่ากันอย่างอร่อยด้วยบริเวณริมลำห้วยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ครับวิธีการจับปลาของชาวบ้านที่เรียกว่ากองเยาะนะครับก็คือช่วยกันตัดกิ่งไม้ท่อนไม้หรือว่าขอนไม้ที่เป็นโพรงเนี่ยแล้วก็ไปกองรวมกันไว้ในลำห้วยแล้วปักเสาไม้ไผ่กันเป็นแนวเอาไว้ป้องกันไม่ให้กองเยาะไหลไปกับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลดลงเหลือปริมาณไม่มากนักปลาหลายชนิดก็จะไปหาที่อยู่อาศัยกันก็จะพากันเข้าไปอาศัยในกองเยาะที่ทำเอาไว้ชาวบ้านก็จะพากันไปเอากองเยาะที่ดักปลาได้ครับโดยใช้ตาข่ายหรือว่าอวนวางล้อมกองเยาะเอาไว้เป็นวงกลมก่อนป้องกันไม่ให้ปลาที่อยู่ในกองเยาะเนี่ยหนีออกไปได้ก่อนจะช่วยกันเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้ออกจากวงตาข่ายจนหมดนะครับจากนั้นค่อยๆลากเข้าฝั่งจนสามารถจับปลาหลากหลายชนิดแล้วก็ขนาดต่างๆได้อย่างง่ายเลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งพวกเขาอยู่ในลุ่มน้ำชีครับแล้วก็มีลำห้วยกุดกุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่ไหลผ่านมาอีกทีพอหน้าร้อนก็พากันทำแบบนี้ครับปลาที่จับได้มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาขาวสร้อยปลาตะเพียนปลาคายแยงปลากดปลาขาวปลาตองไกแล้วก็ปลาช่อมแต่ละครั้งที่เอากองเยาะครับจะสามารถจับปลาได้ไม่ต่ำกว่ากองละ10กิโลกรัมหลังจากจับปลาไปแล้วครับก็จะเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้กลับไปรวมกองกันไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้สามารถกลับไปกองเยาะได้อีกหลายรอบเลยครับโดยทิ้งระยะห่างไปสัก1สัปดาห์ปลาก็จะกลับไปอยู่อาศัยใหม่พอจับปลาได้เยอะๆนะครับบางส่วนก็เก็บไว้ขายบางส่วนก็เตรียมทำอาหารกินกันตรงนั้นเลยนะครับริมลำห้วยนี่แหละเรียกว่าล้อมวงกินข้าวป่าแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านจะช่วยกันทำเมนูต้มปลาย่างปลาแล้วก็ก้อยปลาใส่มดแดงครับส่วนผักสดที่เก็บได้เนี่ยก็หามาจากแถวนั้นมีถมเถเลยคุณผู้ชมมีผักที่ขึ้นริมลำห้วยหรือว่าตามต้นไม้เถาวัลย์ต่างๆกินได้เกือบทุกชนิดก็นำมาเป็นผักรับประทานล้อมวงกินข้าวป่าร่วมกันบริเวณใต้ร่มไม้ริมลำห้วยกันอย่างอร่อยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปีครับที่ยังต้องอาศัยลำน้ำหากินกันต่อไปสำหรับปลาที่เหลือจากการปรุงเป็นเมนูอาหารกินกันแล้วนะครับก็จะแบ่งกันกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็จะนำไปขายเป็นรายได้นะครับกองเยาะเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านวิถีในการหาปลานะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้หลายครั้งนะครับพอเอากลับไปวางใหม่ในช่วงหน้าแล้งสัก7วันผ่านไปอย่างที่บอกปลาก็จะกลับเข้าไปอยู่ใหม่แต่ว่าถ้าถึงช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยกองเยาะก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ต้องรอหน้าแล้งถัดไปถึงจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับพาไปชมอดีตหนุ่มโรงงานที่ลาออกผันตัวไปเป็นเกษตรกรนะครับเขาปรับพื้นที่บ่อกุ้งในตำบลลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามทำเกษตรกันนะครับพร้อมกับแก้ปัญหาดินเค็มด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อให้ปลูกพืชได้ครับทำเงินได้หลักหมื่นต่อเดือนติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ
1: พื้นที่ดินเค็มกว่า3ไร่ในตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามถูกปรับให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชผักสร้างรายได้ให้กับพี่ธรรมรัตน์เจริญวัฒนะหรือพี่ฟิล์มได้เป็นอย่างดีหลังน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับปรุงดินจนสามารถปลูกพืชได้ภายใต้สวนไอดินเกษตรดินเค็มเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับพี่ฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: พี่ฟิล์มเห็นบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนคือเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วเราก็คือปรับมาปลูกผัก
3: ครับ
2: ทำไมเราถึงมาปลูกผักครับพี่ตรงนี
3: ้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี6263ครับตอนนั้นผมเป็นหนุ่มโรงงานนะอยู่ที่ชลบุรีครับก็เป็นช่วงโควิดรอบที่2พอดีนะครับมีการกักตุนเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยทำให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราลำบากมากขึ้นนะครับหากินยากขึ้นก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีโดยการพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองโดยการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวและบริโภคเองครับก็เลยเริ่มที่จะวางแผนคิดใหม่ๆแล้วก็กลับมาทำเกษตรครับ
2: ก็คือพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี่คือปลูกอะไรไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เลยครับ
2: คือดินมันเค็มใช่ไหมพี
3: ่เป็นพื้นที่ดินเค็มน้ำเค็มครับแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลานะครับซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งกุลามีทั้งเชื้อโรคที่สะสมสารเคมีที่ตกค้างครับแล้วก็บวกกับดินเค็มน้ำเค็มอีกมันก็เพิ่มทวีคูณความยากเข้าไปครับ
2: และเราไปเอาความรู้อะไรจากที่ไหนคะมาทำตรงนี้
3: เมื่อปี64ครับผมไปอบรมเกี่ยวกับโครงการโคหนองนาโมเดลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชาสับราชาของรุ่นนั้นรัชกาลที่9เนี่ยครับมาปรับใช้นะครับในการแก้ไขเค็ม

0: ครับ
1: การปรับปรุงดินเค็มในการปลูกพืชของที่นี่มีทั้งหมด3วิธีใช้วิธีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินการห่มดินและการแกล้งดินค่ะ
0: คือการห่มดินนะห่มดินอย่างนี้เลยครับห่มดินไม่ปอกเปลือกเปลือยดินนะครับเพื่อที่ไม่ให้แสงแดดเผาผลาญความชื้นที่อยู่หน้าดินนะครับเพื่อหน้าดินมีความชื้นอ่ะความชื้นจะไปกดทับความเค็มอีกทีนึงนะครับอันนี้ทําให้เราปลูกพืชบนผิวดินได
1: ้
0: ส่วนข้อที่3ก็คือการแกล้งดินนะครับแกล้งดินก็คือการที่เรากักน้ําฝนน้ําจืดไว้ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วปล่อยเขาระเหยไปเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อเขาระเหยไปเขาจะดึงความเค็มนี้ขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือการแกล้งดินครับ
1: การปรุงดินจะใช้มูลวัว2ส่วนแกลบดํา1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนก้อนเห็ดเก่าและน้ำหมักค่ะขั้นตอนจะนำวัสดุทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน
0: สูตรนี้เป็นสูตรมวลเบานะครับเป็นสูตรดินมวลเบาทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้ดีอุ้มน้ำได้ดีครับแล้วก็รากพืชเจริญโตได้ดีนะครับเนี่ยเราก็จะลดน้ำนะครับพอมันเริ่มคุกเข้าเข้ากันดีแล้วนะครับลดน้ำให้ชุ่มพอหมาดแล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนถึง2เดือนยิ่งนานยิ่งดีครับหัวใจหลักก็คือการหมักดินนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อเราหมักมันจะเกิดความร้อนนะครับจากขี้วัวจากอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราไม่หมักไปปลูกพืชจะใบเหลืองพืชจะตายได้

0: กจะปลูกพืชผักตามฤดูกาลค่ะและมีผักสวนครัวทั้งคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวผักโขมจีนซึ่งทั้งหมดจะปลูกแบบปลอดสารค่ะได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะ
1: จะปลูกผักสับวางกันท่านที่สังเกตจะเห็นว่ามีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วจะไปคะน้าใหม่อย่างเงี้ยคือสับวางกันเพราะว่ามแมลงแต่ละชนิดอ่ะชอบผักไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราปลูกผักชนิดเดียวแบบรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งโจมตีของมแมลงได้ครับเมื่อเราปลูกสับวางกันเงี้ยกลิ่นของผักแต่ละอย่างมแมลงบางตัวไม่ชอบครับก็อันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะแล้วก็ป้องกันมแมลงศัตรูพืชครับ
0: เห็นบอกว่ามีทำพวกน้ำหมักอะไรงี้ไว้ใช้เองด้วย
1: มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักรสจืดที่เราได้จากผักบุ้งแดงแล้วต้นกล้วยแล้วก็พวกผักผลไม้จากในครัวเรือนของเราก็หมักได้เหมือนกัน
0: เห็นมีอะไรแล้วทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: ใช่ครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วย
0: ตากไว้แล้วก็รอบๆมองไปนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบว่าปลูกไม้ดอกด้วย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไม้ดอกล่อแมลงครับวิจัยแล้วว่าสีเหลืองครับเป็นที่ดึงดูดของแมลงมากที่สุดก็เลยปลูกเป็นสีเหลืองมากนะครับ
0: ขายดีเลยไหมคะผักเราพี
1: ่ไม่พอขายครับ
0: ไม่พอขายทำไมถึงขายดีคะ
1: เป็นผักปลอดสารพิษครับเพราะในยุคนี้คนส่วนใหญ่จะหันดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับผักปลอดสารพิษก็เลยตอบโจทย์ครับ
0: ผักจะเก็บขายกันทุกวันจำหน่ายในพื้นที่มีทั้งตลาดนัดอินจันทร์ตลาดนัดอบจ.ตลาดประชารัฐซึ่งจะขายผักเองและมีลูกค้าเจ้าประจำมาซื้อกันถึงสวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่หลักหมื่นค่ะจะปลูกผักแล้วพี่ฟิล์มยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกไม้สักมะฮอกกานียางนาไม้แดงไม้พยุงและปลูกไม้ผลมีทั้งแก้วมังกรกิมจูกล้วยมะขามเทศเลี้ยงสัตว์มีทั้งวัวเป็ดไก่และปลาเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเกษตรพี่ฟิล์มก็บอกว่าคือความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ
1: เราจะเดินตามสัตว์พระราชานะครับหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะฝากบทกลอนของเราสักบทกลอนหนึ่งนะครับเป็นบทกลอนของที่สวนเราเองนะครับพลิกฟื้นผืนแผ่นดินปลูกทุกสิ่งได้ดั่งใจหมายอดีตนากุ้งที่ทำได้สบายวันนี้หันมาปลูกผักผลไม้ไร้เคมีครับ
0: พี่ฟิล์มยังฝากถึงคนที่อยากจะมาทำเกษตรด้วยค่ะบอกว่าต้องมีใจรักและต้องไม่มีหนี้ส่วนสิ่งสำคัญที่ยึดถือในการทำงานก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านอกจากนี้พี่ฟิล์ม

0: ยังทำหน้าที่เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรประชาชนที่สนใจเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรสงครามและได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการดินเชิงรุกซึ่งสวนไอดินเกษตรดินเข้มแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชนะการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะ
1: กิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของพี่ฟิล์มก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเดินไปแล้วก็หาดูเก็บหนอนที่เป็นศัตรูพืชด้วยตัวเองทุกคืนเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการใช้สารเคมีลงไปเดี๋ยวยังมีแปลงปลูกพืชผักอีกหลายอย่างนะครับคุณสันธนีบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกด้วยส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องของการปรุงดินนะครับว่ามีสูตรทำกันอย่างไรบ้างให้ได้ดินที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ก็เปิดสอนด้วยครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกัน0879053299ครับปิดท้ายกันด้วยชวนคุณผู้ชมไปที่แหล่งท่องเที่ยววันหยุดนี้กันต่อนะครับที่อ่าวมะนาวภายในกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตลอดแนวชายหาดอ่าวมะนาวที่ยาวกว่า2กิโลเมตรเนี่ยเปิดเป็นจุดบริการนะครับให้มีทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งเล่นใต้ต้นสนกันที่เป็นต้นสนขนาดใหญ่สวยมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นเย็นสบายด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้นะครับและกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 จนถึง 4:00 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่ทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่น

0: และตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโหตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมแต่จมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันนอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมี

หลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับแล้วเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็น

0: มาทําให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าก่อนลูกค้าจะต้องบอกว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่แล้วเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยที่แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากตัวที่วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังฮิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเซียนนะครับข้อดีก็คือ เลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับอัปเดตเลยครับปอกคอมตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรเนี่ยอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับนึงเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติมั้ยถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับที่ว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับโคเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเนี่ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม UFC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

น้ำซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันเมอรี่สดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเราใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันลงไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนซูเปียร์สวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิร์ฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยววุ้นลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชม สำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มีฮกเกี้ยนเป็นมีของชาวภูเก็ตเชื้อสายฮกเกี้ยนมีเอกลักษณ์ของเส้นต่างออกไปจากเส้นอื่นๆจึงปรับให้เกิดเมนูใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการรับประทานนะครับ

ุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70 ปีแห่งการครองราช

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: คนส่วนใหญ่คิดนะคะว่าภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากจนทำให้หลายๆคนไม่ใส่ใจหรือไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการบริหารจัดการภาษีให้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งถ้าเราลองศึกษาและทำความเข้าใจก็จะพบว่าเรื่องของการวางแผนภาษีนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะมีภาษีฝรั่งเคยเสียดสีเรื่องภาษีไว้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตมีอยู่2เรื่องค่ะ1คือภาษีและ2คือเรื่องของความตายนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเปรียบเทียบภาษีและความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตนะคะเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาต้องเสียภาษีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเราทุกคนเกิดมาก็ต้องถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะแต่เรื่องของภาษีบริหารจัดการได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีวิธีการจัดการภาษี2แบบค่ะ1ก็คือเสียมันไปนะคะ2ก็คือทวงมันคืนซึ่งหลักการทวงคืนภาษีนั้นก็ทำได้หลายรูปแบบหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแบบถูกต้องในตลาดเงินตลาดทุนก็มีเครื่องมืออย่าง LTF และ IMF นะคะวันนี้เราเลยอยากชวนคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เขาใช้สิทธิประโยชน์ด้านนี้อย่างน่าสนใจไปฟังเคล็ดลับของเขาพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับบล็อกเกอร์ชื่อดังด้านไอทีนะคะถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนเขาน่าจะรู้จักกันดีกับคาโจชินะคะหรือว่าคุณขจรเจียรนัยพาณิชย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าที่การงานของเขาแต่เป็นเรื่องของเงินภาษีด้วยนะคะเพราะว่าพอมีรายได้เยอะมียอดฟอลโล่เนี่ย 300,000 กว่าคนนะคะก็เลยทำให้มีรายได้เพิ่มมีภาษีตามมาด้วยนะคะแล้วเขาบริหารจัดการอย่างไรพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะกับคุณเอ็มค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับ
0: ค่ะหลายคนเนี่ยถ้าอยู่ในวงการไอทีน่าจะรู้จักคุณเอ็มดีเห็นหน้าค่าตาคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนในแวดวงการเงินในช่องMoney Channelอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ต้องให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าหน้าที่หรือว่าบทบาทที่เราไปชอบอยู่ในฐานะบล็อกเกอร์ได้ทำอะไรบ้างคะ
1: ก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานประจำครับที่สำนักข่าวรอยเตอร์ครับทำงานประจำมา10ปีครับแล้วก็พอดีช่วงหลังเนี่ยมีคนเริ่มติดตามในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลยเราออกจากงานประจำมาทำเป็นฟรีแลนซ์ครับก็เป็นบล็อกเกอร์ด้านไอทีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับทำเว็บไซต์ด้วยชื่อเว็บ macthai.com
0: ถึงออกมาทำฟรีแลนซ์นะคะเรารู้สึกว่าท้าทายกว่านะคะหรือว่ามีความน่าสนใจกว่ายังไงบ้าง
1: มีอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือก็ฟรีแลนซ์มันเป็นงานอิสระเนาะก็มีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าเดิม
0: ครับ
1: อีกส่วนนึงก็คือมันมีโอกาสที่เราจะทำรายได้มากกว่างานประจำเรามีงานประจำเราก็จะรู้ว่ารายได้เราเท่านี
0: ้
1: ปีนี้เราก็จะมีรายได้อยู่ที่เท่านี
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ว่าการทำเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้มากกว่
0: า
1: จะน้อยกว่าความยากของการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือการบังคับตัวเองคร
0: ับ
1: คือเราเหมือนกับเป็นเจ้านายของตัวเองตื่นเช้ามาถ้าเราไม่ทำงานก็คือก็ได้ไม่มีใครบอกว่า
0: ใช
1: ่ทั้งเดือนอาจจะนอนไปเที่ยวชิวๆก็ได้ไม่มีใครว่า
0: ใช้ตังค์ไปเลยอย่าง
1: นี้แต่ว่าพอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันทุกอย่างเรากำหนดไม่ได้เลยครับ
0: คือ
1: สมมติเราเคยเงินเดือนสัก 10,000 บาทเราก็จะรู้ว่าอ๋อเดือนนี้เราใช้ 15,000 บาทเราจะเก็บ 5,000 บาทแต่พอเป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้เลยว่าเดือนนี้จะมีกี่บาทเดือนหน้าจะมากี่บาทนะครับทุกอย่างก็จะต้องเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วก็แต่มันก็สนุกดีการเป็นฟรีแลนซ์มันก็ท้าทายแล้วก็ผมว่าหลายคนอาจจะถ้ามาลองเป็นฟรีแลนซ์ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ
0: อาจจะติดใจก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ต้องมาลองก่อนนะคะแล้วเวลาเราเขียนบล็อกเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างรายได้ของเราเนี่ยมาจากแบนเนอร์มาจากเขาจ้างเขียนหรือว่าเป็นตัวคอนเทนต์ยังไงบ้างคะ
1: ครับรายได้ของบล็อกเกอร์โดยหลักก็จะมาจาก1ก็คือแบนเนอร์นะโฆษณาในเว็บอย่างที่2ก็คือเป็นเค้าเรียกว่าแอดเวอร์ทาเรียลคือทำคอนเทนต์ที่ช่วยในการตลาดของสินค้าลูกค้าแต่ว่ามันก็จะมีรายได้อื่นๆเช่นไปออกอีเวนต์หรือว่าบางครั้งก็มีงานเขียนไปลงนิตยสารนะครับอย่างผมเขียนอยู่นิตยสาร3ฉบับ
0: ค
1: ือรายได้ก็จะมาจากหลายทางนะครับแล้วก็ในการจัดการก็จะยากขึ้นกว่าปกตินิด
0: ยากยังไงคะในการจัดการ
1: คือหลายคนมีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้หรือว่าการส่งภาษีเหมือนกันครับอย่างเนี่ยเพิ่งโดนสัมภาระเรียกไปคุยครับว
0: ่
1: าต้องเสียภาษีย้อนหลังเพราะว่าเรายื่นไม่ครบกับที่สัมภาระเห็นนะคร
0: ับ
1: ซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทุจริตอะไรครับว่ามันบางครั้งมันก็เยอะจริงๆจนเราแบบเราจัดการได้ไม่ครบนะครับปีนึงมีร้อยกว่าใบครับบางทีมันก็ถ้าหลุดไปสักใบสองใบก็ผิดพลาดแล้ว
0: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือว่าเรื่องของความท้าทายในเนื้องานเท่านั้นแต่เรื่องของภาษีฟรีแลนซ์สมัยนี้เองก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าคุณเอ็มเจอมากับตัวแล้วนะคะแต่มาพูดถึงเรื่องของการบริหารภาษีดีกว่าย้อนกลับไปตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราเสียภาษีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจัดการมันยังไงคะ
1: สมัยเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เสียภาษีอยู่ประมาณ4หลักนะครับ4-5หลักแล้ววิธีจัดการก็ง่ายมากครับเพราะว่าในการเดือนทาง บริษัทเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรามีฐานภาษีอยู่เท่าไหร่นะครับสมมุติ100นึงเค้าก็หักภาษีไปแล้วเหลือมาให้เราสัก85อือครับเพราะงั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีการหักภาษีไปล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับ
0: คือบริหารจัดการให้เราไปเลยจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มทีหลัง
1: ครับพอสิ้นปีเราก็ยื่นแบบภาษีแล้วก็ขอคืนภาษีโปรเซสง่ายมากเลยครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาในการทำภาษีมาก่อนเลยครับแล้วพอมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอย่างที่อธิบายว่ามันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วบางครั้งงานไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็มีภาษีเริ่มจากการเรื่องภาษีเยอะๆเนี่ยช่วงปีคล้ายๆของการทำงานนะก็มีหลายอย่างที่ทำก็คือเริ่มจากซื้อ LPF ครับซื้อกองทุนแล้วก็ซื้อประกันชีวิตครับแล้วก็มี Provident Fund อะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามให้หักภาษีให้ได้มากที่สุด
0: จะได้มาลดหย่อนได้เต็มสิทธิ์นะคะก็แปลว่าเราใช้ LTF มาตั้งแต่ช่วงที่เราทำงานประจำแล้วก็มีประกันชีวิตด้วยนะคะทำไมถึงเลือก2เครื่องมือนี้ในการลดหย่อนภาษีล่ะคะ
1: อย่างนึงคือประกันชีวิตเนี่ยเหมือนเราฝากเงินนะครับแต่ว่าเราเอาออกมาไม่เยอะไม่ได้
0: ใช่ยาวเลย
1: ยาวเลยแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นส่วนประกันว่าเฮ้ยพอเราเกษียณไปนะหรือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันยังมีเงินก้อนนึงอยู่ที่มันช่วยเราได้คือเป็นเอฟเฟกต์เรื่องของการรักษาพยาบาลก็เป็นส่วนนึง
0: ค่ะ
1: แต่ผมว่าคือผมไม่ค่อยมีวินัยในการเก็บตังค์เท่าไหร
0: ่ผู้ชายด้วยเนาะเห็นอะไรก็แบบอยากใช้แล้วพออยู่ในโลก IT เนี่ยของก็มาเร็วแล้วก็แพงด้วย
1: ใช่แป๊บนึงว่ามี iPhone มาเอ้ย Apple Watch มาเงินที่เคยเก็บสมมุติเก็บเดือนละ10บาท10บาท10บาทพอ5 6เดือนอ่ะมือถือพังเอาเงินไปซื้อของอีกแล้วก็ทำให้มีปัญหาเก็บตังค์ไม่ได
0: ้
1: ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นการเก็บเงินที่เราไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยอย่างเช่นLPF
0: ค่ะ
1: LPF ก็รอ5ปีนะครับประกันชีวิตก็รออีกหลาย10ปีกว่าใช้ได้ก็เป็นวิธีเก็บที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับ
0: อีกอย่างก็ล็อกไว้เลย
1: ครับอีกอย่างนึงคือมันหักภาษีได
0: ้ก็คือใช้ตามลักษณะการเก็บเงินของเราที่เก็บเองไม่ค่อยได
1: ้
0: ก็เลยต้องไปหาวิธีเก็บอย่างอื่นก็คือผ่านการลงทุนใน LTF นะคะหรือว่าผ่านการซื้อประกันผู้ชายหลายคนเนี่ยน่าจะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะคะหรือว่าให้ผู้หญิงหลังบ้านช่วยเก็บก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วพอทำงานประจำไปฐานภาษีก็ระดับหนึ่งที่น่าสนใจคือพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์มาเป็นบล็อกเกอร์เต็มตัวเป็นยังไงบ้างคะเจ๊กอักเลยเห็นบอก
1: เหนื่อยมากเลยครับก็คือเป็นฟรีแลนซ์เนาะเราก็พยายามขยันทำงานมากกว่าตอนทำงานประจำรายได้ก็มากขึ้น
0: เยอะไหมคะกี่เท่าได้คะเคยนับหรือเปล่า
1: ประมาณช่วงแรกก็ประมาณ 1.5 อะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ก็ประมาณ2เท่า
1: คร
0: ับแต่ว่าพอเรื่องภาษีเนี่ยมันจะยิบย่อยกว่าคือรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าภาษีมันก็จะแบบย่อยมากบางครั้งยึดไม่กี่ร้อยบาทบางครั้งยึดเป็นหมื่นครับแล้วแบบมันก็จะทำให้เรื่องของการจัดการเรื่องภาษีมันยากขึ้นอย่างน้อยคือเราไม่รู้ว่าสิ้นปีเนี้ยเราจะมีภาษีกี่บาท
1: ถูก
0: ครับอย่างเราเป็นพนักงานเงินเดือนก็จะรู้ว่าอ๋อสิ้นปีมันภาษีเท่านี
1: ้คือประมาณการไม่ได้เลยเพราะขึ้นอยู่กับงานที่จะมาเรื่อยๆ
0: ใช่ครับแล้วก็พอประมาณการไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อ RPF เท่าไหร
1: ่
0: ซื้อประกันเท่าไหร่ต้องซื้อ IMF ไหมซื้อเงินซื้อนี้เท่าไหร่ครับการจัดการตรงนี้จะยากขึ้นเยอะมาก
1: จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็จริงจังก็คือพอเห็นภาษีที่บวมขึ้นมาอย่างแบบมหาศาลเลยถ้าเทียบกับตอนทำงานประจำเยอะขึ้นแค่ไหนคะ
0: รายได้พอมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็จะเก็บภาษีมากขึ้น 10% 15%
1: 20% ตามขั้นบันไดเลย
0: ตามขั้นบันไดทีนี้พอเรารายได้ถึงระดับที่มันไม่เคยได้ระดับภาษีขนาดนี้มาก่อนเนี่ยมันโดนหักเยอะพอโดนหักเยอะปุ๊บเราก็ไม่เคยต้องจ่ายภาษีเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ปกติอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะหักไปเลยสมมติหัก 15% พอเขารู้ว่าสิ้นปีเรามีรายได้เท่าไหร่แต่พอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเขาหักแค่ 3%
1: หน้าที่จ่ายเท่านั้นเอง
0: หน้าที่จ่าย 3% 3% พอเราโดนภาษีแบบสมมติโดน15โดน20เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมีเงินก้อนใหญ่มากๆในการสิ้นปีเพื่อจ่ายภาษีนะคร
1: ับ
0: ทำให้ต้องมีผมก็ใช้วิธีการคือปีแรกนี่เจอปัญหามากเพราะว่าไม่รู้ไม่มีวิธีจัดการเงิน
1: ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
0: ใช่ครับก็เอาเงินเก็บนี่แหละก็ไปจ่ายภาษีนะครับแล้วก็เจ็บตัวเยอะพอสมควรพอมาช่วงปีหลังก็เริ่มมีหลายคนแนะนำวิธีนะครับเช่นทำบัญชี2บัญชีนะครับอีกบัญชีนึงคือเป็นออโต้เลยสมมติได้เงินมาเราตั้งออโต้เลยว่าหัก
1: ไปซื้อ LTF
0: ใช่ไปอีกบัญชีนึงแล้วบัญชีนี้เอาไปซื้อ LPF ไปซื้อประกันไปซื้ออย่างอื่นนะครับก็หักไปเรื่อยหักไปเรื่อยนะครับก็จะว่าไปก็คล้ายๆกับพนักงานเงินเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำเองแล้วก็คืออย่างนี้มันมีเครื่องมือเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีของธนาคารเนี่ยก็สามารถตั้งออโต้ได
1: ้
0: นะครับหรือว่า
1: อัตโนมัติ
0: ใช่ครับหรือว่าการซื้อกองทุนซื้อหุ้นซื้ออะไรพวกนี้ก็สามารถหักออโต้ได้เหมือนกันนะครับหักทุกเดือนเท่านี้เท่านี
1: ้
0: มันก็จะทำให้เรามีวินัยในการเก็บตังค์มากขึ
1: ้
0: น
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการพลิกนะคะมุมสำหรับเรื่องของการบริหารภาษีเลยเพราะเดิมทีถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนประสบเหมือนกันก็คือพอถึงปลายปีนะคะใช้สิทธิ์ลดหย่อนโปะลงไปเนี่ยก็จะได้ภาษีคืนแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์กลับกันเลยค่ะเพราะว่าทางด้านขององค์กรไม่มีนะคะไม่มีใครมาหักภาษีให้เราก่อนดังนั้นภาษีที่ต้องจ่ายเลยต้องควักกระเป๋าจ่ายไปคือจากได้คืนก็กลายเป็นต้องจ่ายไปนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณเอ็มเนี่ยบริหารจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าหลักการเลือกนะคะสำหรับ LTF จะเป็นยังไงประกันชีวิตนะคะรวมถึงเรื่องของ RMF ที่มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณเอ็มต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: กลับมาคุยต่อเลยนะคะกับคุณเอ็มนะคะบล็อกเกอร์ค่ะโจชินะคะสำหรับใครที่แฟนเรื่อง IT รู้จักเขาดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่อง IT ค่ะมาคุยเรื่องของการบริหารภาษีนะคะเพราะว่าคุณเอ็มบอกไว
0: ้
1: ว่าพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์ได้3ปีก็ปีแรกเจอเลยเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรนะคะเราเลือกเครื่องมือยังไงบ้างที่จะใช้ในการบริหารภาษีในตอนนั้นคะ
0: ครับตอนที่โดนภาษีมากๆเนี่ยก็พยายามดูนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างที่เราพอจะช่วยลดภาษีได้อีกนะครับก็ง่ายที่สุดที่ทุกคนแนะนำก็คือตัว LTF ครับเพราะเมื่อ3ปีแล้วก็ยังเป็นช่วงที่กำลังขาขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับก็เราก็เลือก LTF จากการดูบกจ.ก่อนเนาะว่ามีที่ไหนก็ไปเดินที่งานมังงี้ Expo อะไรเงี้ยครับก็รับโบรชัวร์มาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาดูซึ่งทุกกองจริงก็จะบอกอยู่แล้วครับว่าฉันได้ปีนี้ปีที่แล้วฉันดีกว่านี
1: ้ยังไงบ้างผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างแน่ดี
0: ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างซึ่งเอาจริงๆคือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่เล่นหุ้นเราก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีเท่าไหร
1: ่
0: ก็ใช้วิธีการดูเฉพาะกองที่เขาเล่นหุ้นในตัวที่เรามั่นใจ
1: คือไปดูถึงไส้ในเลยว่าเขาซื้อหุ้นไหนในกองทุนนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับคือเป็นคนไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยอยากเสี่ยงมาก
1: เป็นคนกลัวความเสี่ยง
0: กลัวความเสี่ยงนะครับก็จะดูว่าคือพอรู้แหละอ๋อบริษัทนี้ใหญ่น
1: ะคร
0: ับหุ้นไม่ค่อยลงน
1: ะ
0: ก็จะเข้าไปดูแล้วก็อย่างครับเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมอย่างน้ำมันขึ้น
1: ครับ
0: เราก็จะดูบจ.ที่เขามีหุ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันนะครับธนาคารขึ้นก็ดูว่ามีธนาคารเยอะหรืออย่างช่วงที่เขามีเรื่องประมูล3จง 3G เราก็กล่าวว่าหุ้นคือสื่อสารอาจจะลงนะก็อาจจะไม่ซื้อกองนั้นคือก็ดูไปละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการซื้อเนี่ยผมจะซื้อแบบแค่กองเดียวในปีนั้นครับเพราะว่าไม่อยากบริหารเยอะก็ดูลิมิตนะครับว่าโอเคใกล้ๆเท่านี้ซื้อใกล้เต็มที่เท่านี้เอาเพียบก็เลือกกองที่เรามั่นใจครับแล้วก็ ก็ซื้อไปกันที
1: ่ค่ะ
0: อันนี้คือวิธีดู LPF ของผม
1: ซึ่งก็เหมือนกับเราดูแมคโครเทรนด์ก่อนเนาะดูภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นยังไงใช่ไหมคะมาดูรายอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมไหนได้รับผลกระทบเชิงบวกและลบบ้างนะคะแล้วก็มาดูหุ้นรายตัวแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อหุ้นเองไม่ได้เป็นนักลงทุนหุ้นแต่ว่าวิธีการของคุณเอ็มก็ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปดูไส้ในของกองทุนจนสุดท้ายรู้ว่าเทรนด์แบบนี้นะคะกองทุนของบลจ.ไหนน่าจะตอบโจทย์แต่ก็ไม่ diversify มากนะคือไม่กระจายไปหลายกองทุนนะคะเพราะว่าเลือกกองทุนเดียวเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการนั่นคือในส่วนของ LTF ใช่ไหมคะแต่ LTF เนี่ยก็มีทั้งนโยบายแบบปันผลและไม่ปันผลแล้วเลือกแบบไหนเพราะอะไรคะ
0: เลือกแบบไม่ปันผลจริงๆมีหลายกองที่มีปันผลแล้วก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของบางรายก็จะมีเรื่องค่าธรรมเนียมหรือบางรายก็จะมีเรื่องของการบริหารที่อาจจะไม่ได้ถูกใจมากนักก็จริงๆกองที่ไม่มีปันผลเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะกว่า
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็เลือกได้ช้อยได้มากกว่าครับ
1: มาดูในเรื่องของประกันบ้างดีกว่าก็ใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันเลือกยังไงคะ
0: ประกันก็เลือกอยู่2แบบครับแบบแรกคือประกันชีวิตแบบระยะยาวครับก็ดูว่าคือจบที่อายุประมาณ 50-55 เลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การซื้อประกันอย่างแรกคือดูเรื่องสุขภาพนะครับว่าเขา cover เราถึงแค่ไหนนะครับเรามีโอกาสจะป่วยเป็นโรคอะไรพิเศษหรือเปล่า
1: คร
0: ับเริ่มจากไปตรวจร่างกายก่อนเลยครับแล้วก็ให้คุณหมอปรึกษาคุณหมอครับว่าประวัติที่ครอบครัวเป็นแบบนี้มีโอกาสเป็นโรคแบบนี้แบบนี
1: ้
0: ต้องซื้ออะไร cover ถ้าผมอายุ50ผมมีโอกาสเป็นอะไรบ้างงั้นการซื้อประกันก็คือต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะเห็นหลายคนในครับที่ซื้อประกันตอนหนุ่มๆพออายุมากปุ๊บเอ๊ะประกันฉันไม่ cover ตรงนี้นะ
1: คือไม่รู้
0: ก็มีปัญหาครับก็คือบางครั้งเราต้องยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้มันรับความเสี่ยงมากขึ้น
1: ก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเหมือนกัน
0: ท
1: ั้งในส่วนของประกันแล้วก็ LTF ด้วยแต่มีแพลนที่จะลงทุนผ่าน IMF ด้วยเหมือนกันยังไงคะ
0: iWeb นี่มองมาหลายปีครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อสักทีก็เหตุผลนึงคือเรามีประกันชีวิตอยู่แล้วมั้งแล้วเราก็มองว่าช่วงอายุเยอะก็พอมีรายได
1: ้คร
0: ับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆซื้อต่อให้ซื้อเอาซื้อประกันก็ยังไม่ cover กับภาษีอยู่ด
1: ี
0: นะครับก็เลยมองว่า iWeb ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจซึ่งก็มีช้อยให้เลือกเยอะมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับต้องดูแมนเชสเตอร์เยอะๆดูวิธีการซื้อให้ดีขึ้น
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะที่มีทักษะนะคะในการเงินที่ต่างกันอย่างคุณเองบอกว่าไม่ชอบความเสี่ยงแต่ถ้าดูเรื่องของวิธีการเลือกก็จะรู้เลยว่าละเอียดกว่าคนที่ชอบความเสี่ยงหลายคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูไลฟ์สไตล์แล้วนะคะดูเรื่องของสุขภาพนะคะรวมถึงดูเรื่องของพ่อแม่แล้วเนี่ยเราก็มีวิธีการบริหารประกันนะคะรวมถึงมีแนวโน้มจะซื้ออะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามีฐานภาษีที่สูงด้วยนะคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะถ้าใครอยากจะบริหารภาษีว่าบริหารภาษีแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะดีกว่าการที่เราเสียภาษีไปเฉยๆโดยไม่ลดหย่อนหรือเปล่า
0: ครับสำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับก็หลายคนก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับก็คือหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีพอสมควรนะครับก็อยากให้บริหารให้ดีนะครับแล้วก็คือบางครั้งถ้าเราไม่เริ่มบริหารตั้งแต่วันนี้ก็พอมาบริหารตอนที่เราต้องเสียภาษีไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางมากมายเลยครับที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องภาษีได้มากขึ้นบางทีชาแนลก็เป็นช่องหนึ่งครับฝากด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะแหมช่วยอวยพรกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการติดตามเรื่องการเงินนะคะแต่นอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีทั้ง LTF IMF แล้วก็ประกันแล้วนะคะก็มีวิธีการลดหย่อนรูปแบบอื่นด้วยคุณเอ็มเองได้ใช้รูปแบบต่างๆเหล่านี้บ้างไหมคะ
0: ก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แต่ละปีเนี่ยรัฐบาลก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีหลายอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่คือเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแล้วบางครั้งเราก็พลาดไปเหมือนกันครับแต่ที่ใช้อย่างปีล่าสุดก็จะมีเรื่องของการไปเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เที่ยวก็มีหักลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งถ้าเราติดตามข่าวให้ดีเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับผมก็พอดีไม่ค่อยมีเวลาก็ให้ภรรยาที่เขาจะชอบเที่ยวอยู่แล้วเป็นคนซื้อแพ็คเกจเที่ยวประจำเลยครับก็ช่วงนี้มันมีลดหย่อนนะช่วยลองดูให้หน่อยแต่เขาก็จะจัดทริปที่มันลดหย่อนได้เยอะมากขับไปให้แล้วก็หรือว่าร้านอาหารที่เราไปทานก็จะแบบก็จะคอยถามว่าหักภาษีได้หรือเปล่ามันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าพอเอามาเข้าจริงๆพอมารวมจริงมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ก็มีก็อย่างเรื่องของผู้สูงอายุได้นะครับแต่ต้องดูอายุของพ่อแม่ด้วยว่าถึงในเกณฑ์ที่สามารถลดหย่อนได้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็รายได้ไม่เกินตามเกณฑ์ด้วยนะคะ
0: ก็ส่วนตัวอีกก็เพิ่งมีลูกนะคร
1: ับ
0: ก็
1: ใช้ลดหย่อนได้ด้วย
0: ครับยังไม่ศึกษากับว่าก็สามารถใช้ลดหย่อนได้น
1: ะ
0: แต่ว่า คุยกับสมรกรเขาบอกว่าถ้าอยากลดได้เยอะก็มีลูกหลายคน
1: ใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้เขาโอเพนด้วยเขาอยากให้คนไทยมีลูกเยอะๆนะคะเพราะว่าสังคมเริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเลยอยากจะให้มีเด็กๆนะคะมาเป็นวัยแรงงานของชาติในอนาคตนะคะ
0: แต่ไม่มีคนเดียวคร
1: ับ ฮะงั้นเดี๋ยวต้องมีหลายคนจะได้สามารถลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะถ้าเรารู้ไว้ก็จะสามารถบริหารจัดการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นนะคะหรืออย่างน้อยๆก็เสียภาษีน้อยลงแต่ทุกอย่างต้องทำแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือว่าใครอยากจะได้สองต่อทั้งการลงทุนแล้วก็ภาษีด้วยก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ผ่าน LTF และ RMF นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์กันบ้าง นะคะว่าแล้วเคล็ดลับที่เราควรใช้เพื่อเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะผ่าน LTF และ RMF นั้นกูรูเขามองกันยังไงบ้างสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เพราะไม่มีใครอยากเสียโอกาสทางด้านภาษีนะคะดังนั้นวันนี้เราจะพาไปฟังคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจะบริหารจัดการภาษีอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
3: เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการซื้อ RMF ซื้อ LTF มันจะช่วยในเรื่องของหย่อนภาษีแต่ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่าคำว่า RMF กับ LTF เนี่ยซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราเองจะต้องประเมินให้ดีนะครับว่าไอ้เงินได้พึงประเมินของเราเนี่ยมันคือเท่าไหร่เพื่อที่เราจะไม่ได้ซื้อเกินกฎหมายบอกนะครับว่า RMF LTF ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีอย่างเช่นถ้าเงินได้พึงประเมินที่เราต้องเสียภาษีเนี่ยมีอยู่ที่1ล้านบาทเราจะซื้อ RMF ได้ไม่เกิน 150,000 บาทหรือ LTF ก็เช่นกันได้ไม่เกิน 150,000 บาทแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเงินได้พึงประเมินแล้วเราซื้อเกินไปสิ่งที่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราซื้อเกินไปเมื่อไหร่นะครับจะเป็นโทษไม่เป็นคุณแล้วเพราะอะไรเพราะว่าส่วนที่ซื้อเกินนะครับกรมสรรพากรบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็น RMF หรือ LTF ส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้กำไรที่ได้ต้องไปเสียภาษีไม่ว่าจะถือ RMF LTF ส่วนที่ซื้อเกินนั้นซื้อเป็นถือไปนานเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องเสียภาษีการซื้อเกินเป็นโทษอย่าซื้อเกินหลักข้อแรกของ RMF LTF เลยใช้ให้เต็มแม็กบนเงินได้พึงประเมินที่คำนวณอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นเอาใจใส่กับเงินได้พึงประเมินหน่อยประเมินเลยนะครับว่าเงินได้พึงประเมินปีนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ซื้อแถวๆนั้นอย่าซื้อเกินซื้อน้อยกว่าหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าซื้อเกินคำว่าเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจกันผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเงินเดือน1ล้านบาทเรามีดอกเบี้ยที่เสียภาษีหักหน้าที่จ่ายไปแล้ว 500,000 บาทคำถามเลยเงินได้พึงประเมินที่เราจะมาคำนวณในการซื้อ RMF เนี่ยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนเท่านั้นหรือ 15% ของเงินเดือนล้านหนึ่งบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คำตอบเลยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คือเราสามารถซื้อ RMF ได้ถึง 225,000 บาทเพราะฉะนั้นตอนที่เราคำนวณภาษีเพื่อเป็นฐานในการซื้อ RMFศึกษาให้ดีเลยนะเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีที่กรมสรรพากรอนุญาตให้เราสามารถไปคำนวณเป็นฐานในการซื้อ RMF มีอะไรบ้างแต่ทีนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาอีกเหมือนกันคือธรรมดาดอกเบี้ยที่เราได้มา 500,000 บาทเนี่ยโดยทั่วไปเราจะไม่มารวมในพงศ์ดอตอนยื่นภาษีแต่ถ้าเราอยากจะเอามาซื้อเป็นฐานในการซื้อ RMF มันต้องมารวมทีนี้ถ้ามารวมมันก็จะทำให้ฐานรายได้เราเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเสียภาษีเยอะขึ้นทำยังไงดีที่รายได้ตอนยื่นพงศ์ดอเท่าเดิมแต่เราสามารถซื้อ RMF ได้เพิ่มขึ้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับให้ไปยื่นภาษีด้วยกระดาษที่สำนักงานเขตกรมสรรพากรเราเขียนตอนกรอบพงศ์ดอเลยเรามีเงินเดือนอยู่แค่ล้านเดียวแต่เราแนบหลักฐานว่าเรามีดอกเบี้ยอีก 500,000 เพราะฉะนั้นการซื้อ RMF เราคำนวณบนฐาน2ตัวคือ1ล้านของเงินเดือนบวกกับ 500,000 ของดอกเบี้ยถ้าทำอย่างนี้นะครับเราจะหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนของ RMF ได้เยอะขึ้นทีนี้ถัดมาต่อนะครับการบริหารรายรับรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการซื้อ RMF หรือการซื้อ LTF จริงๆสำหรับผมมองเนี่ยผมมองภาษีคือผลพลอยได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้มากกว่าภาษีเลยก็คือผลตอบแทนของเงินออมที่มันมากขึ้นเรื่อยๆที่เมื่อมันมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับการวางแผนการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนอยากจะซื้อ RMF อยากจะซื้อ LTF ตอนช่วงที่มันถูกที่สุดแต่บอกได้เลยนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าตอนไหนถูกที่สุดทีเมื่อเราไม่รู้ว่าตอนไหนเราถูกที่สุดผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ ให้แบ่งเงิน2ก้อนก้อนหนึ่งเราจะเก็บไว้เพื่อรอจังหวะที่ตลาดหุ้นหรืออะไรที่เราลงทุนจะซื้อเนี่ยมันราคาถูกมากๆแล้วเราซื้อตอนนั้นกับอีกก้อนหนึ่งเราแบ่งซื้อทุกๆเดือนเลยเป็นงวดๆอันนี้เขาเรียกว่าดอลลาร์คอสอเวอเรจคือการกระจายเงินลงทุนตามช่วงระยะของเวลา

0: ถ้าเรากระจายอย่างนี้นะครับไม่ว่าหุ้นแพงไม่ว่าหุ้นถูกหรือภาวะตลาดดีหรือภาวะตลาดแย่เรากระจายการลงทุนหมดจากการพิสูจน์นะครับการกระจายลงทุนอย่างนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนของเงินลงทุนเมื่อมันลดต้นทุนของเงินลงทุนแล้วมันก็สร้างผลตอบแทนของเราให้มากยิ่งขึ้นแต่นี่เราจะทำอย่างนั้นได้ไงถ้าเราจะซื้อ ARM FLTF ทุกๆเดือนเท่าๆกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำมากๆเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายของเราให้มันเหมาะสมคือให้เรามีเงินออมที่เหลือพอที่จะออมที่จะลงทุนอย่างผมเองผมขอแนะนำวิธีที่ผมทำส่วนตัวผมจะซื้อ ARM FLTF นะครับด้วยบัตรเครดิตที่เมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิตเนี่ยบัตรเครดิตที่ผมใช้เนี่ยจะปิดรอบบัญชีเนี่ยนะครับทุกวันที่15ของเดือนจ่ายเงินวันที่30ของเดือนผมก็จะหักบัญชีซื้อ ARM FLTF วันที่16ของเดือนเพื่ออะไรเพื่อเมื่อผมซื้อวันที่16กว่าผมจะชำระเงินคืนให้กับแบงก์ก็คืออีก1เดือนครึ่งข้างหน้าเท่ากับผมยืมเงินแบงก์มาลงทุนใน ARM FLTF เดือนครึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในช่วงนั้นล่ะผมก็ค่อยๆเก็บเงินเพื่อไปรอจ่ายให้แบงก์ตอนเดือนหน้าการบริหารอย่างนี้นะครับเราก็สามารถบริหารทางด้านของรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้เราได้ดีขณะเดียวกันเรายังได้กำไรดอกเบี้ยจากแบงก์อีกต่างหากเพราะเราต้องเสียดอกเบี้ยให้แบงก์เลยแต่เราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนครับ
1: เห็นไหมคะว่าหลักคิดและแนวทางในการบริหารภาษีนั้นง่ายนิดเดียวเองนะคะเพียงแค่เรารู้จักวางแผนและมีวินัยทางการลงทุนค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้และทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรดีทีมก่อนห้อง
5: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
4: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

มอยู่ประเทศไทยนั่นแหละครับผมไปจังหวัดทุกจังหวัดที่ภาคใต้นะมีเก่งหลายชนิดนะครับบางครั้งมีเก่งส้มที่ใส่ผลไม้หรือเก่งกะทิใส่ผลไม้ได้ครับ I'm interested in many things. Mangkut Kat is one of them.

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกตอนนี้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
1: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
0: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่กับการมีลูกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคงจะเป็นคำถามสำหรับสองท่านนะฮะจะถามว่าความหมายของการมีลูกเนี่ยนะฮะหรือฟังดูแห้งไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของลูกเนี่ยหรือว่าบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในสมมุติคนในเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกมีความหมายยังไงต่อครอบครัวผมจะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนดีไหมครับคุณแม่ปอลูกสาวหนึ่ง
3: ลูกสาวหนึ่ง
2: น้อง
3: แพรพัดค่ะ
2: ครับ
3: กว่าจะได้มานี่ยากมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะคนอื่นท้องไม่พร้อมแต่เนี่ยพร้อมไม่ท้องค่ะทำมานานมากด้วย
2: มานานมากทำทุกอย่าง
3: ทำทุกอย่างจริงๆค่ะเจ็บตัวทุกอย่างเลยความหมายของการมีลูกของปอเหรอคะปอคือจริงๆปอมีทัศนคติที่ดีของการมีลูกคือปอคิดตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนคนแก่แดดนะตั้งแต่ปอเด็กๆเนี่ยจริงๆแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่าโตขึ้นปอจะต้องแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกเพราะว่าครอบครัวตั้งแต่คุณยายหรือว่าครอบครัวเราเองเนี่ย คุณยายมีลูกน้าๆพี่น้องรักกันในครอบครัวเรารักกันแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นอ่ะเราอบอุ่นเรามีทัศนคติที่ดีในการมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าคุณยายก็เลี้ยงแม่เราดีนะเรานี้คุณแม่ก็เลี้ยงพวกเราคือเรารู้สึกว่าการมีลูกคือความสุขเรามองอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะคะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าการมีลูกคือการสร้างคนคนหนึ่งที่จะคืออาจจะไม่รู้ว่ามองเป้าหมายสูงไปไหมนะคะพอเห็นสังคมที่มันหลายๆอย่างเราจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนสังคมได้โดยลูกของเราน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง
2: คราวนี้อันนี้เอาจริง
3: ๆอันนี้จริงๆ
2: ไม่ใช่โลกสวยใช่ไหม
3: ไม่โลกสวย
2: คือบอกว่าต่อคือคิดเพื่ออยากจะสร้างประชากร
3: ใช่แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องลูกจะต้องเครียดคือไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคาดหวังว่าแบบที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันว่าเอ้ยลูกจะต้องเป็นหมอเป็นไม่เคยคาดหวังเลยอยากให้ลูกช่วยอะไรก็ได้ในสังคมนี้หรือถ้าโตขึ้นลูกช่วยไม่ได้ลูกก็อย่าเป็นภาระให้กับสังคมนี
2: ้
3: คือพอได้อะไรบ้างเงี้ยฮะก็จะสอนลูกแล้วคือบ้านเราเป็นคนที่รักพระบรมวงศานุวงศ์รักพระเจ้าอยู่หัวเราก็บอกว่าคือตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยก็ไม่ใช่โลกสวยนะคะต้องพูดเลยเพราะว่าแม่ก็สอนมาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็จะมีรูปในหลวงที่บอกมีทุกบ้านทุกคนก็จะสอนปลูกฝังมาให้รักแล้วก็บอกลูกคือแพรพัดนี่นะคะเขาเห็นแบบเห็นในหลวงในเพลงเคารพธงชาติเลยก็ตามตั้งแต่เล็กๆเขาจะก้มลงกราบคือเราจะสอนเขาแล้วก็บอกว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกมีโอกาสตอบแทนท่านพระองค์ได้เนี่ยนะหรือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้ลูกต้องทำคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ปอไม่รู้สิปอรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายแล้วพูดเขาถึงวันนึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีโดยเขาไม่เป็นภาระให้สังคมรู้สึกเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมคือเป็นคนดีอ่ะดำรงตนให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับลูกปอไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรคือปอไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของปอคือขอให้ลูกมีความเป็นเลิศในด้านความสุขอ่ะปอไม่อยากให้วันนึงถ้าลูกเก่งมากๆแต่ลูกไม่มี EQ ไม่มีคนรักลูกเลย
2: ก็พอ
3: ล
2: ู
3: กใช่ปอรู้สึกว่าลูกปอมันมีลูกตอนอายุเยอะ
2: ครับ
3: พอไม่รู้ว่าวันหนึ่งปอจะไปที่ไหนคือให้ลูกอยู
2: ่ไปถึง
3: หมายความว่าอาจจะตายไปนี่นะฮะเรื่องนี้เราคุยเราพูดได
2: ้
3: อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นเขาที่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้คนเห็นลูกเรารู้สึกเอ็นดูเอ็นดูเอื้อเฟื้อนี่นะมันลูกไอ้ปอเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็มีคนให้ข้าวลูกเรากินอุ๊ยตายแล้วพูดเหมือนน่าสงสารเลยแบบคือแบบคือเอ็นดูลูกเราด้วยความน่ารักด้วยความกตัญญูด้วยความเป็นแบบไทยๆของเรานี่แหละ
2: ค
3: ือปอแค่นั้นเองแล้วปอก็ไปคุยกับน้องดาวที่เป็นพิธีกรด้วยกันเขาบอกพี่บางทีเราถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะคือเหมือนพองถ่ายอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนสืบทอดแบบคือเหมือนส่งต่ออ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ย
2: คือในรุ่นมนุษยชาติส่งต่ออ
3: ะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีเขาบอกตัวเราตอนนี้เราอาจจะทำอะไรไม่ทันแต่ลูกเราเนี่ยพี่เราสามารถที่จะแบบให้เขาเนี่ยสร้างเขาเพื่อที่จะให้ช่วยอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราก็มาคิดคุยด้วยกันคิดเหมือนกันแฮะก็เลยบอกคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีมากกว่า1คนแต่มันยากปอก็เจ็บตัวมาเยอะ
2: นี่เป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบแรกที่ผมได้ยินนะบอกว่ามีลูกเพื่อที่จะแบบเหมือนกับส่งถ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะมีในตัวเอง
3: หรือบางทีเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ทันแล้วตอนเด็กๆแม่เราอาจจะไม่ได้แบบปลูกฝังอะไรบางอย่างเราไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ดีแต่ก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแต่ตอนนี้เราคิดอะไรได้ถ้าเรายังทำไม่ทันลูกเรานี่แหละ
2: ที่จะทำได้
3: ที่จะทำได้อาจจะนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่บางสิ่งบางอย่างเราน่าจะช่วยสอดแทรกและให้อะไรเขาได้ก็เหมือนคนโบราณอาจจะเลี้ยงลูกเพื่อที่สืบทอดกิจการมีลูกเยอะๆให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนพวกปอหรือว่าน้องดาวหรือที่เป็นเพื่อนกันในที่บอกเราก็จะอาจจะแบบผ่องถ่ายในเรื่องของความดีเรื่องอะไรที่จะช่วยสังคมได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในภาพรวม
2: แม้เป็นส่วนเล็ก
3: ๆแม้เป็นส่วนเล็กๆเราอาจจะเนี่ยแหละสอดแทรกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอีกสักคนสองคนโหปอก็จะดีใจมาก
2: จะดีใจมากตั้ง
3: ไว้ครับว่า
2: สักกี
3: ่คนเนี่ยให้มี
2: คือแม็กซิมัมของตัวเองเนี่ย
3: คือด้วยวัยอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้
2: สมมติว่าเราไม่มีลิมิตอะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ปอเหรอคะ
2: สมมตินะฮะสมมติว่าไหว้พระพรหมแล้วจะได้เลยอันลิมิเต็ดเนี่ยฮะ
3: ปออยากได้สัก4คนน่ะแต่ปอก็ okay. แต่ตอนนี้มาอีกสักคนก็ดีใจแล
2: ้
3: ว
2: okay.
3: ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จะบอกคนรุ่นใหม่ หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องที่แต่งงานซึ่งสมัยนี้เห็นแล้วแบบว่าเยอะมากที่เขาบอกไม่เอาดีกว่าหนูไม่มีลูกดีกว่าแล้วเสียดายแบบศักยภาพของเขา

0: ของคุณแม่นะครับคุณแม่ที่คือเวลาสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าภาษาทุกภาษาอังกฤษเหมือนมี motherhood นะมีความเป็นมารดาที่อาจจะตอนเด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะพอโตมาก็เลย
1: อยากมีลูกแต่เล็ก
0: คราวนี้ลองถาม
1: คนอื่นก็ใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นนางงามที่อยากมีลูก
0: อยากมีลูก
1: ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
0: นึกก่อนไหมครับว่าก่อนมีลูกจะต้องมีท้องโตอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆไม่รู้จริงๆคิดว่าอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดร.บอกเราเล่นตุ๊กตาแล้วนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเด็กเลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ปล่อยซะเลยเนิ่นนานไปเลย
0: อันนี้เป็นความรู้สึกของฝั่งผู้หญิงเนี่ยฮะลองดูฝั่งผู้ชายอย่างคุณอัศวินเนี่ยฮะว่าความหมายของลูกที่คุณอัศวินวางไว้เนี่ยลูกมีความหมายอย่างไรในครอบครัวของอัศวิน
2: เนี่ยเองนี่ก็ลูก3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุ6ขวบชื่อแววนะคร
0: ับ 6ขวบนะ
2: 6ขวบฮะแล้วคนกลางที่ชื่อภูลนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ3ขวบแล้วคนเล็กนี่เพิ่ง3เดือนนะครับก็ชื่อพาผู้หญิงนะครับก็3คนลูกไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ตอนที่จะมีนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมีความหมายคือตอนที่มีแล้วนะครับในสิ่งที่เป็นความหมายคือเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตคู่จริงๆนะครับคือเติมเต็มผมเนี่ยเป็นมิติที่เป็นทางคุณพ่อซึ่งผมเองไม่ต้องเหมือนพี่ปอคือไม่ต้องแบกท้องนะครับไม่ต้องให้นมนะครับอย่างภรรยาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละคนเนี่ยดูแลเองหมดนะครับแล้วตอนนี้3คนก็ยังนอนเรียงแถวอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็
0: เห็นภาพ
2: แต่ละคนนี่ให้นมเนี่ยก็ให้ถึงเกือบ2ขวบนะครับซึ่งเป็นนมแม่ซึ่งเขาทำอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยมากทั้งต้องมีการเป็นวินัยในการปั๊มนะครับการเก็บนมวิธีการเก็บนมเนี่ยเราก็มีการเอาตู้เย็นมานะครับเป็นตู้ไอติมนะครับก็เก็บนมไว้
0: ขอเพิ่มเรื่องการเก็บนมสักนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนของผมเนี่ยนะเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับเรื่องการเก็บนมเนี่ยนะฮะปรากฏมีวันหนึ่งแม่บ้านทำนมหกไปถ้วยหนึ่งโอ้โหนั่งร้องไห
1: ้โอ้โหถามสิ
0: เขาเป็นคนที่นม
1: ถามสิให้ลูกถึงขวบกว่ามันเนี่ยนั่งปั๊มนมกว่าจะได้คือเป็นคนที่นมน้อยแต่พยายามมากเก็บทีละเล็กน้อยมือไปชนเองค่ะนั่งร้องไห้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามันกว่าจะได้ค่ะ
0: แต่นี่ไม่มีปัญหา
2: อันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนมาคือว่าจะหนึ่งเนี่ยที่เติมเต็มในชีวิตคู่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นความเหนื่อยของภรรยา
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่เขาเข้าใจความทุ่มเทที่เขามีเนี่ยแล้วก
0: ็
2: มันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ทางที่ภรรยาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาเลือกทำในสิ่งนี้เนี่ยมันอย่างแรกเนี่ยมันเติมเต็มในเรื่องชีวิตคู่คืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเห็นใจมันมีความเห็นใจขึ้นมานะครับซึ่งความเห็นใจเนี่ยทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเดินต่อกันได้เพราะว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทจากการที่ในช่วงที่แต่งงานกันแล้วมาใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างหอมหวนเป็นความรักเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นความเป็นเพื่อนนะครับเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องความเห็นใจเพื่อให้ความสัมพันธ์มันอยู่ได้การมีลูกเนี่ยการเห็นการเข้าที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกเนี่ยนะครับก็สร้างความเห็นใจอย่างมากที่มาทีเดียวนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มบทบาทเขาก็จะมีนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือชีวิตคู่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเสือลูกแต่ละบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมกับภรรยาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ใช้ลูกไปเชื่อมอีกฝั่งได้พอดีลูก2คนโตเขาค่อนข้างที่จะมีวาทศิลป์นะครับ
0: ก็
2: จะ6ขวบนี่ก็ให้เราให้เรียนภาษาหลายๆภาษาอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดจีนพูดอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็
0: ผมนึกว่าเลี้ยงในยุโรป
2: ไม่นะครับ
0: คือคนในยุโรปจะพูดหลายๆภาษาได้
2: ไม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก่อน6ขวบในเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับ
0: ครับ
2: สิ่งเราทดลองมาแล้วแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นนะครับจากการเล่นคือเรามีครูแต่ละภาษาเนี่ยมาให้เขาเล่นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลูกสาวจะสามารถใช้ภาษาจีนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดอะครับแล้วถามว่าไวยากรณ์คืออะไรก็ไม่ต้องรู้เพราะว่ามันก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยนะครับใช่ไหมครับแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปนบางทีปนจีนปนญี่ปุ่นอยู่ในประโยคเดียวกันมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนไปคือว่านอกจากเห็นใจภรรยาแล้วเนี่ยลูกก็จะมาเติมเต็มมาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สุดขั้วเพราะว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยลูกเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยเป็นไปได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเรียนอาจารย์ตอบคำถามอาจารย์ว่ามันมีความหมาย
0: มี
2: คือทำให้ชีวิตคู่เนี่ยเติมเต็มนะครับ
0: คือตอนนี้อย่างนี้ผมเรียนถามทั้งสองท่านก่อน ความหมายอย่างอื่นเช่นในอนาคตแก่ตัวไปเขาจะกลับ

0: มาดูแลกับเราหรือว่าเราจะไม่เหงามากเกินไปหรือว่าถ้าเป็นอย่างของคุณอัศวินเนี่ยก็เรื่องการสืบทอดกิจการไม่มีความหมายเหล่านี้อยู่เหรอฮะ
1: จริงไม่มีนะครับเราไม่ได้มองกันถึงขนาดนั้นแล้วนะครับว่าเขาต้องมาดูแลเรานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยนะครับให้เขามีเราในใจเขามีเราในใจเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ดูแลมายังไงตอนนี้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเจน X ปลายๆเนี่ยนะครับปลายๆคือใกล้ไปทาง Y นะฮะไม่ใช่ใกล้ไปทางเบบี้บูมเมอร์นะครับก็ใกล้ไปทาง Y เนี่ยก็จะยังไงก็ตามก็จะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่นะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่างๆที่มีจะนึกถึงและลึกถึงอยู่ตลอดนะครับอย่างลูกเองเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือว่าเราปูสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีนะครับให้เขาเต็มที่แล้วก็อีกหน่อยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาละเราอาจจะมีการในเรื่องธุรกิจถ้าเขาไม่ทำมันก็ถือว่าธุรกิจมันไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วละครับมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังที่ต้องส่งต่อนะครับ
0: โอเคคราวนี้ความหมายอย่างอื่นอย่างคุณปอนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่คือไปสืบทอด
2: ใช่ปอยิ่งไม่ได้คาดหวังเลยเพราะปอมีลูกตอนอายุเยอะแล้วปอมีลูกตอนไอ้เนี่ยน้องแพรพัฒน์เนี่ยปอมีตอนประมาณ40-41ถ้าแพรพัฒน์10ขวบปอก็50แล้วนะแพรพัฒน์20ปอก็60มันก็แก่แล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปหวังแบบ
0: ตอนนั้นผมเดา
2: คือตอนนั้นลูกอาจจะยังเลี้ยงเราไม่ได้หรอกอาจจะตายก
0: ่
2: อนไม่หรอกคือตอนมีลูกปอไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องลูกมาเลี้ยงเราจริงๆเลยแล้วแบบว่าคิดเลยว่าเราจะดูแลเขาแบบว่ากลับกลายว่าพอมีลูกเนี่ยทำให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายทานอาหารอะไรไม่สนใจพอมีลูกเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายเราทำงานหน้าจอเพื่อต้องหุ่นไม่เลยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอาหารไม่ได้แบบสนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่พอมีลูกกับมีแรงที่จะตื่นทุกวันนี้นะคะก็ตื่นตีห้าเพื่อที่จะเผื่อเวลาออกกำลังกายก่อนที่จะไปทำงานทุกคนบอกไม่ได้หรอกเขาออกกำลังกายตอนเย็นบอกไม่ได้ตอนเย็นเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกคือเล่นกับเขาอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคยตื่นไปทำงาน6โมงก็ยังทันก็ตื่นเผื่อเวลาตีห้าเพื่อที่จะออกกำลังกายวิ่งแบบที่บ้านมีนะคะเครื่องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวัน
0: ก่อนลูก
2: เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
0: ใช่ค่ะ
2: เพื่อจะได้อยู่กับเขานานๆพอเราไปหาคุณหมอมาอุ้ยคุณปอสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรรู้สึกเราดีใจเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบว่าดูแลเขาไปให้นานที่สุดอะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้เขาดูแลตัวเองทุกอย่างคือปอจะสอนให้เขาทำอะไรเองทุกอย่างลูกปอเนี่ย2-3 ขวบเนี่ยแม้กระทั่งแกะกระดุมใส่กระดุมเสื้อคือจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ให้คนแบบดูแลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะคิดว่าอย่างที่ย้ำอยู่เสมอว่าคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกอย่างการใช้ชีวิตหรือการสอนให้เขาใช้ชีวิตเนี่ยที่ปอบอกบางคนแบบอุ้ยพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องแต่จริงไม่ใช่เด็กอ่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาเหมือนแบบผู้ใหญ่แค่ตัวเล็กๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ภายนอกที่เห็นอะไรมากมายเท่านั้นเองแต่พูดอะไรเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะนั้นปอก็จะใส่ให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเครียดๆนะคะลูกปอเป็นเด็กที่ชอบมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของปอก็จะต้องแบบโอ้โหใช้จิตวิทยามากเช่นอารมณ์ของเด็กบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบไปเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ๆเขาก็เผลอไปตีหัวพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่าตีเขาก็ยิ่งทำเขาก็ยิ่งทำปอก็เอายังไงดีพอตกกลางคืนปุ๊บเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานมากก็ชอบสมมติตัวเองเป็นนู่นนี่ปอก็แต่งนิทานของปอขึ้นมาเรื่องนึงโดยคิดแต่งเองเลยว่าสมมติว่าจะมีหมีน้อยตัวนึงเนี่ยนะอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไปตีเพื่อนไปหาคนนู้นนี่แต่เรื่องของปอจะยาวมากเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังสอนหรือดุเขาอยู่ไปเล่นกับคนนั้นก็ไปตีหัวเขาไปเล่นกับคนนึงก็ตีหัวจนวันนึงมานั่งเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
0: ได้ผลไหมฮะอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ได้ผลคือมันได้ผลเลยค่ะพอลุงช้างเดินมาถามทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่เล่นกับหมีน้อยเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหมีน้อยไปเล่นอะไรหรอหมีน้อยไปตีเพื่อนออกไปตีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ชอบเชื่อไหมคะเขาตีหัวพี่เลี้ยงเงี้ย2 วันที่ปอสอนเขาอย่าลูกเขายิ่งทำเพราะใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกเรื่องนี้ทานเรื่องอะไรไปเขาไม่ทำอีกเลยเพราะเขากลัวเขาจะเป็นเหมือนหมีน้อยที่ไปตีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยคือทุกอย่างการเลี้ยงลูกมันเหมือนแบบเนี่ยฮะพอถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่เรียวแบบสมัยก่อนก็ได
0: ้
2: เด
0: ็
2: ก
0: บางที
2: มันมีวิธีเหมือนจิตวิทยาค่ะเพราะเลยรู้สึกว่าพอมีลูกอะมันเหมือนได้ฝึกสมองนะได้พัฒนาสมองได้กลับไปเล่นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเราไม่ได้เล่นอะ แล้วมันสนุกอ่ะลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน
0: ในคำถามที่จะถามโบ๊ทนี่นะฮะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องขณะนี้เนี่ยใกล้จะเรียนจบปี4เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลูกกันไม่รู้กี่คนแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การวางแผนชีวิตของเด็กรุ่นนี้นะฮะซึ่งอยากให้2รุ่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขารุ่นใกล้ๆกันฟังว่าการวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการมีคู่และเรื่องการมีลูกในวัยของโบ๊ทในกลุ่มเพื่อนของโบ๊ทตอนนี้เขาคิดยังไงมีความเห็นยังไง
3: ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากที่ฟังมาตะกี้ก็นั่งทบทวนชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เราคิดยังไงก่อนมีเราแล้วก็เราก็ในฐานะที่ก็อายุ22ก็อาจจะต้องไปทำงานแล้วก็คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าจะเป็นไงเป็นเรื่องที่เหมือนกับวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียนรู้ประวัติของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ความลำบากนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นจากที่ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าการที่เราจะมีลูกได้มันก็จะมีสเต็ปซึ่งเมื่อคืนแม่ก็เหมือนพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงก็เลยคิดได้ว่ามันตรงกับสเต็ปที่ทุกคนพูดมาแม่ก็บอกว่าแม่เปิดแม่เล่น Facebook แม่เล่น LINE แม่ก็เห็นโค้ดใน LINE ก็เลยแบบเนี่ยนะแม่ว่ามันตรงกับชีวิตลูกเหมือนกันแม่บอกว่าเขาบอกว่าคนเราเกิดมา10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดกับการศึกษา10ปีถัดมาหมดกับการหางานมีครอบครัว10ปีต่อมาสร้างฐานะ10ปีต่อมาดูแลรักษาสุขภาพที่เสียไปก่อนหน้านี้และ10ปีสุดท้ายก็ต้องปรงหมดทุกอย่างที่เคยหามาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางๆหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังหลายคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกละแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี
0: ้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี่เหมือนกันนะครับว่าเมื่อยังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
3: ่
0: สมมติ
3: คำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40 ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีนะแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
0: ูกแต่ไม่เป็นใช่ไหม
3: ไม่เป็นครับไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
0: ้
3: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได้คร
0: ับ ไม่25
3: 25คิดว่า
0: สมมติว่า30งานนี้ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25อะไรเงี้ยสมมติ
3: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือ เราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่า
0: โอเค
3: มันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
0: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
3: ใช่
0: โอเคอันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่วิทวะที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมครับว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให้มา
1: ผมเองคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไป
0: ครับ
1: นะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยก็ยังต้องการต่อโทต่อเอกต่างๆนะครับต้องพอต่อโทต่อเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับพอมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับ ในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ฝั่งน้องพูดนี่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาดูแก้วว่าแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยเรามองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนถึงจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาช่วยมาแก้กันครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
0: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดเตรียมมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
1: ผมคิดว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วคือถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่ปอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับคือยิน
0: เฟิร์สไว้ถ่ายมาก
1: เฟิร์สถ่ายมาก
0: เจริญพันธ
2: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
1: ผมแต่ง32ครับพี่ป
2: อโอ้ย32
1: 32นะครับ
2: เชื้อยังแข็งแรงมาก
1: แข็งแรงแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แทงไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
0: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
1: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มาอะไรเดียวกันก็กลับมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
0: ครับ
1: นะครับ
0: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุด นั้น
2: แต่งงาน
0: ใส่ชุดใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
2: ุดแต่งงานตั้งแต่ปฐมไงคะปฐมที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
0: แต่ปฐมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี้
2: ใช่ก็คงอย่างนั้นนะคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
0: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
2: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
0: ขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
2: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
0: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
2: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ทีเรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
0: แต่เขาเป็นคนรีเควสต์
2: ใช่ค่ะ okay. เขาบอกว่าจะมั่นตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาก็แบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
0: อ้าวเหรอฮะ
2: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
0: ตอน
2: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองเขาออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่งอ
0: ้
2: าวแปลว
0: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปลว
2: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำนะก็เวลาก็ผ่านไปอาจได้เวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี
0: ้โอ้โห
2: เป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานอ่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกแต่งก็แต่ง
0: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
2: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จดคือไม่
0: ที่ถ้าเขาไม่ทักก็อยากจะไม่จด
2: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็เลยสู้ว่า
0: ครับผม
2: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอยากกันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
0: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
2: ใช่ใช่ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38นี่ทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
0: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
2: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้เลยนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นั่นนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเอง
0: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
2: ใช่ไหมเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้านอ่ะจะกลัวก็ค
0: ือไม่ตัวเอง
2: ใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอ่ะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไป ไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงูมาลังมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นค่ะอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั้งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขายังไปฉีดสีไปขูดมดลูกค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันถึงใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง 30-40 ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ 6-7 ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพัดนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากเนี่ยเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
0: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
2: ใช่ค่ะ
0: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
2: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีซไว้ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว 4-5 คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ
0: ์
2: ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจะเหลือแบบ2หรือ3ใช่
0: นี่เป็น expert
2: มันยากมากมาก
3: ส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองและก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
0: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชั่น Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วเขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุขัยไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะครับอันนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชัน Y มันลดลงครับ
4: พฤ
0: ฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันโบ๊ทคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมเนี้ยปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกแล้วผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
2: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
3: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
0: อันนี้เป็น
3: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
2: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
0: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
2: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอย่างนี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
0: ที่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
1: ครับจริงก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ปีถูกไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็20,000กว่าวันนะครับ20,000กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
0: นะครับ
1: ตั้งแต่กว่าจะจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีแล้วเรียนโทอีกใบหนึ่งนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 27นะครับที่จบโทมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งกันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนเนี่ยในการที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ28ถึง30นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละ นะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เลือกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านั่นนะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอยู่อาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือ optimum point ไป
0: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
1: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติแล้วครับ
0: ครับผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับมาเนี่ยนะฮะพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้เหรอฮะ
1: ครับ
0: หรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
0: คือโดยส่วนใหญ่ของคน
1: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
0: ส่วนใหญ่เนี่ยครับ
1: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
2: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
0: อันน
2: ี้
0: สามีคุณภาพ
2: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
0: มีฮะ
2: เยอะด้วย
0: เยอะขึ้นไหมฮะ
2: เยอะด้วยนะคะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันก่อแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่ที่จะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
0: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะการศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลยนะ
2: นะ
0: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหล่อก่อนเลยนะฮะ
2: อะไรอย่างงี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับ1เพราะหลังๆไม่ต้องหล่อก็ได้อ่ะสัก30กว่าไม่ต้องหล่อก็ได
0: ้เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมีการ
2: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อย
0: รวยเก็บไว้หน่อย
2: พอเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า30 50
0: ฉันเลี้ยงเอง
2: ฉันเลี้ยงเองดูแลได
0: ้ฐานะยังไงก็ได
2: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงๆผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอร์ดพอดี
0: กันเลยเรามันไม่สอดรับกันเลย
2: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
0: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
2: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ออาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนม .3 มาสิคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูกันไปก่อน
0: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่างอื่น
2: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าทิ้งสุกรหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าตอบอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
0: โอเคโอเคอันนี้
2: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงอะ
0: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
2: ะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มา
0: เขาเป็นอย่างนั้นอยู่สังคมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
2: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
0: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่แพสซีฟแล้ว
2: อย่างที่บอกแล้วพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกอะค
0: ่
2: ะก็มีลูกยากแล้วแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
0: ื
2: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะ ประจำเดือนขาดขาดหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่เมโนโพสแล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอ่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้นๆ
0: ค
2: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
0: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที
2: ่
0: ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
2: ุ์
0: อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
2: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะ กระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
0: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆแบบคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ปัญหาในการสนทนาคราวนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในคราวนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากน้องโบ๊ทคิดว่าทำยังไง
3: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายๆด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กซ์เหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
0: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
1: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีเป็น public policy เนี่ยมันก็มีวิธีการ2อันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงเนี่ยนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำล่ะนะครับจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได
0: ้ okay.
1: นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้แต่จะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันเข้ามาในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขา เขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมา นะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
4: บังคับ
1: แต่คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
2: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรเราลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นเนี่ยแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนนึงเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
0: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ir.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
2: そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
3: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับครัวพี่สตางค์วันนี้มีเรื่องราวของขนมหวานชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือขนมครกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้สตางค์จะปรุงเมนูขนมครกออกมาได้กี่หน้ามาคอยลุ้นกันนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยมีความทรงจําในครั้งวัยเด็กวัยเยาว์เกี่ยวกับขนมหวานใช่ไหมครับสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมครกจําได้ว่าตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยนะครับอายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับสตางค์ไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณยายของสตางค์ซึ่งตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ภาพของคุณยายในการทําขนมครกยังคงติดตาตรึงใจสตางค์อยู่ทุกวันนี้สตางค์เห็นคุณยายนั่งโม้แป้งด้วยเครื่องโม้แบบโบราณเขาเรียกกันว่าเครื่องอัตโนมือก็คือต้องใช้มือในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปจนกว่าที่เราจะได้แป้งนะครับหลังจากนั้นยายก็เอามาหยอดในเบ้าขนมครกเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหมดแรงได้ขนมครกเข้าไปอร่อยทั้งหวานทั้งมันคุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตวานๆปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าขนมครกแป้งสดสูตรหน้าโบราณครับ
1: หน้าโบราณในวันนี้สตางค์เตรียมไว้ให้คุณผู้ชม4หน้านั่นก็คือหน้ากะทิสดหน้าขี้มันหน้าหมูและหน้ากุ้งเริ่มด้วยการเตรียมปอกกุ้งจัดการผ่าหลังดึงเส้นหลังออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดลงคมซอยใบมะกรูดรากผักชีแกะกระเทียมเตรียมไว้ตามไปจึงสับกุ้ง
0: หลังจากที่เราสับกุ้งให้พอหยาบๆแล้วเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวลงไปสับพร้อมกับกุ้งเลยนะครับ
1: ต่อจากนั้นจึงสับเนื้อหมู
0: ได้เวลาพา3เกลือมาเจอกับเกลือนะครับ
1: นำพาไปผัดในน้ำมันให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือกุ้งสับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมะพร้าวโรยเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดในส่วนของหน้าหมูสับเราก็ผัดรวนเช่นเดียวกันนะครับนำน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มให้พออุ่นร้อน
0: ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการล้างข้าวเจ้าเนี่ยหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับข้าวเจ้าที่เราใช้นะครับควรจะเป็นข้าวหอมมะลิและควรจะเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับและนี่คือข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิที่เราหุงสุกใหม่นะครับจะช่วยทำให้เวลาที่เราหยอดแป้งขนมครกนะครับเมื่อสุกเนี่ยจะช่วยทำให้แคะออกได้ง่ายแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยด้วยครับ
1: เติมตามด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
0: วันนี้สตางค์ภูมิใจนำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้เพราะว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะครับในการที่เราจะได้แป้งออกมาและในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีแป้งสำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าคุณยายก็ต้องใช้ข้าวสารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วนำมาโม่กับเครื่องโม่นี่แหละครับจนกลายมาเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าเครื่องโม่หินหรือว่าเครื่องโม่แบบโบราณนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกสตางค์จะบอกก่อนเลยครับว่ามันหนักมากเดี๋ยวทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับ น้ำหนักของเครื่องโม่หินเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลกว่านะครับบางอันก็ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็น30กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายกกันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลังแอ่นได้เลยนะฮะส่วนประกอบของเครื่องโม่หินหลักๆมีดังนี้นะครับเราสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะฮะนั่นก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราใช้ในการหมุนนี่คือส่วนของไม้ที่ใช้เป็นสลักยึดหรือเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องโม่หินไม่มีสลักหรือว่าเดือยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับเครื่องโม่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนะครับในการที่จะสกัดแกะออกมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเวลาที่เราโม่ไปแป้งก็จะไหลตามนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับหนักครับคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณฐานวงกลมตรงนี้นะครับจะมีการเซาะเป็นร่องไว้ บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูตรงนี้จะเข้ามายึดกับสลักอันนี้นะครับส่วนอีกรูนึงใช้สำหรับในการหยอดข้าวสารลงมานะครับหลังจากนั้นประกบแล้วก็หมุนนะครับอันนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะครับเข้ากันส่วนมือจับหรือมือหมุนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนมือจับนั้นก็สามารถออกแบบได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบทำด้ามจับอันนี้สตังขอสาธิตด้วยการใช้สากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็สามารถเชื่อมไม้แบบนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะครับเราก็หมุนได้นี่มันก็จะจับได้ง่ายนั่นเองนะฮะแต่วันนี้สตังขอใช้แบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้คือรูที่เราจะหยอดข้าวสารลงไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปแล้วข้าวสารมันหนืดเราก็สามารถหยอดน้ำลงในรูนี้ได้นะครับ
1: ได้เวลาเตรียมจัดการหม้อแป้งจัดแจงตักข้าวสารที่ผสมไว้ลงใส
0: เมล็ดข้าวสารที่เราหยอดลงไปในรูตรงนี้นะครับก็จะตกลงไปเข้าสู่ร่องที่ซ้อไว้หลังจากนั้นก็จะถูกบดนะครับจนแหลกละเอียดกลายออกมาเป็นน้ำแล้วก็ไหลมาสู่เขาเรียกว่าคลองนะครับก็คือร่องที่จะไหลมาสู่ภาชนะที่เรารองรับไว้และนี่แหละครับคือเครื่องโม่อัตโนมือเพราะว่าต้องใช้มือในการหมุนแต่การที่เราทำแบบช้าๆแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบยุคโบราณสตังว่ามันก็มีเสน่ห์นะครับที่สำคัญเราจะได้แป้งสดนั่นเองครับการที่สตังจำได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆนะครับอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเนี่ยก็เพราะเห็นคุณยายทำภาพความประทับใจก็เลยตึงตาติดใจมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีลูกมีหลานจะทำขนมหรือว่าทำอาหารนะครับก็ควรที่จะชวนน้องๆลูกหลานเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฝึกเขาไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายไปเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่หรือว่าเป็นเชฟระดับประเทศก็ได้นะครับและที่สำคัญสำหรับสตังหัวใจของการที่ทำอาหารมันสอนให้เราเป็นคนละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ลูกหลานของคุณผู้ชมเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่าลืมชวนเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมหลากหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าสตังจะหน้าตาทรงโจรแต่ก็มีความอ่อนโยนต่อขนมหวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับชวนลูกชวนหลานเข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับ

0: เตรียมตั้งกระทะต้มน้ำ
1: แล้ววันนี้ที่สำคัญครับสตังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นลูกแก่ลูกแบบนี้ครับแทบจะหารับประทานได้ยากมากว่าขนมครกที่จะใส่มะพร้าวน้ำหอมรสชาติความอร่อยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันขนมครกสิ่งที่สำคัญก็คือกะทินี่แหละครับ
0: ออกแรงคั้นบีบกะทิให้คายน้ำหวานมัน
1: ตอนนี้กลิ่นความหอมของมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความมันแน่นอนฮะลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับลองทำดูนะครับมันจะมันอร่อยกว่ามะพร้าวทั่วไปครับ
0: แล้วเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปเตรียมผสมแป้งเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือและกะทิตีคนให้น้ำตาลละลายตามต่อได้คือน้ำแป้งที่โม่สดใหม่แล้วเทกลองรองพักไว้มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำกะทิไว้หยอดหน้านำน้ำตาลทรายขาวลงใส่ตามไปคือเกลือค่อยๆเติมใส่หัวกะทิลงไปให้น้ำตาลละลายแล้วจัดการกรองไว้เช่นกันก่อนจะนำมาเทใส่ไว้ในกานำผ้าขาวบางมาตัดแบ่งแล้วนำเอากากมะพร้าวลงใส่มัดห่อไว้ให้กลายเป็นลูกประคบสำหรับไว้เช็ดเบ้าขนมหลังจากนั้นเตรียมพับกระทงใบตองเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ขนมครกโดยเราสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบเรือแบบ4มุมและ8มุมนะครับหากคุณผู้ชมซื้อเบ้าขนมครกมาใหม่เราจะต้องทำการเผาเบ้าขนมครกก่อนเพื่อให้สารที่เคลือบอยู่หลุดออกส่วนเบ้าของสตังที่เห็นอยู่นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีที่1เราจะนำเบ้าขนมครกไปตั้งบนเตาไฟเทลงใส่คือน้ำมันพืชเปิดไฟอ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนน้ำมันร้อนเห็นไอระเหยจากนั้นจึงเทน้ำมันออกแล้วล้างให้สะอาดวิธีที่2เราจะใช้กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิโรยใส่ให้ทั่วเบ้าขนมครกเปิดไฟอ่อนๆเช่นกันแล้วปิดฝาอบไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากากมะพร้าวจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำในที่สุดแล้วนำพาไปล้างน้ำให้สะอาด
1: ในหม้อเล็กใบนี้ก็คือน้ำมันขี้โลที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนแยกตัวจากเนื้อกะทิออกมาเป็นน้ำมันนะครับเราจะเอาไว้ใช้เช็ดเบ้าขนมครกนะครับเพื่อทำให้ขนมครกไม่ติดกระทะและที่สำคัญน้ำมันขี้โลจะช่วยทำให้ขนมครกของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
0: เตรียมจุดไฟก่อเตาน
1: ี่คือส่วนของเปลือกกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับเมื่อเราคั้นเอากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วกะลาแบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำขนมครกนั่นเองครับเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับไฟกลางนะครับโดยการที่โรยกลบด้วยขี้เถ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไฟแรงขึ้นมาเราก็ค่อยเขี่ยให้ขี้เถ้ามันร่วงไปข้างล่างก็จะได้ไฟแรงขึ้นมานะครับ
0: แล้วนำเอาลูกประคบจุ่มน้ำมันขี้โลเช็ดเบ้าขนมครกให้ทั่วจากนั้นจึงหยอดใส่คือแป้งขนมมีเคล็ดลับที่สำคัญหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปนั้นให้เรารีบหยอดใส่หัวกะทิทันทีนะครับเพื่อให้ประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงตักไส้ที่ผัดไว้ตกแต่งหน้าขนมส่วนที่เห็นไม่ได้ใส่ลงไปนั้นสตังจะทำแบบสูตรโบราณตามแบบฉบับของคุณยายสตังนะครับรอให้ทุกอย่างสุกจึงใช้ช้อนแค่ขนมครกออกมาขอบอกเลยครับว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหลไม่ช้าให้รอนานก็ได้การขนมครกสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: และที่สตังบอกว่าในสมัยเด็กที่สตังชอบกินขนมครกของคุณยายก็คือหน้าธรรมดาแบบนี้

0: ี้ครับแล้วก็มากินคู่กับน้ำตาลทรายอย่างนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในละลายในปากหอมคุณผู้ชมครับแป้งที่เราโม่สดนะครับเวลาที่นำมาทำขนมครกแล้วเวลาที่โดนความร้อนมันจะเกิดการไหม้เกรียมกลิ่นการไหม้เกรียมมันหอมมากเลยครับแล้วก็มันตัดรสชาติหวานมันกะทิอร่อยจริงกินแล้วคิดถึงคุณยายเลยครับ
1: รสชาติในส่วนของหน้าหมูและหน้ากุ้งยิ่งพุ่งความอร่อยได้มากโขเนื้อหมูและเนื้อกุ้งก็เด้งแน่นมีรสเค็มหวานประสานกลิ่นหอมจากมะพร้าวและใบมะกรูดหวานมันไม่ต้องพูดคือหัวกะทิที่หยอดใส่กรอบนอกนุ่มในโดนใจจริงๆครับ

0: สมครกในสูตรหน้าผักจัดการเตรียมนำน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้พออุ่นร้อนนำพาแป้งข้าวเจ้าลงใส่กะละมัง
1: ในเมนูต่อไปหลังจากนี้นะครับสตังจะใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเหมือนกับที่คุณผู้ชมเคยซื้อขนมครกรับประทานตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วสตังจะทำการผสมแป้งครั้งเดียวเลยนะครับ
0: เติมตามด้วยหัวกะทิตามไปคือน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าวเกลือและน้ำลอยดอกมะลิจัดการขยำให้แป้งละลายเข้ากันก่อนจะเทกลองรองพักไว
1: ้เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกะทิที่ไว้สำหรับใช้หยอดหน้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายครับ
0: ตามไปคือเกลือและหางกะทิตีผสมให้เข้ากันเติมใส่ลงนั้นคือแป้งข้าวเจ้านำพาหัวกะทิลงใส่ตีคนให้ทุกอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวแล้วเทกลองรองพักไว้เช่นกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมผักทายทักจัดการลิดปอกผิวเผือกแกะเตรียมไว้คือข้าวโพดล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จัดการฝานข้าวโพดออกจากฝักแล้วนำพาไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงลงคมหั่นไว้คือต้นหอมพร้อมตามมาคือขึ้นช่ายตามต่อได้เด็ดผักชีออกมาเป็นใบๆพร้อมตามมาได้เวลาเช็ดเบ้าขนมครกยกแป้งมาหยอดใส่ตามไปคือหัวกะทิหยอดหน้าแล้วถึงเวลานำผักทุกชนิดลงใส่ปิดฝาอบไว้สักครู่เมื่อแป้งสุกก็ได้เวลาสนุกมาแคะขนมครกกันครับรสชาติขนมครกหน้าผักทายทักกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอร่อยดีให้ความมันด้วยชิ้นเผือกผสมประสานเนื้อแป้งและน้ำกะทิมิผิดหวังคือข้าวโพดให้รสชาติหวานๆเลยล่ะครับ

ขั้นตอนต่อไปสตางเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมครกหน้าผลไม้เริ่มต้นได้เตรียมปอกทุเรียนก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆตามไปคือมะม่วงต่อจากนั้นคือขนุนตามมาคือสตรอเบอรี่ปิดท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนได้เวลานำพางาดำลงไปคั่วให้พอหอมเมื่อแป้งสุกรุกเติมใส่คือผลไม้ต่างๆเมนูนี้เราจะโรยหน้าตกแต่งด้วยงาดำคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันอบกรอบหน้าตาออกมาก็แลดูน่ากินจังเลยครับรสชาติขนมครกหน้าผลไม้อร่อยได้ด้วยชิ้นเนื้อผลไม้หอมกลิ่นทุเรียนหวานมะม่วงพ่วงขนุนอร่อยไม่ต้องลุ้นคือมะพร้าวอ่อนแถมยังได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่งาดำก็เข้าทีให้ความหอมเคียงคู่พร้อมความมันจากเม็ดมะม่วงและเมล็ดทานตะวันรับประกันเมนูนี้สาวๆชอบแน่นอนครับ

กับขนมครกหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าขนมหวานจัดการซอยหั่นฝอยทองตามไปคือวุ้นกรอบหลากสีสันต่อจากนั้นคือเฉาก๊วยส่วนนี่คือฟักทองเชื่อมเมนูนี้เรามีหน้าลอดช่องด้วยนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสับจึงขยับนำพาแป้งมาหยอดตามด้วยหัวกะทิตกแต่งหน้าด้วยขนมหวานหลากสีสันเห็นแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติขนมครกหน้าขนมหวานอร่อยประสานด้วยเนื้อฟักทองเชื่อมได้ความกรึบๆจากเฉาก๊วยลื่นไหลด้วยคือลอดช่องแถมความหวานหอมจากฝอยทองวุ้นกรอบก็น่าลิ้มลองให้รสหลากหลายเข้ากันได้กับน้ำกะทิให้ความมันเมนูนี้รับประกันหากทำขายในร้านขนมไทยจะโดนใจลูกค้าแน่นอนเลยล่ะครับ

0: ปิดท้ายวันนี้กับเมนูขนมครกหน้าสมรมโดยจะผสมแกงต่างๆเป็นหน้าขนมครกนะครับเริ่มด้วยการนำแกงทุกอย่างมาซอยหั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นเวลาหยอดแป้งตามไปคือหัวกะทิก่อนจะตักแกงมาตกแต่งหน้าขนมปล่อยอบไปให้ทุกอย่างสุกสักพัก
1: นี่ก็เป็นครั้งแรกของสตังเหมือนกันนะครับที่ลองดัดแปลงนำแกงต่างๆมาเป็นหน้าขนมครกนะครับสตังคิดว่ามันน่าจะทดลองทำดูนะครับจะได้รู้ว่าออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเวิร์กคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับก็จะเป็นจุดดึงดูดให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับอยากจะใส่แกงอะไรอยากจะใส่ขนมอะไรผลไม้อะไรนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมก็จะขายของได้นะครับยิ่งในช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับมีการแข่งขันในเรื่องของการขายของกันสูงนะครับถ้าเรามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอให้ลูกค้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกอยู่นะครับก็ลองนำไอเดียไปทดลองดูต่อยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการในวันนี้ที่ยังว่างงานหรือว่าในช่วงโควิดอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตกงานการนำเสนอขายขนมครกหน้าต่างเป็นการเพิ่มไอเดียใหม่ๆสตังเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะสนใจนะครับหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าสตังเห็นนะครับสตังก็คงอยากจะอุดหนุนแน่นอนครับ
0: รสชาติเมนูหน้าแกงสมรมผสมประสานความหลากหลายก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า

สามารถรับประทานได้สตังการันตีแถมอร่อยดีร้อนแรงเพราะพริกแกงสมุนไพรทั้งคั่วกลิ้งไตปลาแห้งและชูชีตัดรสประสานดีด้วยหมูหวานและไก่กอและขอแนะนำเลยครับว่าให้ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินเลยจริงๆครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของขนมครกหน้าต่างๆสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะสตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทห่อใบตองมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ันที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินของท้อง
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้คลื่นยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
2: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึง ก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
4: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
4: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
3: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
4: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
2: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
4: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อาชีพนี้ทำอะไรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาทีมชาติไทยครับไม่ว่าจะเป็นทีมวอลเลย์บอลทีมคาราเต้ครับและล่าสุดน้องเทนนิสครับผมทีมเทควันโดประเทศไทยนั่นเองครับที่เพิ่งคว้ารางวัลเหรียญทองโอลิมปิกปี2020ที่ผ่านมาสวัสดีครับพี่จูนครับ
2: สวัสดีค่ะตอนนี้พี่จูนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการนะคะการกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก็สามารถเรียกได้ว่าน ักโภชนาการ
1: พี่จูนเรียนจบสาขาอะไรมาครับ
2: ค่ะพี่จูนนะคะจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1: โอ้โ
2: หแล้วก็ทีนี้ก็มาเรียนต่อในปริญญาโทนะคะเป็นสาขาวิชาโภชนาศาสตร์จากโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกับสถาบันวิจัยโภชนาการของมหิดลเช่นกันค่ะ
1: เช่นกันครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อาชีพของพี่จูนต้องทำอะไรบ้างครับ
2: นักโภชนาการการกีฬานะคะก็จะเป็นอาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการเลือกอาหารการกินนะคะให้ถูกต้องแล้วก็เป็นการปรับพฤติกรรมเดิมสิ่งที่เขามีมาอยู่แต่ต้นในเรื่องของอาหารอาจจะยังทานไม่ถูกเนาะเราก็ไปใส่พฤติกรรมใหม่เข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโภชนาการการกีฬาภาพรวมแล้วก็ในแต่ละรายบุคคลนะคะว่าเขาควรจะต้องมีการปรับพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรหรือว่าเติมสารอาหารอะไรให้เขาให้มีความพร้อมให้เพียงพอในการไปแข่งขันมากที่สุด
1: แล้วอย่างนี้มันต่างกับโภชนาการที่ต้องกินในโรงพยาบาลต่างกันยังไงคร
2: ับความยากของเราก็คือการที่เราจะทำยังไงให้นักกีฬาเนี่ยกินอย่างไรให้มีคุณภาพและส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาในเรื่องของกีฬาคือบางครั้งเนี่ยเป็นนักกีฬาบริโภคได้ทุกอย่างก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่มันโอเวอร์โดสหรือมากเกินไป
1: แต่ว่าก็ต้องจำแนกแต่ละกีฬาไปถูกไหมวอลเลย์บอลก็ต้องกินอย่างนึงน้องเทนนิสที่เป็นเทควันโดก็ต้องกินอย่างนึงฟุตบอลก็ต้องกินอย่างนึง
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะก็คือเราจะต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่าการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรเขาใช้พลังงานในแต่ละวันอย่างไรนะคะก็คือต้องเข้าไปดูแล้วก็เป้าหมายทาร์เก็ตของนักกีฬาคนนั้นหรือว่าเป้าหมายของทางทีมคือต้องการให้เราดูแลในรูปแบบไหนนะคะก็คือพอเราไปเจาะเนี่ยเราก็จะทราบปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอาจจะเห็นปัญหาบางปัญหาที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเรสประเด็นขึ้นมาก็ได้เช่นเขาบอกให้เราควบคุมน้ำหนักแต่อุ้ยพอเราไปคุยเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารกลายเป็นว่าอุ้ยเราไปเจออีกปัญหาหนึ่งซึ่งโภชนาการก็สามารถเข้าไปช่วยได
1: ้
2: เนี่ยค่ะคือเราต้องไปดูหน้างานอีกทีหนึ่ง
1: เป็นนักโภชนาการอาหารนี่ต้องเป็นคนเลือกอาหารให้กินเลยใช่ไหมฮะแล้วต้องมามีคอร์สเลยว่าเช้ากลางวันเย็นกินอะไรผักแค่ไหนเนื้อแค่ไหนอะไรบ้าง
2: ค่ะก็สมมุติว่าในกรณีของถ้าอย่าง
1: น้องเอาสมมุติว่าเป็นน้องเทนนิส
2: เนาะนางน้องเทนนิสเนี่ยก็คือพี่จูนก็จะดูแลในเรื่องของอาหารคือภาพรวมทั้งหมดเป็นการปูสเต็ปในเรื่องของโภชนาการใหม่เลย
1: อะไรที่เข้าปากน้องเทนนิสคือพี่จูนเป็นคนจัดการหมดเลยถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช่ค่ะก็คือจะแต่ไม่ได้ผัดกับข้าวไว้กินเหลือจะขาดผัดกับข้าวแล้วทุกอย่างก็จะครบนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโภชนาการการกีฬาเนี่ยจะแตกต่างจากบุคคลทั่วไปเพราะว่าสมมติอย่างคนทั่วไปสมมติพี่จูนเป็นสาวออฟฟิศพี่จูนกิน3มื้อพี่จูนอาจจะพอละเช้ากลางวันเย็นแต่นักกีฬาไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องแพลนไปอยู่ที่ประมาณ7มื้อ
1: ฮะ
2: ใช่7มื้อเลยแน่นอนก่อนซ้อมใช่ไหมคะก่อนซ้อมสิ่งที่คุณจะต้องบริโภคก็คือในเรื่องของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
1: อันนี้คือตอนเช้าใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ก่อนซ้อมเช้าเลยนะคะตื่นขึ้นมาปุ๊บคือเขาก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องเติมพลังงานในการกินอาจจะเป็นขนมปังเป็นขนมปังทาแยมเป็นขนมปังอะไรต่างๆเติมเข้ามาเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะคะก็จะเป็นสารอาหารหลักของนักกีฬาบางทีระหว่างซ้อมอาจจะมีพวกเกลือแร่มีอะไรเสริมเติมเข้ามานะคะหลังซ้อมพอหลังซ้อมปุ๊บเส้นเลือดมีการขยายตัวนะคะการซับสารอาหารต่างๆจะเป็นไปได้อย่างเต็มที
1: ่
2: นะคะเหมือนเราเวทเทรนนิ่งเห็นไหมทำไมเขาต้องแบบมากินโปรตีนเสริมหลังเวทอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นเส้นเลือดขยายตัวมันจะซับสารอาหารได้เร็วเพราะฉะนั้นพอหลังเวทปุ๊บอาจจะต้องมีโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมเติมเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็รันเป็นช่วงมื้ออาหารต่างๆจนกระทั่งมาถึงเย็นก็ต้องทำในลักษณะรูปแบบเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เขาจะทั้งทำในเรื่องของการเติมสารอาหารใ

0: พออันนี้คือน้องกิน7มื้อแต่น้ำหนักน้องก็ลงนะคะลงเป็นในแง่มุมที่ว่าเราก็จะเข้าไปดูอะไรก็ตามที่เป็นส่วนเกินทางโภชนาการนะคะดึงแคลอรี่จากการของมันลงดึงน้ำตาลลงนะคะแล้วก็ติดตามผลเป็นระยะตลอดช่วง 5-6 เดือนคืนนี้ก็ต้องขอบคุณทางสมาคมเทควันโดด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตตรงนี้ก็คือในทางโภชนาการอ่ะคือเราก็รีเควสต์ไปในเรื่องของอาหารเฉพาะนะคะก็คือจะไม่ไปรวมกับนักกีฬาท่านอื่นๆเพราะว่าจริงๆจะมีคู่ซ้อมมีอะไรที่เข้ามารวมกันด้วยนะคะตรงนี้ก็แยกไปเลยของน้องเทนนิสของน้องจูเนียร์ที่มีการคอนโทรลน้ำหนัก มันก็เลยทำให้เป็นเมนูซึ่งคอนโทรลไขมันได้คอนโทรลปริมาณความมันของเนื้อสัตว์ต่างๆคือรีเควสต์ได
1: ้แต่ได้ยินว่าล่าสุดเพราะว่าสถานการณ์โควิดพี่จูนเลยไม่ได้ไปโอลิมปิกด้วยก่อนหน้านั้นก่อนที่จะนักกีฬาของประเทศไทยจะไปที่โอลิมปิกเนี่ยพี่จูนได้มีการวางแผนเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการให้กับพวกเขาอย่างไรบ้างครับ
0: เราก็จะให้เขาฝึกซ้อมกินว่าวันแข่งเนี่ยเขาจะต้องกินยังไงก็ให้เขาซ้อมกินเลยว่าในวันแข่งประมาณนี้หนูจะกินแบบนี้นะก็ให้แพลนไปเขาก็มีซ้อมกินทีนี้ในช่วงวันที่ไปโอลิมปิกนะคะที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็ยังคอนแทคต่อเนื่องแล้วก็ให้แพลนในเรื่องของการดูแลโภชนาการในช่วงวันชั่งน้ำหนัก
1: เอาแล้วตอนไปกินยังไง
0: ก็ถ้าไปนู่นก็จะกินอาหารจะเป็นแคนทีนแล้วก็ทางน้องเทนนิสเนี่ยก็จะมีการเตรียมอาหารไปแล้วก็เราก็ช่วยดูว่าโมเมนต์อันไหนหรือว่าเป็นอะไรที่อาจจะต้องเสริมเข้าไปเพื่อจะได้แพ็กเกจไปที่ญี่ปุ่นด้วย
1: อ๋อต้องเตรียมไปเองอีก
0: ใช่ใช่ต้องเตรียมให้พร้อมเตรียมให้ครบเพราะว่ามันจะลงไปหรืออะไรเงี้ยค่ะมันยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยคือทำงานแบบไม่ใช่เพราะฝ่ายจูนนะคะหลายฝ่ายก็ทำงานค่อนข้างหนัก
1: นี่เลยกำลังจะถามเลยว่านอกจากนักกีฬาแล้วก็โค้ชต้องทำงานกับใครบ้างครับ
0: ก็ทำงานอีกหลากหลายคนเลยค่ะทั้งในทีมแพทย์นะคะเวชศาสตร์การกีฬาทั้งแพทย์ทั้งกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาการกีฬาน้องๆที่เป็นทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทีมนวดทีมที่ช่วยกันคอนแทคในเรื่องของการส่งรับไม้ต่อในเรื่องของเมนูอาหารที่จูนจะมีแบบน้องๆที่ช่วยประสานงานตรงนี้ด้วยนะคะก็จะต้องทำงานกับหลากหลายฝ่าย
1: เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยฮะจบมานี่เป็นนักโภชนาการได้เลยเหรอครับ
0: ถ้าวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมคะก็คือยังค่ะ
1: อ๋อยัง
0: ใช่ใช่คือถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมคะนั้นเนี่ยเราต้องไปต่อเฉพาะด้านนั่นคือต่อโท
1: นะคะต่อโท
0: ใช่ค่ะในด้านของโภชนาการที่พี่จูนต่อเนี่ยก็จะเป็นปริญญาที่เป็นโภชนาศาสตร์เลยโภชนาศาสตร์ก็คือหมายถึงว่าก็คือไปทำงานในด้านโภชนาการได้เลยไม่ใช่เฉพาะทางการกีฬานะคะคือถ้าสมมติ
1: อะไรก็ได้เลย
0: ใช่สมมติพี่จูนจะไปทำงานที่โรงพยาบาลก็ได้ไปทำงานอะไรก็ได้ก็คือเหมือนกับมันเป็นวุฒิที่สามารถตรงนี้เอาไปใช้ได้เลยในเชิงของโภชนาการคือเรียกว่านักโภชนาการได้เลย
1: แปลว่าก็ได้เปรียบในการที่นักโภชนาการที่จบสายตรงมาถูกไหมฮะ
0: ก็เป็นอีกมุมมองนึงในกรณีถ้าเหมือนอย่างพี่จูนเนี่ยจบวิชาการกีฬาแล้วมาต่อโภชนาการแล้วมาทำสายกีฬามันก็จะเป็นเหมือนกับบวก
1: รวมกันสองรวมกัน
0: คอมบิเนชันกันว่าเรามีความรู้ในเชิงของกีฬาอยู่แล้วนะเวลาเราไปสนทนาหรือพูดคุยบางทีเราติดต่อประสานงานคนหลายฝ่ายซึ่งในบางครั้งเนี่ยเขาใช้ศัพท์ในการสื่อสารเป็นศัพท์แพทย์
1: ศัพท์แพทย์เราก็จะรู้ด้วยถูกไหม
0: เราก็จะฟังออกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดนึงที่เรามองว่าโอเคมันได้หลายด้านด้วยกัน
1: จุนครับนักโภชนาการตอนนี้ครับเป็นที่ต้องการมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็จริงๆส่วนนึงเนี่ยเพราะว่ายังมีของอร่อย
1: อยู่บนโลกนี้มากมายใช่ไหม
0: ใช่เพราะตราบใดที่ยังมีของอร่อยอาชีพเราก็ยังอยู่จะไม่สูญหายไป
1: เพราะเป็นที่ต้องการที่สูงมากจริง
0: ใช่ลองสังเกตใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าไปปุ๊บมีของอร่อยแน่นอนว่าโอกาสที่คนจะเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นความดันหัวใจหลอดเลือดนะคะก็จะเพิ่มสูงขึ้
1: น
0: คนที่มีใช่คนที่มีน้ำหนักตัวเกินก็จะเยอะขึ้นเราก็จะมาคู่กับของอร่อยถ้าสมมติตรงนี้มาเราก็ยังสามารถไปช่วยเขาได้นะคะไปช่วยเขาให้เหมือนกับกลับเข้าสู่ภาวะสุขภาพดีได้ค
1: ่ะแล้วจะพอสามารถแนะนำน้องๆที่กำลังฟังกันอยู่ได้ไหมครับว่าเอ๊ะถ้าอยากเป็นแบบพี่จูนเข้าไปทำงานในสมาคมนักกีฬาแห่งชาติพอจะแนะนำน้องๆได้บ้างไหมครับ
0: คืออันดับที่หนึ่งเนี่ยคือก็ต้องเรียนมาในเชิงของโภชนาการก่อนนะคะในเชิงโภชนาการแล้วก็ลองดูซิว่าเรามีความชอบในด้านกีฬาไหมนะคะความชอบหมายถึงว่าอันที่หนึ่งอาจจะเล่นกีฬาเป็นนะคะอันที่สองอาจจะเล่นกีฬาไม่เป็นแต่ว่าเราต้องติดตามกีฬาเราต้องมีความชอบในการศึกษาในการดูกีฬาสมมุติว่าโอลิมปิกมาเอเชียนเกมมาเรากดปิดไปดูช่องอื่นอันนั้นก็น่าจะเป็น
1: ไม่ใช่

0: จะไม่ใช่อาจจะไม่โดนแล้วเพราะฉะนั้นอาชีพนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบละนะคะแต่ถ้าชอบดูชอบเล่นชอบอันเนี้ยโอเคเราก็สามารถมาอยู่ในพาร์ทของการเป็นนักโภชนาการการกีฬาได้เพราะว่า
1: ต้องชอบก่อน
0: ใช่เราต้องชอบก่อนนะคะซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของเส้นทางนะคะถ้าพอมีการชอบแล้วเนี้ยในเรื่องของทักษะต่างๆก็ต้องตามมานะคะทักษะในเรื่องของการเข้าไปดูแลการเข้าไปแนะนำนะคะซึ่งตรงเนี้ย
1: ต่างๆ
0: ใช่มันก็จะแบบค่อยๆประกอบมาในอาชีพอย่างโภชนาการเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่พี่ปรับเรื่องกินซึ่งเรื่องกินเนี่ยคือเรื่องใหญ่ใช่ไหม
1: เรื่องกินคือเรื่องใหญ่
0: เร
1: ื่อง
0: ใหญ่เพราะจริงแบบเราจะไปบอกเขาว่ายังไงแบบว่าเรารู้แล้วว่าเขาชอบของทอดรู้ว่าชอบของหวานแต่เราจะไปบอกเขาว่ายังไงหวานล้อมเขายังไงใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาอย่างไรให้เขาเหมือนกับว่าเชื่อนะไปลองทำดูก่อนค่อยๆค่อยดึงตัวตนของเขาออกมาแล้วก็ค่อยๆปรับทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยโดยที่แบบซึมไปเรื่อยๆค่อยๆซึมไปจนแบบมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ับหัวหน้า
1: แล้ววันนี้มีประชุมด่วนนะที่บริษัท
0: ครับผม
1: เจ้านายจะเข้ามาคุยเองเลยสงสัยจะมีเรื่องใหญ่ฟังอยู่ไหม
0: จะรีบไปไหนวันนี้
1: รีบเข้ามาตอนนี้เลยนะจะช้าอะไร
0: ครับผม
1: ด่วนเลยนะ
0: เดี๋ยวรีบเข้าไปครับผมครับ

0: ็นายขับรถภาษาอะไรของนายอ่ะ
1: ขับยังไง
0: เอ้ายังไม่น่ามาถามอีกก็เห็นอยู่ว่าขับรถแช่ขวา
1: แล้วไง
0: ถ้าจะขับช้าๆแบบเนี้ยทำไมไม่เบี่ยงออกไปเลนซ้ายล่ะคนที่มีธุระด่วนจะรีบไปอยู
1: ่แล้วที่นายล่ะคนอื่นเขาบีบแต่นายทำไมไม่หลบให้เขาเขาก็อาจมีธุระไปเหมือนกันดีไม่ดีอ่ะก็อาจจะมีเหตุจำเป็นยิ่งกว่านายก็ได้เช่นพระญาติที่ป่วยหนักไปหาหมอถ้าเกิดไปไม่ทันทำไงแล้วเวลาคุยกันทำไมต้องอารมณ์เสียเสียงดังใส่กันด้วย
0: ก็อยากให้รู้สำนึกไงทีหลังจะได้ไม่ไปขับแบบนี้อีก
1: คุยกันดีๆก็ได้ถ้าต่างคนต่างแรงใส่กันเดี๋ยวก็มีเรื่องชกต่อยกันเหมือนตามคลิปที่ออกในโซเชียลอีก
2: มาทุกทางอะไรผมก็มาผม
3: เนี่ยรถใหญ่แล้วเนี่ย
2: เอาอะไรล่ะ
3: เฮ้ยเอา
2: อะไร
3: มาเนี่ย
2: เอาอะไรล่ะ
3: ว
2: ะ
1: ใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจากันให้อภัยกันได้ก็ให้คนไทยด้วยกันแท้ๆ
0: เออแล้วนายเป็นใครอ่ะทำไมหน้าตาเหมือนฉันเลย
1: ฉันเหรอฉันก็เป็นจิตสำนึกของนายไงนายอ่ะเที่ยวไปบอกคนอื่นให้รู้สำนึกแต่ตัวของนายเองอ่ะยังไม่รู้จิตสำนึกของตัวเองด้วยซ้ำก่อนที่จะไปบอกใครอ่ะให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเวลาใช้รถใช้ถนนน่ะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันถ้าทำแบบนี้ได้เหตุการณ์

0: กัน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
3: มันน่าจะผิดที่ไหนจ๊ะ
2: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอนก่อน

0: ไม่มีแม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: คยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมืองแปดริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสุดเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทรา

0: เอาด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่าม
1: าแล้วผมดูรายการท่านประจำ
0: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
1: ถูกต้องแล้ว
2: ครับผม
1: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
0: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
1: 10วัน
2: 10วันเต็ม
0: แล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
1: ใช่ครับทุกปีครับเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
0: นะครับผม
1: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
0: เอาไอ้แรดมา
1: ทำตำมะม่วง
0: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
1: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
0: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านว่า
1: ไม่ขนาดนั้น
0: เปรี้ยวมัน
1: เปร
0: ี้
1: ยวมัน
0: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
1: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
0: นี่ท่านผู้ว่าตามถ้าพี่หายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
1: เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
0: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: เดี๋ยวเธอสุดยอด
0: ผมชอบ
1: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำเนี่ยท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
0: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
1: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
0: จะถอดเลยนะครับ
1: แหมเอาน้ำต่อแล้ว
0: อะไรต่อน้ำประหลาดต่อไปเป็นปู
1: ปูแกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
0: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องตั้งต้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
1: ไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
0: ขอบคุณโลกหน้านี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
1: เชิญเชฟบุ๊ก
0: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
1: เปิดแมสเลย
0: โอ้สุดยอดครับว่า
1: ไอ้โม้ไม่เนี่ย
0: ไม่โม
1: ข้าบอกแล้ว
0: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
1: ถูกต้อง
0: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
1: เปรี้ยวมัน
0: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของชาเชิงเซานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
0: โอเคเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ว่า
1: ขอบคุณนะครับอร่อยจริงนั่น
0: เอาครับเอาน
1: ี่ไม่ได้โม้
0: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
3: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
0: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
3: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับพิธีกรแล้วน่ากินมาก
0: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
3: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
0: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
3: ใช่ค่ะ
0: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
0: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
4: มะม่วงกวนครับ
0: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เรามะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสน3ไทยพัน
0: คือเอา3อันมารวมกัน
4: กินแล้วไม่ติดฟัน
0: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
4: ครับผม
0: ขอลองหน่อยครับผม
4: เชิญเลยครับ
0: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปรอมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
5: ยำมะม่วงปูมายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
0: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงมันเดือน9ครับ
0: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ไม่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
5: แม่
0: คิด
5: คร
0: ับ แล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่ป่ะไม่อมนะ
5: ครับ
0: ไหนเอาปากสิ เอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้

0: ินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
1: ชิมก่อนได้เลย
0: สีเขียวอันนี้เป็น
1: ใบเตยค่ะ
0: สีชมพู
1: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
0: อุ้ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
1: ดอกคำฝอยค่ะ
0: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
1: ใช่
0: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
2: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
0: ไข่ตึกต้องมานะ
2: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
0: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
2: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค่ะ
0: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: อร่อยคุณผู้ชม
2: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
0: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
2: อ่าใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
0: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
2: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
0: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
2: ี
0: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาลาแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับโอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
3: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
0: หยุดไม่ได้เลย
3: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาลาแมก้นจะไหม้ค่ะ
0: โอ้โหเมื่อยไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกาลาแมนี่
3: ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ให้ชิมเหรอครับพี่นิก
3: ใช่ค่ะชิมได้
0: อันนี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
3: 35ค่ะ
0: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่มั้ยครับ
3: ค่ะ
0: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดํา
4: ค่ะมะม่วง
0: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดําด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเค้ามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
4: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
0: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
4: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
0: คือเปลือกเขียวๆข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
4: ใช่ค่ะสีนี้เลย
0: โอ้โหแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
4: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
0: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
4: ้
0: นะคร
4: ับ
0: ก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
4: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
0: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
4: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อมันออกผลน้อย
4: จ
0: ้
4: ะ
0: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
5: คร
0: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
5: ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ไอศกรีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
5: ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
5: ค่ะ
0: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ช่วยได้เท่าไหร่ครับ
5: 30บาทค่ะ
0: เขาบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมรสมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
6: ใช
0: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
6: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดๆเลยแม
6: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
6: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
6: อ๋อเกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอะ นี้มะม่วงเลยครับ
6: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
7: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่

0: อยากกินอยากกิน
1: โอ
0: ้อยากกินมะม่วง
1: มันจะเข็ดเอาสิน้องฮะ
0: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
1: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
0: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
1: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
0: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
1: ไม่ต้องเข้ามาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายความว่าจะมี
1: หลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
1: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
0: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
1: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
0: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
1: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งตื้อเพราะไม่ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
1: ไม่ใช่
0: ก็อร่อย
1: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
0: แปลว่าดินมันดี
1: ใช่ๆ
0: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
1: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเงี้ย
0: เรื่อยมาเรื่อยๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
1: ใช่เป็นภูมิปัญญา
0: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
1: ๆเยอะมาก
0: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหแต่พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
1: อย่างนี้ก็ทู
0: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
1: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทู
0: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
1: รสชาติใช่ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
0: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
1: ็
0: ง
1: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
0: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
1: ใช่จะเนื้อนุ่มเลย
0: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
1: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
0: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ่อ
1: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
0: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกัน
1: มันจะออกยากมาก
0: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
1: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
0: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
1: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
0: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
1: ก็มีอยู่หากินยาก
0: ฝั่งนู้น
1: ยายกำนะฮะยายกำนะ
0: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
1: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
0: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
1: กินสุกก็กินสุกฮะ
0: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
1: ใช่
0: ไม่ใช่สุกนิ่ม
1: เนื้อไม่ค่อย
0: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
1: กินสุกเลย
0: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
1: ชักจะรอ
0: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อนี่สวยนะ
1: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
0: โหแต่ทำไมมันชื่อไทยอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
1: เขาเลยไทยก็เลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
0: โหแต่สีสวยนะ
1: สีสวย
0: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา โหแต่อันนี้กินสุก
1: แค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้คร
0: ับ นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
1: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
1: ใช่ที่รสเข็มเนี่ยรส
0: อร่อยมากเลยเนื้อ
1: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
1: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
1: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
1: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: จริงเหรอพ่อ
1: ใช่
0: แต่กินดิบ
1: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดๆ
0: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
1: แก่ม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
1: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
0: พอไปเจอที่ไหนก็
1: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
1: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็นสองประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
1: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่อง
0: น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุก

0: แล้วถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
1: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้บาง
1: อันนี้มันยังไม่แก่ที่ว่าถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
1: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้ากำกับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้มันเดือน9
0: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหรอก็มันเดือน9อ่ะ
1: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
1: มันธรรมชาติของมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
1: ใช่
0: แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
1: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
1: มันอมเปรี้ยวมัน
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
1: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันอะไรพันอะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
1: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปหวานอะไรต่างพวกนี้
0: เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นไงเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
1: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
0: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยวเออมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
1: ใช่ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
1: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นนี้ไม่ร่วง
1: คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะคร
1: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
1: ใช่ๆ
0: ไม่นุ่มไม่นุ
1: ่
0: ม
1: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได
1: ้ไม่เหมือน
0: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
1: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
1: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
1: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดนึงระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้น นะครับมีของหวานง่ายๆจาก

0: มะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมงอมเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีนะครับพอเหนื่อยๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทําตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนําไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ําผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนํามาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
1: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
0: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
0: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
1: ใช่ได้เลย
0: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้เลย
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากฮะ
0: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
1: ครับ
0: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่
0: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
1: เยอะกว่านี้เยอะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทําคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทําเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนําใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่ดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนะ
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
1: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: วันนี้นะครับก็มาที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับยิมนาสติกอาจารย์แอ๊ดสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกประเทศไทย
1: ค่ะเป็นศูนย์ฝึกนะคะศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก
0: ของจริงผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาลองยิมนาสติกก่อนนี้คือผมเล่นกีฬาอื่นมาครับแล้วจริงๆตอนเด็กๆผมเล่นอย่างเคยเล่นเทควันโดแล้วเหมือนผมก็เคยแบบยืดฉีกขาอะไรนี้ได้เหมือนยิมนาสติกมันก็เป็นกีฬาที่มันต้องใช้ความยืดหยุ่นใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเราไปดูในแบบเวลาเขามีแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบน่าสนใจแล้วก็สวยงามแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาเล่นกีฬานี้ได้ยังไงครับ
1: กีฬายิมนาสติกจริงๆเป็นพื้นฐานกีฬาทุกชนิดเลยนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะนั้นถ้ามีพื้นฐานกีฬาดีอ่ะพื้นฐานของยิมนาสติกดีไปเล่นกีฬาอื่นก็สบายละ
0: พร้อมเรื่องความยืดหยุ่น
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยที่ตอนนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกในประเทศไทยเนี่ยดูแลอยู่จะมีอยู่
0: 4
1: ประเภทก็คือยิมนาสติกสินชายแล้วก็ยิมนาสติกสินหญิง
0: สินหญิง
1: ค่ะแล้วก็ยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกนะคะจะมีรับผิดชอบค่ะอยู่4ประเภท
0: อ
1: ันนี้ก็คือเราจะเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติน่ะก็บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคัดนักกีฬาเข้ามาแล้วนักกีฬาจะต้องมาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็จะดูแลนักกีฬาในส่วนนี
0: ้แล้วอย่างจริงๆอย่างนักกีฬาเนี่ยส่วนมากเขาเริ่มต้นจากการตั้งใจมาเล่นยิมนาสติกเลยหรือว่าจริงๆหลายๆคนก็ไปเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเจอยิมนาสติก
1: ส่วนใหญ่ก็คือเจาะจงเล่นกีฬายิมนาสติกโดยตรงเลย
0: โอ้โหนี่คืออุปกรณ์
1: ใช่ค่ะนี่ของผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่นี่บาต่างระดับคานทรงตัวนะคะนี่จะเป็นของผู้หญิงแล้วจะมีเบาะฟองน้ำ
0: ผมเห็นจริงตอนแรกผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยยิมนาสติกแต่ว่าในทางนึงมันก็น่ากลัวเหมือนที่แบบเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีโปรเทคเตอร์แบบป้องกันอะไรเงี้ยแล้วมันคือแบบทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ใจเราล้วนๆอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นกับใจกับความกล้าอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกว่าถ้าเล่นกีฬายิมนาสติกแล้วเราจะต้องสอนพื้นฐานจากเบื้องต้นเลยค่ะพื้นฐานง่ายๆไปสู่ท่าที่ยากนะคะถ้าเด็กมีพื้นฐานง่ายแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ๆไปเล่นท่ายากเลยเนี่ยโอกาสเด็กได้รับบาดเจ็บได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าพื้นฐานนั้นควรเสริมอะไรควรเล่นอะไรมาก่อน
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มพอจะต้องเริ่มเช็คสมรรถภาพเบื้องต้นไหมครับก่อนจะเริ่มหรือว่า
1: ครูหลีนะจะชำนาญการมากในเรื่องนี
0: ้
1: เดี๋ยวเราจะให้ครูหลีมาช่วยแนะนำให้ดีกว่าจริงๆแล้วคำว่ายิมนาสติกก็เป็นภาษากรีกอยู่แล้วนะคะแต่สมัยก่อนยิมนาสติกของกรีกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะการปีนป่ายการขี่ม้าการวิ่งการกระโดดข้ามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือเขาเรียกยิมนาสติกหมดเลยหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างเช่นขี่ม้าเขาก็ไปสร้างไม้เป็นรูปเหมือนกับม้านะคะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าม้ากระโดดก็คือสร้างเป็นรูปม้า

0: แล้วก็กระโดดข้ามนั่นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องของการปีนป่ายอะไรอย่างนี้เหมือนกันการโหนตัวต่างๆก็ที่มาของการโหนตัวก็จะเป็นเรื่องของการทราบเป็นบาร์เพราะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเคลื่อนไหวถ้าเราศึกษาในเรื่องของการแข่งขันยุคแรกๆของโอลิมปิกหรืออะไรแต่จะมีแต่ผู้ชายเล่นเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเลยอย่างเช่นเทือกเขาโอลิมปัสอะไรเนี่ยใครที่ชนะจากการแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ก็จะได้ช่อมะกอกนะคะสวมบนศีรษะและนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ในยุคปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเริ่มมีอุปกรณ์ขึ้นมาเริ่มมีนักยิมนาสติกและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาของประเทศไทยนักยิมนาสติกมันเข้ามาได้อย่างไรอันนี้หลักฐานนี้เรายังหาไม่ได้แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือในสมัยรัชกาลที่5ได้ส่งทหารเนี่ยไปฝึกต่างประเทศในยุโรปจากการฝึกเนี่ยก็คือมียิมนาสติกอยู่ด้วยในการฝึกทหารที่ยุโรปทหารก็เอานำความรู้นั้นกลับมาฝึกในกองทัพไทย
1: ตอนมาถึงเนี่ยก็เจอกับอาจารย์แอดนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พาผมแบบเดินไปชมสนามอาจารย์แอดเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงแบบที่มาที่ไปของกีฬาชนิดนี้ว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็กีฬานี้เป็นยังไงเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ผมแบบพาผมไปเจอกับโค้ชหลีโค้ชหลีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับ
2: นี่คือใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือชุดแข่งเลยถูกไหมครับ
2: นี่เป็นชุดแข่งเลยครับ
1: โอ้
2: มาตรฐานเลย
1: มาตรฐานเลยไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ารู้สึกแปลกใหม่กับตัวเองดีเหมือนกันก็จริงๆวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีคร
2: ับอันนี้ผมขอแนะนำนักกีฬานี่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
1: ครับผม
2: วันนี้จะมาช่วยผมในการเทรนเราด้วย
1: ได้ครับพี่บีมสวัสดีครับ
3: ครับ
1: ฝากตัวด้วยนะครับ
3: ครับผมยินดีครับ
2: สำหรับการเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานจริงๆของยิมก่อน
1: ครับครับ
2: แต่ยังไงก่อนอื่นขอเทสศักยภาพเราก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อน
1: ได้ครับเรื่องความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับขอเช็คความอ่อนตัวก่อน
1: ได้ครับ
2: พร้อมนะครับ
1: พร้อมครับ
2: ฮะ
1: ซึ่งแบบตอนไปเจอโค้ชหลีก็บอกเขาว่าแบบอยากลองก็เลยแบบสิ่งที่พอเราไม่เคยเล่นมาก่อนสิ่งแรกที่โค้ชเขาให้เราทำเนี่ยก็คือการแบบเช็คสมรรถภาพทั้งเรื่องความแบบอ่อนตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าแบบเฮ้ยเราพอจะเล่นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มันใช้หลายส่วนในร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็เลยเหมือนพยายามแบบเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อเราโอเคไหมเราพอจะแบบยืดตัวได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเหมือนกันก็เลยแบบโอเคเริ่มการแบบเทสกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโคหลีก็ให้ผมแบบยืดตัวก่อนแบบกางขาแล้วก็เช็คว่าแบบเรายืดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันแรกที่ทำเนี่ยก็มันไม่ได้180นะซึ่งเขาบอกปกติถ้าแบบเล่นยิมนาสติกอ่ะมันควรจะต้องแบบฉีกได้180แต่ของผมก็ไม่สุดแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาไงมันก็จะมีจุดที่แบบเออเรายังแข็งอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรโค้ชก็แบบว่ารู้เฮ้ยเราทำได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าไปเป็นแบบการก้มแตะเท้าเพื่อเช็คว่าแบบตรงหลังเราแบบพอยืดได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ก็แบบได้ลองทำท่านั้น
2: ต่อไปท่าพับตัวครับครับยืดขาไปข้างหน้าฮะแล้วก็ให้มีคนช่วยกดที่หลัง
1: อ๋อโอเคครับ
2: แล้วก็พยายามให้มีอีกหนึ่งคนช่วยจับมือไว้กดโยกไป5ครั้งเงยหน้าครับโอเคครับแบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนที่เราย ังไม่สมบูรณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยหรือยังครับ
1: แบบได้ลองหลายท่ามากๆแล้วก็ได้เช็คไปอันต่อไปที่โค้ชหลีให้ทำก็คือเป็นการลองฝึกม้วนหน้าม้วนหลัง
2: ทีนี้พื้นฐานจริงๆของยิมเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มท่าม้วนกิ้งกระโดดนะครับ3อย่างลองดูก่อนวันนี้จะเป็นยังไง
1: นะครับ
2: เอาเริ่มกลุ่มม้วนก่อน
1: ซึ่งตอนแรกเนี่ยโค้ชก็ให้พี่บีมเป็นคนสาธิตว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างแบบเริ่มจากแบบยืนตรงย่อเข่ายื่นแขนก่อนค่อยม้วนคอลงมาแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นไปยืน
4: พอเริ่มเก็ตฟิลแล้วแต่ว่าแบบยังแบบไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดี๋ยวลองฝึกกับตัวช่วยอาจจะเริ่มง่ายขึ้นแต่ว่าพอได้อยู่มันดี
1: ซึ่งก็ได้ลองทำแล้วก็พอทำได้ ทั้งแบบบนหน้าบนหลังอาจจะไม่ได้แบบว่าโหเพอร์เฟกต์แต่ว่าเหมือนพอ

0: ตอนเด็กๆเราเคยแบบเรียนเทควันโดมาเราเคยแบบได้มวลหน้ามวลหลังมันก็ยังพอแบบมีพื้นฐานบ้างก็แบบได้ลองทำซึ่งก็โอเคได้ลองสัมผัสเป็นเบสิกเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปลุยท่าอื่นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองมวลหน้ามวลหลังเสร็จมันก็จะมีโปรเซสของการแบบกระโดดแบบยิมนาสติกซึ่งอันเนี้ยยากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะเฉพาะเหมือนกันที่แบบเราต้องก้าวปุ๊บแล้วโดดพอเราไม่เคยทำมันจะมีความสับสนว่าขาไหนควรจะต้องวิ่งยังไงควรจะต้องคู่ตรงไหนมันก็จะมีความสับสนตรงนี้ซึ่งก็ได้ลองทำไปประมาณแบบสักระยะหนึ่งก็พอทำได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีมากยากอยู่พอแบบเป็นท่าเหมือน
1: เป็นไงครับ
0: ผมว่ามันเป็นแบบเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเน
1: ื้อการเคลื่อนไหวเราไม่
0: ใช่แล้วมันแบบมัสโซมันยังไม่จำด้วยใช่ไหมว่าแบบควรจะต้องยังไง
1: ทุกอย่างทุกกีฬาเหมือนกันต้องทำบ่อยๆ
0: ใช่
1: ทำจนสมองสั่งกล้ามเนื้อได
0: ้ซึ่งโคลีก็บอกเป็นปกติที่แบบเวลาเราไม่เคยทำเนี่ยเราพอมาเริ่มทำมันก็จะติดขัดๆแบบนี้ซึ่งสิ่งที่นักกีฬาต้องทำต่อไปก็คือการฝึกให้ชินมันคือการสร้างมัสโซเมมโมรีให้กับนักกีฬาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอเคเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเบสิกของการเล่นยิมนาสติกอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการลงวางขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่มันมีโอกาสเจ็บตัวสูงเพราะฉะนั้นเบสิกอีกอันนึงที่สำคัญมากคือการที่เวลาเรากระโดดแล้วเราลงมาเนี่ยเราจะเซฟขายังไงเราจะต้องมีวิธีการยังไงซึ่งโคหลีก็ได้สอนวิธีการให้ผมว่าแบบเวลาลงมาเราต้องแบบปึ๊บงอเข่าเพื่อรับน้ำหนักยังไงทิ้งน้ำหนักยังไงพอทำทั้งหมดโปรเซสวันนี้คือผมก็เจ็บต้นขาขวามากเพราะว่าจริงๆก่อนมาเล่นเนี่ยก็เจ็บอยู่แล้วเหมือนตึงๆอยู่แล้วแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไปล้มมามันก็เลยมันขาข้างเนี้ยพอเราได้เริ่มทำโปรเซสการเช็คสมรรถภาพมันก็มีความล้าแล้วก็เจ็บของต้นขาขวา
2: ก็ตัวนี้ครับขาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยต้นขาตอนนี้ต้นขาขวาผมเริ่มแบบ
1: ตึงมาก
2: เริ่มตึงใช่ก็เลยเดี๋ยวขอพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อแป๊บน
1: ึ
2: ง
1: ลองคลายกล้ามเนื
2: ้
1: อ
2: แต่ว่าหมายถึงว่าพักแล้วกลับมาเล่นต่อได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ขอคลายแป๊บนึงครับ
0: ก็แบบพอมีกล้ามเนื้อที่แบบแข็งแรงอยู่สามารถไปลองอย่างอื่นได้โค้ชหลีก็เลยพามาลองของจริงนะฮะที่เป็นแบบเครื่องที่นักกีฬาเนี่ยเขาเล่นกันจริงซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองทั้งหมด3เครื่องด้วยกันซึ่งเครื่องแรกเป็นบาคู่อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: อันนี้เรียกว่าราวคู่
0: อ
1: ๋
0: อราวคู
1: ่ตัวนี้จะมีลักษณะของการค้ำเป็นกลุ่มหนึ่ง
0: ครับ
1: การวางด้วยต้นแขนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็การห้อยตัวจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายจะเป็นท่าจบ
0: ท่าจบอ
1: ุปกรณ์ทุกอุปกรณ์จะมี4กลุ่มทั้งหมด
0: ครับ
1: อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งดูลักษณะของการทำของนักกีฬากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของการค้ำตัวค้ำอยู่บนบาร
0: ์
1: นี่เรียกควายตัวเฉยๆนี่คือ1ท่าแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือใช้ต้นแขนวางกับบาร
0: ์
1: นี่คือขึ้นหน้าก็ถือเป็น1ท่าขึ้นหน้าแล้วควาย6สูงลองดูกลุ่มที่3อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือลักษณะของกลุ่มใต้บาร
0: ์ครับ
1: ครับนี่พอจังหวะไฟดีแล้วก็เริ่มฝึกท่าคือไฟเสร็จแล้วโยนตัวไปแล้วก็เอาแขนวางราบเป็นกลุ่มที่2
0: ครับ
1: ยากอยู่ครับบาคู่ที่นักกีฬาค่อนข้างจะฝึกยาก
0: ซึ่งบาคู่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาขึ้นมาแล้วก็จับซึ่งเขาก็ให้พี่บีมสาธิตท่าว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงก็โหพอเห็นแล้วแบบมันสวยนะไม่ถึงว่าเวลาเราดูในทีวีอะยิมนาสติกมันเป็นกีฬาภาพที่แบบโหสวยดูแบบแข็งแรงมากแต่พอเราไปลองทำจริงๆอ่ะมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบโหมันพอทำจริงแล้วมันมีโหหลายกล้ามเนื้อที่แบบเราต้องใช้แรงเยอะมากแล้วพอเราไม่ได้เป็นคนที่เหมือนออกกำลังกายบ่อยขนาดนั้นเนี่ยการใช้กล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะแบบทำได้ตามเขาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ลองแบบ3ท่าที่เขาบอกมันก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรจับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการแบบใช้วางแขนแล้วก็จะมีการยกตัวขึ้นซึ่งทั้ง3ท่าเนี่ยมันก็จะมีความยากแตกต่างกันตามหลักแล้วมันคือแบบจากท่า1มันต้องขึ้นไปท่า2ท่า3แต่ว่าของผมก็อาจจะทำได้ทีละท่าด้วยความที่เรายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
1: ขึ้นไปค้ำนะครับ1 2 3ปึ๊บลองค้ำเฉยๆก่อนอันนี้คือยกฉากใช้ได้ลองไปตัวสิครับลองไปตัวโอเคครับโอเคย่อลงย่อแขนลง
2: ย่อแขนลง
1: ย่อแขนลงโอเคแล้วทิ้งตัวลงมายืนปล่อยข้างหลังเลยครับปล่อยเลย
2: ปล่อยข้างหลัง
1: ปล่อยแล้วทิ้งย่อเลยโอเค

0: โอเคครับลงอาร์มแล้วก็ลงยืนทิ้งออกมายืน
1: โหสุดยอดเลยใช้แบบพลังเยอะมากแค่ขึ้นอันแรกก็ยากแล้วแต่ว่าผมว่ามันจังหวะขึ้นแรกน่าจะยากสุด
0: คร
1: ับ
0: จะเป็นจังหวะครับถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วไม่ยากแต่ถ้าเรายังใช้จังหวะมันไม่เท่ากันใช่ไม่ถูกต้องมันก็จะยาก
1: แต่ว่าผมแค่รู้สึกพอขึ้นไปตรงนี้กับอันนี้มันคงง่ายกว่า
0: อันนี้คือง่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่เวลาเล่นท่าจริงเนี่ยมาจากท่าอันนี้ยากเพราะท่าที่เราจะขึ้นไปทำลังกาเนี่ย
1: มันจะต้อง
0: แรงผักจะน้อยมาก
1: อ๋อ
0: ยืดปุ๊บยกหาหน้ากดทำเลยอือหือพร้อมแล้วลงฮึบฮึบทิ้งลงเลย
1: มันรู้สึกอยากเอาชนะแต่ว่ามันเอาชนะไม่ได้อะเพราะว่าโอเคมันเข้าใจมันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็เราแบบไม่ได้ฟิตขนาดนั้น ก็เลยยากแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอแบบเก็ตแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆถ้าจะต้องเล่นเหมือนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่อง
0: ใช่ไหมครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองบาร์คู่เสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังติดใจอยู่เพราะว่าเรากำลังจะเกือบจะทำได้อยากทำไม่ได้สักท่าหนึ่งหรืออยากจะเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้มาลองเครื่องที่สองซึ่งก็คือสตีลริงเป็นห่วงนิ่งซึ่งอันเนี้ยโคหลีก็บอกว่าแบบเป็นอันหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างยากก่อนจะเริ่มทำก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันดูน่าจะง่ายกว่าเพราะมันดูแบบคอนโทรลอะไรได้อิสระกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้เริ่มลองก็เดินขึ้นบันไดไปยืนรอตรงแท่นก่อนจะจับโคหลีก็เริ่มให้ลองจากแบบท่าเบสิกไปจับห่วงแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมายังไม่ต้องแบบยกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองสวิงตอนแรกผมก็คิดว่าจะง่ายกว่านี้แต่ปรากฏว่าโหไม่ง่ายการสวิงไปมาแบบเคลื่อนไหวแบบที่นักกีฬาเขาทำจริงๆมันยากกว่านั้นเยอะก็แบบได้ลองทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่ชอบยอมแพ้ไงรู้สึกว่าอยากทำไม่ได้ก็ลองไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทำไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็โคหลีก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรมันเป็นครั้งแรกก็เลยให้ผมลองเปลี่ยนท่าเป็นแบบการยกตัวขึ้น
0: นี่คือขึ้นไปคำยกฉากเหมือนกับบาคู่นะครับแต่บนห่วงจะไม่เหมือนกันลองดูนะครับลองดูห้อยแล้วก็หลังคอขึ้นไปคำนะ
1: ครับจริงความน่ากลัวคือการยืนบนนี
0: ้ โอเคทีนี้หลังคอดึงขึ้นไปคำโอเคครับเราคอยเซฟนะแล้วลองยกขาดูเป็นไงครับยากไหมลงลง

0: 어. 아.
1: ใช้แรงเยอะกว่าเมื่อกี้อีกหลายเท่าเลย
2: ถูกต้องที่ถูกใจมากคือความพยายามเห็นความพยายามนี่ถูกใจเลยหน้ามาเป็นนักกีฬานั้นเนี่ย
1: หลังจากที่ได้เล่นไอ้ห่วงนิ่งแล้วเนี่ยก็มาลองอันสุดท้ายครับซึ่งก็คือม้าหูแต่ว่าม้าหูจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันถ้าเราไม่เคยทำโค้ชหลีก็เลยให้ผมมาฝึกเบสิกก่อนของอันนี้ซึ่งก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้มันเหมือนดอกเห็ดที่แบบว่าเราฝึกเบสิกการแบบบาลานซ์ตัวเองการวางมือการทิ้งน้ำหนักให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ตอนแรกผมรู้สึกว่า

0: ดูยากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนอันอื่นเรายังมีอะไรที่แบบใช้แรงค้ำไว้ได้แต่อันนี้มันคือเหมือนมันใช้แรงจากแขนเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการหมุนรอบแล้วขาเราก็ต้องมีการใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกโอ้โหอันนี้แบบยากแบบน่าจะยากที่สุดในความรู้สึกแรกนะก็เลยแบบโอเคโค้ชหลีก็เริ่มจากให้ผมแบบให้ดูพี่บีมทำก่อนว่าทำยังไงอะไรเงี้ยดูโปรมากแล้วผมก็แบบโหยิ่งเห็นแบบเขาทำแบบจะทำได้หรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าโค้ชหลีก็บอกอ่ะให้ลองดูก็เลยเริ่มจากแบบการฝึกให้เริ่มการถ่ายน้ำหนักด้วยการแบบอ่ะลองแบบยกขาดูแบบเอ้ยเอาขาไปข้างหน้าเป็นยังไงเอาขาไปข้างหลังเป็นยังไงถ้าเราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการแบบเปลี่ยนแบบการถ่ายน้ำหนักระหว่างแบบที่เราหมุนเนี่ยเปลี่ยนมือเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยลองแล้วก็พอเราลองแป๊บนึงเราก็เริ่มแบบเก็ตฟิลแล้วว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ด้วยความเป็นคนชอบเอาชนะเนาะมันก็แบบเริ่มแบบเอ้ยเหมือนจะได้ครึ่งรอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราแบบพอมันเหมือนกำลังจะเริ่มแบบสำเร็จครึ่งรอบของเราก็ดันแบบแผลเปิดก่อนเป็นแบบแผลที่แบบเราไปล้มมาแล้วก็เหมือนเลือดมันก็แบบทะลักแบบสะเก็ดที่แบบมันปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดันเปิดออกมาพอดีก็เลยเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ครับแล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีครับโค้ชหลีแบบมองว่าเราหลงรักอะไรในกีฬานี้ครับ
1: ครับจริงๆมันเป็นความท้าทายเป็นความผัดผลของผู้ชายผู้ชายที่ชอบเด็กๆชอบวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ยมันก็ได้ดูหนังบ้างได้เห็นคนทำในหนังอย่างเงี้ยรู้สึกมันท้าทายมากแรกๆก็มั่วไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่จนมาเจอครูพละเมื่อก่อนเขาเรียนเขามีหลักสูตรที่เรียนวิชานี้โดยเฉพาะ
0: ครับ
1: ก็เลยเข้าไปเรียนอยู่แล้วก็เจอครูพละ
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากเราเห็นแบบวิชวลเห็นหนังเห็นการแบบตีลังกาอะไรพวกน
1: ี้เริ่มต้นจากตรงนั้นคือเราไม่เบื่อไงเหมือนเราเล่นท่านี้ได้แล้ว
0: ครับ
1: อ้าวมันยังมีต่อได้อีกเพราะนั้นมันไม่ได้หยุดความก้าวหน้าไม่หยุดความอยากของเรามันก็ไปเรื่อยๆหาความสิ้นสุดไม่ได้
0: ครับเรื่องจริงอย่างโค้ชหลีอยู่กับยิมนาสติกมาถ้ารวมๆแล้วกี่ปีแล้ว
1: 30
0: ปีทุกวันนี้ยังแบบแฮปปี้เหมือนเดิมไหมครับ
1: มันก็คนละ
0: พอเราเปลี่ยนบริบท
1: คนละบรรยากาศการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันคือความท้าทายกับตัวเราเอง
0: ครับ
1: แต่การเป็นโค้ชมันเหมือนกับต้องดึงให้นักกีฬาเราก็ไม่แน่ใจว่าใจเขาประมาณไหนบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ท้อก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเราต้องใช้วิธีการหลากหลายมากมันไม่เหมือนกับเราบังคับเอง
0: ครับ
1: แต่นี่เราคือต้องไปบังคับเขาหาวิธีการหลอกล่อเขาให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยจนยากกว่า
0: แล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าพอเราเจอความยากตัวนี้ทำให้เรายังแบบเฮ้ยอยากทำต่ออะไรเงี้ยครับ
1: คือจริงๆเรามีศักยภาพระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ศักยภาพก็คือด้านทักษะด้านความแข็งแรงด้านความอัดตัวของตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคือเราเป็นคนที่ฝึกโดยไม่มีครูสอนใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าทั้งที่มันมีอะไรข้างในตั้งเยอะแต่เราไปไม่พอไม่ถึงพอเรามีโอกาสมาจับในกีฬาเราก็อยากส่งจุดนั้นไปจุดที่เราไม่มีโอกาสเราอยากให้เขามีโอกาสอะไรเงี้ย
0: ครับแล้วอย่างแบบพอโค้ชหลีทำมาเรื่อยๆตอนนี้มีภาพไหมครับว่าอยากเห็นยิมนาสติกไทยเนี่ยไปสู่จุดไหน
1: ครับตอนนี้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศมากขึ้นได้ไปในเกมใหญ่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียนเกมซีเกมนะครับเราไปเห็นนักกีฬาต่างชาติเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราเขามีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกับการฝึกมากกว่าเรา
0: ครับ
1: นะครับตรงนั้นที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปหาเขาแล้วก็เป็นความท้าทายว่าจากเคยที่ไทยทำได้ระดับนี้ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จแต่ความยากเนี่ยมันไปอีกต่างประเทศก็ไปอีกระดับแล้ว
0: ครับ
1: เราก็คืออยากเอาตรงนี้ไปหาจุดนั้นให้ได
0: ้
1: นั่นคือความต้องการตอนนี้การซัพพอร์ตเรายังจริงๆคือไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหรือความต้องการของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: มันต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นวิชาการกีฬาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเซฟต่างๆต้องเยอะกว่านี
0: ้
1: ต้องการลงยิมที่สมบูรณ์กว่านี
0: ้ครับพอโค้ชหลีอยู่กับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยโค้ชหลียังอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆไหมครับ
1: ต้องการมา
0: คนที่สนใจหรือรู้จักคร่าวๆแล้วเขาอยากลองมาเล่นนะครับจริงๆมันสามารถเริ่มต้นที่ไหนได้ต่อให้แบบเราไม่ได้เป็นทีมชาติแต่อยากเริ่ม

0: แบบเล็กๆทำความรู้จักกีฬาเนี่ยครับ
1: คือตอนนี้จริงๆมันก็น้อยลงนะแต่มันยังพอมีอยู่แล้วก็ตอนนี้มันเกิดธุรกิจที่แต่ละสโมสรเนี่ยเขาเริ่มสร้างตัวเองก็คือเก็บเป็นค่าเรียนนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากอุปกรณ์สองอุปกรณ์ที่เขาหาง่ายหน่อยเขาก็จะเริ่มสร้างเป็นพื้นฐานเฉยๆขึ้นมาก่อนอย่างใต้ก็มีที่สงขลาเขาก็จะมีสโมสรของเขาสร้างอยู่ทางเหนือก็ที่เชียงใหม
0: ่
1: ที่สุโขทัยอันนี้เป็นมหาลัยซ
0: ึ่
1: งเด็กก็จะฝึกในมหาลัยเลยที่กทมนะครับกทมก็มีก็จะมีศูนย์ฝึกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับถ้าสนใจแล้วก็ที่กกท.เองก็มีกกท.นี่ตอนนี้เริ่มหาสอนแล้วก็มีการเรียนการสอนอยู่ทุกวันก็สนใจก็ไปสมัครที่กกท.ได้เลย
0: จริงวันนี้ผมแฮปปี้มากครับได้มาลองขอบคุณโค้ชหลีมากๆท้าทายครับรู้สึกว่าจริงๆถ้ายังไม่แผลเปิดนี่ก็
1: จะต่อใช่ไหม
0: อยากลองต่อรู้สึกว่ามันกำลังเริ่มแบบจับทางได้แล้วกับจริงๆแบบถ้าได้ลองเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะแบบอยากเอาอีกอ่ะถึงว่าแบบวันหลังๆอะไรเงี้ยถ้าแบบ
1: มีโอกาสมาได้เลยครับ
0: ครับผมเพราะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับยินดี
0: จริงๆยังติดค้างใจอยู่นะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกำลังเริ่มได้แล้วอ่ะแบบถ้าได้ต่ออีกนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าแบบน่าจะพอทำได้หนึ่งรอบอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันคือกีฬาที่แบบพอเราเริ่มเก็ตจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบเข้าใจซึ่งก็เสียดายที่วันนี้ดันเจ็บก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมแฮปปี้มากที่ได้มาเล่นยิมนาสติกแล้วก็ได้เห็นแบบทุกอย่างเลยทั้งแบบอุปกรณ์ทั้งแบบได้เข้าใจในรูปแบบของมันมากขึ้นได้มาสัมผัสจริงๆได้มาลองจริงๆได้ได้เจอเสน่ห์ของมันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับโค้ชหลีก็รู้สึกว่าแบบอยากให้กีฬาเนี้ยได้รับการซัพพอร์ตมากมากเพราะว่าจริงๆมันเหมือนด้วยมันเป็นกีฬาที่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะหวังว่าสักวันนึงแบบกีฬาเนี้ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากแบบทุกๆฝ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้แฮปปี้มากนายทำดีมากวันนี้เราได้ภาพที่ดีมากเราได้แผลด้วยสุดยอดไปเลย

มูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะถึงบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม
1: ้
0: เราก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมาอันตัวใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเลยเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ง่ายหาปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโ
1: อ้แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนั้นอ่าเล็บ
0: เอานะเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะท่าน

0: น้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ครูจะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงนี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับนี
0: ่หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
1: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โอ้ยครับหูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องนับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
2: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
1: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุทธสิ
2: เมื่อกี
1: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่
1: ปกติแล้ว
0: มะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงคนได้ทั้งปีเลยเหรอ
2: ใช่มันจะเป็นน้ำเท่าไหร่จาก12ค่ำ
0: จาก
2: ในถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเง
0: ี้ยครับตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
3: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
1: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
3: จ้า
1: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
3: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
3: ่มัน
1: ไม
3: ่
1: ล
3: ึ
1: กมาก
3: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
1: เหมือนแสงแดดมัน
3: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วย
1: ถึ
3: งด
1: ้
3: วยนี่เห็นได้ยัง
1: นี่ไง
3: นู่นเห็นยัง
1: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
3: จ๋า
1: เสียงดังว่าตรงนี้แหละโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
3: สวยมากเลย
1: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
3: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
1: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
3: ่
1: ผิวทรายตรงนี้เลย
3: มันจะมาอย่างนี้ก่อนนะ
1: เฮ้ยอุ้ย
3: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
1: อุ้ยมะ
3: แล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
1: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
3: มันธรรมชาติไง
1: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
3: ได้
1: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
3: มันสะอาดอยู่แล้วไง
1: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโหยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึง
0: สุดๆไปเลย
3: ฟิตเฟส
0: ฟิตเฟสขอชื่อหน่อยได้เลยนะได้เลย
3: อยากได
0: ้กรอบแตกทั้งโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะเนาะมันจะมีแบบลื่น
3: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกๆหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้ว

0: ันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีทาสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช
0: ่แล้วตรงนี้เต็มไปหมดเลย
2: ไม่ถ่าย
0: ม
2: า
0: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ
3: นี่ครับผมเจอพื้นที่ที่แบบสาหร่ายลูกพริกเยอะมากครับ
4: แล้วอย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
4: เยอะ
1: ใช่
4: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
4: ม
1: ันบางทีน้ําแท้งเยอะ
4: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าวมาหมดเลยนะครับ
0: คือเนื้อมันจะเหมือนมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงหอยแครง
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแล้ว
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เนาะเอาแบบแค่มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ผู้ใส่เป็นหางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆ ปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะทิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดลี่เลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเล

0: ็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
0: สุกแล้วเนา
1: ะ
0: ต้มไว้นะครับ
2: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
0: เยอะไปไหม
1: ได้และ
0: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
1: ได้นะ
0: ได้นะ
1: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
0: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
1: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
0: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแข็งขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
1: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่าย
1: ๆใช
0: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
0: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: าหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตร
1: งไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ๆ
1: ที่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พุกเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำข้าวต้มเปลือกอย่างนี้เลยเอาพอโอเค
1: น
2: ี
1: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบของเรานะฮะ

0: เดี๋ยวพูดตักให้เลยนี่
1: แกงสด
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหมอ
3: ร่อยมากเลย
0: คือตัวน้ำแกงครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะ

0: นังอร่อย
1: อ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
2: หอมนะหอม
1: ครับ
3: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
1: ต้องประมาณนี้นะ
3: ใช่
1: ลองดูครับ
3: อร่อยไหม
2: มันไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอะไรอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
1: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
4: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตัดออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากหมาพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินของทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ห้องนี้
1: ใช่
0: มันถูกไหม
1: ถูกแต่ข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีกแป๊บนึง
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณท้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: คุยกันมาแบบ
0: คุยก่อนคุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโดคุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตขออนุญาต
2: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหนอะไร
2: อันนี้เลยครับในครัว
1: นี่เลยอันนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ้ยแหมมายากันถ่ายทำได้ไปแล้วได้ไปแล้ว
2: ครับ
0: ค
2: ุ
0: ณโด่ง
2: ครับ
0: นะคุณโด่งอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีคนอ่านพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: ก็นอน
2: นอนอาบน้ำซักผ้า
0: โอ้ซักผ้า
2: ซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทำอาหารไหม
2: บ้าง
1: นิด
2: หน่อย
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเค
0: แต่มีล้างจงล้างจานแน่นอนล่ะ
2: มีแน่นอน
0: ก
2: ิน
0: ข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
0: มีต้องมีหลังบ้าน
2: ใช่
0: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
0: ครับ
2: ซักผ้า
0: ครับ
2: ก็จะแบบกระจุกกระจุกรวม
0: อยู่ด้วยกันแล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับ
1: มันอยากขอแวบดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: จัดคิว
2: เพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็จะแบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
1: เ
0: ราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาการซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะ
1: แล้วก็ตอนนี้คืออุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จแล้วเดินออก
0: ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ชาวบ้านจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ง่ายกว่าใช้
1: ชีวิตมากขึ้นนะเหลือพื้นที่เพิ่มมาขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปดูดีกว่า
2: เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: เจ้าของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่าง
0: เออใกล้เคียงนะครับนี่นี่ขอโทษนะ
2: ครับผม
0: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมมีขอบขึ้นมานี่คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี้
0: ใช่คือโซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณหนุ่มอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: มีซิงค์นะซ
2: ิ
0: งค์ครึ่งนึงครึ่งซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลย
2: มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
0: มีส่วนนั้นนึง
1: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
0: ซึ่งอันเนี้ย
1: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
0: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้ก็เราไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะ
2: มา
0: ทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
1: ก็ได้
0: เออ
1: ได
0: ้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยพอทำได้ไ
2: หม
0: ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
2: ครับ
0: ขวดลงไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นของไทยแล้ว
2: ครับผม
0: นะก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
2: ครับผม
0: ครับผมครับขอให้คุณโด่งโชคดีคร
1: ับ เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
0: ขอให้คุณอันสาโชคดี
1: อย่างนี้ดีกว่า
0: หลังจากที่พูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานตอนนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้
0: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
0: ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
0: เออ
3: เปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
1: แล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
0: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วยวาง
1: ให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโอ้โหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทําตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
0: เชื่อมโยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทําอย่างอื่นเพิ่มเติม
0: ครับแต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพ่นแอร์แต่ในร่ม
3: ใช่
0: งั้นอาจจะใช้ไม้ที่แบบไม่ต้อง
3: กับถึงกับไม้จริงอะไรไม้
0: ไม่ต้องปวดร้ายมากตามพันเจ็ดอ่ะเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
3: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไรเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาของมาลง

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวนึงสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบ
2: ๆอันนี้เพื่อนที่พับเก็บได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: มา
1: ว
3: างแบบนี้แป๊บๆนี้
1: ใช่ไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้แล้ว
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็มีพวกอะไรดัดเก่าก
3: ็
1: ไปทำบนด้านบนตัว
3: เนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: ขนมาแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิงล้างจาน
3: ครับ
1: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: อ๋อ
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละแล้วแขวนของ
3: แขวนแนวนี้เหรอ
1: แขวนแนวตั้ง
3: แขวน
1: แนวตั้ง
3: แล้วพัดมาเกี่ยวมาอะไรงี้
1: อ่ะฮะเราจะไม่ได้แฮงแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจ
1: นั่นแหละ
3: ที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้มีดจำกัดด้วย
3: นะ
2: แล้วก็มีชิ้นนี้ด้วย
1: แล้วก็มี
3: มีอะไรอีก
1: เนี่ยซิงล้างจาน
3: นี่คือซิงค์ฐานซิงค์ของขาซิงค์
1: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: าเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลยจะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรอ
0: ใช่ครับยังไม่ได้ยึดครับ
1: เฉย
0: ยังไม่เฉย
2: อันนี้ยังไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับยัง
1: ไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยแต่มันโหลดออกมา
2: ใช่เ
0: พราะเฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ไขยังไงพี่มันไขลงไปได้หรอได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชั่นนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้วม้ว
0: นสองตัวพอครับ
1: ต่อไปก็คือซิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี
1: ่อันนี้สองไปแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่เขาเสร็จแล้
0: วครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่วางเลยวางเลยวางเลยโอ้โหนี่วางตากแดดไว
0: ้อันนี้เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขายึดซิงค
1: ์มีตัวขายซิงค์อยู่แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมาเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขาย
0: แยกครับ
1: คืออันนี้ปกติในชุดของมันมันจะมีมาให้นะแต่ถ้าเป็นมือสองมันจำเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือสองก็พุ่นติ๊กติ๊กมันไม่มีแล้ว
0: ระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี่ยระยะ
1: ปรับได้ใช่ครับ
0: ตัวนี้เสียบกับตัวซิง
1: ค์ครับตัวนี้นี่ก็จับขอบซิงค์จับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กอันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับ
0: จะล็อกอยู่อย่างลักษณะนี้
1: เป็นลักษณะเป็นแคลม
0: ใช่แคลมนั่นเลย
1: แคลมแล้วไขเร่งเอาเป็นอย่างนั้นนะครับดูนะกรึ๊บ
0: อยู่
1: แน
0: ่แค่นี้
1: เลยแล้วข้างล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับ

0: ับผมโอเคเป๊ะปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: เอ้มันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงงั้นนะไม่ต้องเห็นมันพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: โชว์เลยครับ
0: อ๋อ
2: แบบ
0: วางต่อยูนิตก็ได
1: ้ต่อยูนิต
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่ก็ได้หรือว่าจะแบบว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได
1: ้ก็ได้แล้วแต่คุณ
0: หรือจะต่อเป็นอย่างนี้เลยก็ได้
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration salt and pepper
1: อะไรเลย
0: ยาโอ้โหไอ้ฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันเป็นยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเราต่อในตองไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
0: อ๋อยิงอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี่เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปั๊กยืดยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยตองเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดนะ
1: ใช่ครับ
2: เนียน
0: เล
2: ย
0: กาวติดไม้ไง
2: กาวแล้วก็
1: อันนี้ใช้กาวติดไม้
0: แล้วก็
2: แบบว
0: ่
2: าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้ก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
0: ยึดกันให้อยู่
2: เพราะว่ามันต่อกันอาจจะเพย์นิดนึงก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อย
0: อย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะปูลมนั้นมีหน้าที่ในการ

0: ประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กซ์เข้าไปมันก็จะคอนแคลนอยู่ดี
1: ถูกต้องครับ
2: ใจเย็นใจเย็นดิโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
0: อะไรอะ
3: ไรอะ
0: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: เอานี้เอานี้ลงมาก่อน
0: เอานี้ต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
1: ผู้กำกับบอกให้เอาหลังพุ่งขึ้น
2: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
1: เออเหรอ
0: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อน
1: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
0: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่ยางกระพ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งน้ำมันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
2: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็ม
1: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
2: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลือๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเอ้ยแล้วถ้ามันแบบเราก็ยืดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมนี่ไหมนี่ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยแล้วตรงแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออก
2: ไหมนี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
1: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันก็จบเลย
2: ก็ได้เ
1: ดี๋ยว
2: กลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
1: โอเค
0: นะ
1: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: อุ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไหมมาเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
1: แบบนี้ดีก็คือเสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นทุกทีก็มาแล้วไง
2: โอเคได้
1: เขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านทำหน้าเนี้ย
1: เ
0: ราใช้อะไรเยอะพี่
2: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
2: ั่
0: งอย
2: ่
0: าง
2: น
0: ี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยนะครับ
1: โอเค
0: เย่ผมเป่าเรียบร้อยนะครับปุ๊บเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
1: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางโชว์วางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้ว
2: แล้วมา
0: อ่ะอันต่อไป
1: แล้ว
0: โอเคอ่ะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นมงต้นไม้มาวาง
2: ใช่อ
0: ะไรนี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่
0: ใหญ่
2: ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คืออย่างภาพเลยว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับพนุ่มเลยอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ขวดแบบนี้วงแฟบเนี่ยอยู่นี
2: ่
0: อะไรอย่างงี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ย
1: สุดยอด
0: ก็จะนะสวยงาม

0: มาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ย
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้โหแบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกคนเดียว
1: คนเดียว
0: อย่าใช้คำว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะ
3: แล้วไงนะพี่
1: อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตุ๊กโอเคไหม

0: โอเคครับเรียบร้อย
1: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
1: เออนี่คืออะไรพี่
0: อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อกระถางใหญ่
0: ใหญ่หร
1: ือ
0: ว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
1: เออเออทำไมจะวางของวางของ
0: ใช่
1: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
1: ะ
0: เหลืออีกชิ้นบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ
1: บาร์อะไรวะพี
0: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
1: บาร์บาร์นี้บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
0: อยู่ข้างหลังเต้เลย
1: อุ้ยโอ้ดิซิสบาร์น้ำนะ
0: นั่นนะครับ
3: โอเค
2: ผมจะนึกว่าเป็นบาร์
1: เออโอ้โหแบบมันทีที่แค่นี้ก็แม่งจะใหญ่มากโอ้ยแต่ว่าฟิตติ้งมันเท่นะ
0: อ่ะฮะ
1: เท่เลยดีโหแน่นเลยเฮ้ยแข็งแรงมากนะ
0: ใช่ครับเวลาผมอยากมานั่งกิบกับกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
1: ดูวิวแบบโอ้ตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
0: เก็บ
1: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซ
2: ิ
1: งค์น้ำอันใหม่ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็
1: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
0: ต้อง
1: ขาแล้วก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
0: ส่วนแนวตั้ง
1: วางกันให้เต็มอ
2: ันนี้คือส่วนแนวตั้ง
0: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งนี่แหละ
1: ผมก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้เรื่องตั้งกว่าอีก
0: อันนี
2: ้ตั้งทุกด้าน
1: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
0: ลอง
2: มาดูสิอดไม่ได้
0: แล้วอดไม่ได้
2: กำลังหน้าตาน่ารัก
1: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
1: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
0: ใช่ครับ
1: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
0: ลดลง
1: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ
0: ์ต้องครับ
1: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
2: ใช่
1: นะฮะ
2: แล้วก็ที่รียูสอีกเยอะแยะเลย
0: บ้านต่างเก่าแกงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
1: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่
1: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
1: ตำรวจเหรอ
2: ไม่ใช่ใช่ Neighbor
1: แล้วเขาบอกว่ารายการธรรมชาติโอ้อมรินทร์ทีวีแม่นี
2: ้แล้วต้องส่งมาทางไหนหรอครับ
1: เออเรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล้ว
2: ต้องมาร
0: อบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
4: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่งเรฟเฟอเรนซ์ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: จากที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนนี้ครับที่ออกมานั่นเนี่ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำได้ทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอาเป็น GBSC ทั้ง3 ทั้ง 4นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอ้ฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกหอยดูว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะ นำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาละครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ๊ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนด้วยครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปน้ำครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็น

ซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูก

0: ท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1 นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่2ก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
1: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
1: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปลงไป5วันเหรอครับ
1: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่านี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
1: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได
0: ้จริงๆ
1: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านๆมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
0: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
1: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้ว

0: ถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานแล้วก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาคก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีหนึ่งสองครั้งอาจจะเหลือปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค่ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธี

0: ทีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาตได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงื่อของเราอาจจะล้นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมว่า
0: พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทั้งด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าที่ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
1: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

าละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เป็นอะไรมากไหมครับจะให้ผมพาไปหาหมอหรือว่าจะให้ผมพาไปดูผีเสื้อแทน
1: รักแรกพบซะงั้น
2: ตานี่ขับรถเร็วมากทั้งที่อยู่เลนซ้ายมันอันตรายมากเลยนะเมื่อกี้ฉันก็เฉียดตายไปจะมาหลงให้อภัยและให้ไปส่งง่ายๆคงไม่ได้ แต่ว่าถ้าจะลุกขึ้นไปด่าก็คงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่น่าดูถึงยังไงเขาก็ยังมีน้ำใจกลับมาดู ปวดหัวเรื่องไม่ถูกเลยอะเอายังไงดีเนี่ย
3: แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณควรที่จะสวมหมวกกันน็อกในการขับขี่นะคะแล้วก็ไปศึกษามารยาทในการใช้รถใช้ถนนมาก่อนถ้าเป็นแบบนี้ฉันคงยังไม่กล้าท้าทาย

ุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคันดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
1: ครับผม
2: แล้ววันนี้หมออ้อยพาหนูมาดูอะไรคะ
1: แน่นอนสิครับบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆเนี่ยเราก็ต้องมาเดินป่ากันถ้าอยากรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงอะไรบ้างป่าสุสัตว์บนดอยมีอะไรบ้างตามผมกับน้องคนดีมาเลยครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับคุณหมอตึง

0: ดีค่ะ
1: ครับอันนี้น้องคนดีนะครับแล้วก็ผมอ้อย
0: วันนี้ก
1: ็มาเยี่ยมคุณหมอตึงถึงที่เลยครับ
0: โอ้ยินดีมากเลยครับ
1: จะพาน้องคนดีมาดูว่าบนดอยเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง
0: มีตัวอะไรทายซิเนี่ยน้องคนดีรู้จักไหมฮะ
1: นี่รู้จักไหมตัวอะไรนี่รู้จักไหม
0: ไม่รู้งง
1: เคยเห็นเปล่า
2: เคยเห็นค่ะ
1: ชื่ออะไร
2: มันมีชื่อว่าแกะ
1: แกะหรือใช่เหรอ
2: แ
1: พะแพะ
0: มาเดินดูใกล้ๆสิ
1: แพะแพะหมอตึงครับที่นี่ทำไมเขาถึงเลี้ยงแพะกันนะครับ
0: จริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี
1: ้ครับ
0: เกษตรกรเขาปลูกยางพาราเยอะเข้ามาในพื้นที่ก็เห็นว่าสัตว์ที่น่าสนใจที่จะสามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ได้มาดูแล้วแพะน่าจะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแกะอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจคือเหมือนกับเป็นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
1: อันนี้เขาเลี้ยงมากันได้นานขนาดไหนแล้วครับแถวนี
0: ้ตอนนี้นี่ชุดนี้ประมาณสักปีกว่านะครับ
1: แพะนี่
0: สีขาวนี่พันนม
1: พันนมนะฮะ
0: ครับกะว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยจะรีดนมส่งออกได
1: ้อ๋อนมแพะนี่ดีนะคนดีรู้ไหมอย่างลูกสัตว์เนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยหานมอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็เอานมแพะให้ลูกสัตว์กินได้อย่างลูกสุนัขเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยไปหานมลูกสุนัขให้ไม่ได้ไปหานมทดแทนอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ใช้นมแพะนี่แหละป้อนให้กับลูกสัตว์กินคือถ้าเป็นนมวัวเนี่ยบางทีทำให้ท้องเสียได้ถ้าให้นมแพะเนี่ยจะปลอดภัยกับเรื่องท้องเสียมากกว่านี
2: ่แล้วแพะเวลาเขาเลี้ยงกันเขาปล่อยกันแบบนี้ได้เหรอคะไม่ต้องมีกรงก็ได้เหรอคะ
0: เลี้ยงมันมีหลายแบบค่ะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแบบนี้ก็
2: ได้เลี้ยงในกรงก็ได้
0: เลี้ยงในกรงก็ได้
1: ในกรงเนี่ยเราไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่พวกนี้ส่วนใหญ่
0: จะได้ออกกำลัง
1: สัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยมากกว่า
0: เหมือนกับส่งเสริมให้มันสุขภาพดีอารมณ์ดีผลผลิตที่ได้มันก็จะดีอย่างนี้ครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดโรคคือเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดเลย
2: ที่เขากินนี่มันขึ้นเองที่บนดอยหรือยังไงคะ
0: ปลูกค่ะตรงนี้เป็นหญ้าปลูกถ้าหญ้าไอ้นี่เป็นหญ้าลูซี่ค่ะลูซี่ขึ้นได้ปุ๊บหญ้าอื่นไม่ขึ้นละ
1: เพราะว่ามันรากมัน
0: คุม
1: แผ่คุมหมดใช่ไหม
0: ดินครับแต่ก่อนที่จะลงลูซี่เราต้องไถ
1: ไถเตี้ยเลยฮะ
0: ใช่ครับไถแล้วก็ไม่งั้นหญ้าเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะขึ้นนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วเลี้ยงปล่อยอย่างนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เจอบ้างไหมครับ
0: ในส่วนของแพะที่บ่อยที่สุดหรือมีปัญหาที่สุดก็คือในส่วนของพยาธิอาจต้องถ่ายพยาธิเป็นประจำ
1: ก็ต้องมีโปรแกรมถ่ายพยาธิใช่ไหมฮะ
0: มีโปรแกรมครับ
1: ก็ทุกๆ3เดือน4เดือนนี้ป่ะหรือว่า6เดือนครับ
0: ในส่วนแพทย์เราตอนนี้เราจะใช้ทุกเดือน
1: ทุกเดือนเลยฮะ
0: ทุกเดือนแต่สลับยา
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าเราปล่อยแปลงเลยต้องถ่ายบ่อย
1: ถ่ายบ่อย
0: ฮะครั้งแต่ถ้าอยู่ในโรงเรือนหรือว่าเลี้ยงแบ
1: บ
0: ยืนโรงนี่อาจจะ3หรือ4เดือนก็ได้นะครับ
1: แล้วอย่างนี้มันมีทำวัคซีนอะไรด้วยป่ะฮะที่นี่ทำป่ะฮะ
0: มีครับวัคซีนที่เราทำตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเฉพาะปากและเท้าเปื่อย
2: แล้วการดูแพะเนี่ยค่ะตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงคะดูที่เคลามันหรือเปล่าคะ
0: เคลาแพะเหรออ๋อไม่จำเป็นนะคะเพราะบางครั้งตัวเมียก็มีเคลาได
1: ้
0: เราก็ต้องดูที่
1: เต้านม
0: เต้านมบ้าง
1: ดูอะไรง่ายๆพวกแพะนี่ดูง่ายอยู่ละ
2: วันนี้พี่หมอตึงมาที่นี่จะมาดูแลน้องแพะนะคะคุณหมอตึงจะทำยังไงกับน้องแพะบ้างคะ
0: อ๋อวันนี้ว่าจะมาถ่ายพยาธิน้องแพะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องแพะมันจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคนะคะ
1: เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้พอด
0: ีใช่ครับ
1: วันนี้คุณหมอตึงก็ครบกำหนดที่เข้ามาตรวจเยี่ยมฟาร์มพอดี
0: เดี๋ยวดีไม่ดีไอตัวที่มันคลอดลูกไปใหม่ๆนี่เดี๋ยวจะรีดนมให้ดูให้น้องคนดีชิมนมแพะดู
1: โอ้โหนมจากเต้าของจริงเลยนี่นมจากเต้า
0: คลองนี้ผ่านการตรวจโรคมาละ
1: เป็นหมดทุกโรคไม่ใช่ ปลอดโรคทุกอัน
2: ไป
1: เอาตัวท้ายละ
2: ขึ้น
1: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวท้ายละขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเร็ว
0: รบกวนคุณหมอไอ้คัดมาสักตัว
1: เลือกตัวนะฮะ
0: ครับเลือกมาสักตัวนะครับ
1: ตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าไหมนี่น้องคนนี้รู้ป่ะเขาเลี้ยงอะไรอยู่นี่เห็นป่ะนี่เขาเลี้ยงอะไรอยู่ป่ะรู้ไหมอะไรอันนี้เป็นก้อนเกลือแร่มีกี่แบบครับมีสองแบบอะที่นี่
0: มีสองแบบครับ
1: ครับสีแดงกับสีขาวต่างไงฮะ
0: อันนั้นจะเน้นแพะกับแกะตรงๆเลย
1: ครับ
0: อันนี้สำหรับวัวแต่ก็เสริมไปถ้าให้กินสำหรับตัวสีแดงตรงๆเลยมันก็จะมีสารบางตัวอย่าง
1: พวก
0: คอปเปอร์มากเกินอะไรแบบนี
1: ้ก็เลย
0: ต้องให้สลับกัน
1: แต่ผมรู้สึกเขาชอบกินสีแดงนะเนี่ยแหว่งไว้มากกว่านั้นเนี่ย
2: แล้วทำไมโรงเรือนแพ้ต้องมีไอ้สีดำๆคุมไว้ด้วยคะ
0: โรงเรียนเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงลมมันแรงแล้วแสงแดดก็ร้อนจัดเราก็เลยเอาแสลนสีดำเนี่ยมาคุมไว้กันทั้งลมกันทั้งแดดเพื่อไม่ให้ แพะเรามีปัญหาหรือว่าป่วยไม่สบายค่ะก็เลยต้องคุมไว
1: ้กินกิน
0: ตัวไหนที่จะโชคดี
1: ตัวนี้แล้วกัน
0: มา
1: แล้วกัน
3: ไหนๆมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องดูแลกันให้ครบครับทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยป้อนยาถ่ายพยาธิตรวจร่างกายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรีดนมแพะครับ
2: โอ้ยเหนื่อย
0: เหนื่อยละ
1: เดินขึ้นดอยมาเหนื่อยได้แค่นี้เองผ่านมา5ดอยเอง
0: ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนตัวไม่กี่ป่ะทันไงเจ้าของสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวั
1: สดีครับ
0: อันนี้คุณเนครับ
1: คุณหมอครับ
0: อันนี
2: ้น้องคนดีคร
0: ับ น้องคนดี
1: ครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่า
2: เหนื่อยค่ะ
1: เหนื่อย
4: เดี๋ยวไปดูสัตว์ที่พี่เลี้ยงกันดีกว่าถึงเวลาให้อาหารพอดี
1: อันนี้ก็มีเลี้ยงแกะ
4: ครับผม
1: ผมเห็นอาหารด้วยมีหลายอย่างมีกี่อย่างที่นี
4: ่ที่นี่แกะเป็นหลักเลยครับ
1: แกะเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะ
4: อย่างอื่นก็เป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน
1: อันนี้มีแกะเนี่ยผมเห็นเยอะเหมือนกัน
4: ประมาณเกือบ200ตัวครับ
1: อ๋
4: อหลักๆก็จะมีซานต้าอีเนสครับซึ่งเป็นแกะเนื้อครับซึ่งแกะเนื้อเนี่ยเขาจะไม่มีขน
1: ครับ
4: คนที่จะไม่ทราบเนี่ยบางทีก็จะนึกว่าเป็นแพะ
1: อ๋อครับ
4: ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารพอดีเรามาให้อาหารแกะกันก่อนเลยดีไหมครับ
1: ดีฮะ
4: โอ้ย
1: มากันเพียบทำไมคุณเนถึงสนใจมาเลี้ยง
4: ตอนแรกผมเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ20ตัวครับ
1: เลี้ยง
4: ให้มันกินหญ้าในสวนผลไม
1: ้อ๋อคือกะว่า
4: ก็คือว่า
1: เราจัดวัชพืช
4: ใช่ครับพอเลี้ยงไประยะนึงเริ่มศึกษาก็เริ่มพบว่าการเลี้ยงแกะเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาได้หลายส่วนเลย
1: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นเนื้
1: อ
4: จะเป็นขนของเขา
1: ครับ
4: จะเป็นหนัง
1: ครับ
4: แล้วก็รวมทั้งมูลเขาด้วย
1: ครับ
4: ก็เลยเป็นที่มาทีนี้ก็เลยขยายฝูง100 200ตัวผมว่าก็ถือว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับ
1: เป็นระดับครัวเรือนที่ดูแลได้เอง
4: ดูแลได้เองเพราะว่าถ้าเทียบในระบบแบบอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องเป็นพันตัวหรือเป็นหมื่นตัวขึ้นไปในขณะที่ข่าวนะฮะเราจะเห็นว่าความต้องการบริโภคเนื้อวัวก็เยอะทีนี้เนี่ยวัวเนี่ยเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาตั้ง1ปีในขณะที่แกะเนี่ยปีนึงเนี่ยเราสามารถได้ผลผลิตจากเขา2ครั้งก
1: ็
4: คือเขามีลูกได้2ครั้งต่อปีแล้วก็อายุเขาประมาณ5เดือนถึง6เดือนแล้วก็สามารถทำเนื้อได้ละในขณะที่วัวเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการทดแทนภาวะขาดแคลนเนื
1: ้
4: อคนหลายๆคนยังไม่เคยทานเนื้อแกะก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างเนี้ยนะครับส่วนนึงที่ทำให้เนื้อของแกะหรือแพะมีกลิ่นมีปัจจัยอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกรรมวิธีการผลิตเนื้อก
1: ็
4: คือการชำแหละข้อที่2ก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงอย่างในต่างประเทศเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมก็มีการใช้อาหารข้นในการขุนเยอะทำให้เกิดไขมันสะสมเยอะเพราะฉะนั้น
1: กลิ่นอาจจะเยอะ
4: กลิ่นก็อาจจะเยอะก็คือถ้าเราควบคุมตัวแปร 2-3 ตัวนี
1: ้
4: จริงๆเนื้อแกะเป็นอะไรที่วิเศษมาก
1: แกะขนนี่เอาขนอย่างนี้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการก่อนเชื่อไหมฮะว่าจากขนแบบนี้มอมแมมแบบนี
1: ้
4: เราสามารถนำไปทำเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่หน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเสื้อกันหนาวนั่นเองแล้วก็ผ้าพันคอด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าถ้าเราทอบางๆนะฮะก็คือเราใส่มันจะเบาในขณะที่อบอุ่น
3: ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการตัดขนแกะแบบที่ชาวดอยหลวงเขาทำกันผมขอพาคุณผู้ชมบินข้ามทวีปไปถึงประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนครับเพื่อชมการตัดขนแกะจากแหล่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คืออะโกรโดมครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงแกะมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงยังเป็นสถานที่โชว์การตัดขนแกะด้วยวิธีที่เรียกว่าโบเวนอีกด้วยครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณกรอตฟี่โบเวนนักตัดขนแกะชื่อดังของนิวซีแลนด์ซึ่งว่ากันว่าวิธีการตัดขนแกะแบบนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งทีเดียวนะครับ
2: เขาถึงได้อยากตัดขน
4: ใช่ค่ะโดยปกติแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของแกะเนี่ยเราควรจะตัดขนให้เขาอย่างน้อยปีละ1ครั้งในช่วงหน้าร้อน
1: ครับเพราะว่าขนนี่มันเก็บ ความร้อนได้ดีมากฮะไม่เขาระบายความร้อนไม่ได้
4: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องความสะอาดด้วย
1: ครับ
4: คือไม่ว่าจะอยู่ในเขตร้อนหรือเขตหนาวก็คือปีหนึ่งเราควรจะตัดขนให้เขา1ครั้งครับ
1: ครับ
4: วิธีการตัดขนที่ถูกต้องนะครับท่านั่งของเขาจะเป็นท่านี้แล้วก็ในการตัดเนี่ยจะต้องใช้ตัดยังไงให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เขาเครียด
1: ครับ
4: ในต่างประเทศนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราจะใช้แบตเตอรี่ตัดไล่ตั้งแต่ด้านข้างนี้มาปุ๊บๆในต่างประเทศเขาจะทำเร็วมากแต่เนื่องจากเมืองไทยเราเนี่ยอุปกรณ์เฉพาะแบตเตอรี่นั้นแพงมากแล้วยังไม่คุ้มทุนกับจำนวนแกะที่น้อยเราเลยจำเป็นต้องใช้กรรไกรก็คือใช้วิธีตัดมือแบบวิธีโบราณ
1: ครับ
4: ถ้าใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะให้เขานั่งแบบนี
1: ้ครับ
4: แต่ว่าถ้าใช้กรรไกรเนี่ยเราจะให้เขานอนตะแคงเราก็จะมีคนช่วยเราจะทีนี้เนี่ยวิธีการตัดเนี่ยเราจะต้องไล่ไปจากที่ท้องการตัดขนให้ดีก็ควรจะตัดให้ได้ออกมาเป็นแผงนะครับนี่นะครับเราก็จะไล่อย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอีกฟากหนึ่งเนื่องจากเวลาเราตัดอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลานาน
1: ครับ
4: บางทีเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการเขาดีๆบางจังหวะที่เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยมากๆเราจะไม่ต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆของขนนะครับเพราะคุณภาพจะไม่เท่ากัน
1: ครับ
4: คุณภาพขนที่ดีที่สุดจะอยู่บริเวณแผงคอครับเพราะว่าเป็นขนที่มีความละเอียดมากที่สุด แล้วก็ขนบริเวณคอเนี่ยจะมีความสกปรกน้อยกว่าบริเวณอื่นเกรดของขนเนี่ยราคาก็จะต่างกันแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ที่ขายกันในเครือข่ายที่แปรรูปขนเนี่ยนะครับ ขนดิบก็อยู่ที่กิโลละประมาณ120บาท แต่หลังที่ไปผ่านกรรมวิธีแล้วก็ปั่นมาเป็นได้แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาท ตัวนึงจะได้ประมาณ 2-5 กิโลครับความละเอียดของขนวัดกันด้วยหน่วยของไมครอนนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานกำหนดอยู่ว่าแกะสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเหมาะที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับส่วนที่ละเอียดสูงเนี่ยก็เหมาะที่จะทำพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอขนแกะเนี่ยผืนเล็กๆบางๆเนี่ยแต่ว่าให้ความอบอุ่นมากเลยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
0: นุ่มนะ
4: กับผ้าฝ้ายลองจับดูครับ
0: นุ่มไหม
1: นุ่มฮะ
2: คือถ้าเราต้องการเสื้อขนแกะเนี่ยค่ะ
4: ค่ะ
2: เราจะต้องใช้แกะกี่ตัวคะ
4: ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเสื้อครับซึ่งถ้าเราคำนวณคร่าวๆเราคำนวณจากน้ำหนักนะครับอย่างขนแกะที่ขนแกะดิบที่เราตัดเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ประมาณ 2-5 กิโลใช่ไหมฮะแต่เวลาเรามาแปรรูปแล้วเนี่ยส่วนที่เราได้เป็นเส้นใยจริงๆเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นอย่างเสื้อกั๊กที่ผมทดลองทำเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าก็อาจจะต้องใช้แกะถึงประมาณ4ตัวขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดขนแกะแล้วเนี่ย
1: ครับ
4: เราก็จะต้องทำความสะอาดสีดำๆที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นไขมันคราบไขมันจากผิวหนังของเขาที่ติดนะครับ
1: ครับ
4: เราก็จะต้องต้มให้ไขมันออกก่อนต้มน้ำให้พอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ขนแกะลงไปเลยนะครับลงไปแป๊บเดียวเนี่ยสิ่งสกปรกที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะออกมาทันทีเลยหลังจากที่เราต้มระยะนึงแล้วนะครับเราก็จะต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปล้างในน้ำสะอาดแล้วก็แช่ผงซักฟอกไว้อีกทีนึงหลังจากนั้นพอเราซักแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปตากแดดพอแห้งแล้วเราถึงจะนำไปปั่นไปยีแล้วก็ปั่นเส้นต่อไปหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับแล้วก็ไปตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ขนดิบเป็นแบบนี
1: ้ครับ
4: เป็นยังไงขาวขึ้นไหมคะ
1: นี่ขาวขาวขึ้นแล้ว
4: อันนี้คือขนดิบเลยแต่พวกนี้นี่คือเราไปผ่านกระบวนการย้อมสีมาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแปรงขนแล้วก็ปั่นเส้นใยให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องใช้ที่แปรงขนต้องใช้2อันอันนี้เรียกว่า wool guarder นะครับภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ขนแกะประมาณนึงวางลงไปบนแปรงอย่างนี้แล้วก็เราก็จะต้องยีอย่างนี้ครับสังเกตดูนะครับ
1: จะยีไปเรื่อยสักพักนึง
4: จนไปเรื่อยๆสักพักนึงครับ
1: จนมันฟูได้ที่
4: จนมันฟูได้ที่แล้วก็เราสังเกตดูว่าสิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกไปพอเราได้เราได้ขนแบบนี้แล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เรายีเป็นก้อนอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปปั่นเป็นเส้นก็หลังจากที่เราปั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทำ ป็นเสื้อผ้า
5: ครับ
4: นั้นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทดลอง
5: โ
4: อ้อันนี้จะเป็นเสื้อกั๊กนะครับก็จะเป็นขนแกะ 100%
5: แล้วมันต้องไปย้อมสีอะไรมั้ยคะโดยปกติอ
4: ันนี้ไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติ
5: แล้วเขาใส่ใช้สีนี้กันเลยฮะเวลาคนใส่กัน
4: แล้วแต่ฮะว่าเราต้องการสีอะไรแต่คืนนี้ผมต้องการโชว์ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นขนแกะจริง
5: ๆธรรมชาตินะฮะ
4: ใช่อันนี้ใช้วิธีการถักเส้นใยจะใหญ่หน่อย
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีน้ำหนักหน่อยแต่คือใส่แล้วมันบางแล้วมันอุ่นอันนี้ใช้ได้ขนแกะประมาณกิโลกว่าๆเกือบ2กิโลอ่ะครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่เกือบ 3,000 ละ
5: โห
4: ยังไม่รวมค่าทอ
5: ครับนี่เฮ้ยเท่ฮะเนี่ยโอ้อุ่นเลยฮะเนี่ย
1: คราวนี้ผมเห็นหมดแล้วว่าแกะตัวนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
4: ครับ
1: เนื้อเอาไปรับประทานได้ขนก็มาใช้ได้มูลผมอยากรู้มูลแล้วคราวนี้
4: ก็เมื่อกี้ที่เราเจอกันครั้งแรกอันนั้นผมกำลังตากมูลอยู
1: ่เอาผมนึกว่าพรวนดิน
4: ไม่ใช่นั่นคือมูลแกะครับในแต่ละวันก็คือเราต้องนำไปตากแดด
1: ครับ
4: หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการ
1: คราวนี้ขี้แกะที่ได้ก็จะเอาไปเป็นปุ๋ย
4: แล้วก็นอกจากนั้นเรามีระบบแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร
1: ครับ
4: ก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเปลือกถั่วเหลืองพวกฟางข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระบบแลกเปลี่ยนก็คือผมนำมูลแกะหรือขี้แกะเนี่ยไปแลกกับวัตถุดิบเหล่านั้นแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารให้แกะได้ดีอีกด้วยมูลแกะเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าในมูลเขาจะมีแอมโมเนียกับยูเรียเยอะ
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยไนโตรเจนจะสูงก
1: ็
4: คือเหมาะกับพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงอย่างพืชไร่พวกข้าวพวกข้าวโพดแล้วก็หลายคนที่เอาไปทดลองดูนะครับก็พบว่าสามารถช่วยไล่หอยเชอรี่ในนาข้าวได้คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตม
1: ี
4: คนทดลองแล้วเขาก็เอาไปทดลองใส่สรุปว่าได้ผลจริงๆนอกจากหอยเชอรี่แล้วหนูที่ชอบมากัดต้นปาล์มเนี่ยนะครับหนูก็ไม่อยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการอันยืนยันแต่คือจากที่ชาวบ้านนำไปใช้เนี่ยก็บอกต่อกัน
1: มูลแกะไล่หอยเชอรี่
4: ฮะผมในฐานะคนเลี้ยงแกะเองเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่เราก็ตามไปดูอยู่ซึ่งเขายืนยันอย่างนั้นนะฮะ
1: ถ้าเกิดมูลแกะไล่หนูไล่หอยเชอรี่ได้นี่ชาวนายิ้มนะฮะ
4: ครับ
1: ลดการใช้ยาสารฆ่าแมลงไปได้เยอะมาก
4: ครับ
1: ข้าวที่กินเราก็ปลอดภัยโหยแกะตัวเดียวทำประโยชน์ไม่รู้กี่สิบอย่างเนี่ยเลี้ยงแกะดีกว่าฮะ
0: พามาดูอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในพื้นที่นะครับอยากให้คุณหมอได้เห็นว่าม
5: ัน
0: เป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวงเรานะ
5: ครับ
0: นอกจากแกะแพะแล้วนะครับ
2: เขาต้องจัดงานอะไรให้คุณหมอแน่ๆเลย
5: จริงเหรอ
2: ด
5: ู
0: โอ้สวัสดีครับ
5: โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อันนี้พี่น้องชนเผ่าของเราซึ่งจะมีการเลี้ยงปศุสัตว
5: ์ครับ
0: เป็นของตัวเองเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสุกรหรือว่าหมูก่อนอื่นเราต้องมาทักทายกับพี่น้องชนเผ่าของเราก่อนว่าจะทำยังไงนะครับ
5: ทำไงคร
0: ับ สวัสดีครับแล้วก็จับมือกับพี่น้องชนเผ่าเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้พี่น้องเราว่าเขาจะไว้ใจไว้วางใจเราครับว่าเราเป็นพี่น้องกับเขาวันนี้มาเยี่ยมมาเที่ยวหาเนาะ
5: เยี่ยมครับผมอยากทราบนิดนึงครับคือเสื้อเห็นมีทั้งสีขาวสีแดงชมพูสีดำอะไรเงี้ยสีม่วงเงี้ยมีความแตกต่างกันไหมครับ
6: แต่อันนี้นั่นเป็นสาวอ่ะ
7: เป็นโซดู
6: เป็นโซดูผู้หญิง
7: ขาว
5: เอาผู้หญิงใส่สีขาวผู้ชายไม่ใส่สีขาว
6: ใส่อย่างงี
5: ้ผู้ชายใส่สีแดง
6: ผู้ชาย
7: แม่บ้านใส่อย่าง
5: นี้อ๋อทำไมบ้านสีดำคุณหมอก
0: ็
5: มาดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับพี่น้องที่นี่ใช่ไหมครับ
0: เพราะพี่น้องชนเผ่าพูดง่ายๆคือจะเอาหมูตัวเล็กๆนี่พอจะไปได้อยู
5: ่
0: ว่ามันเป็นอะไรไม่สบายยังไงแต่ถ้าตัวโตๆตัวใหญ่นี่คงให้อุ้มไปที่อำเภอไม่ไหวอะครับเราก็ต้องมาบริการถึงที่ให้กับประชาชนหรือให้พี่น้องของเรา
5: ส่วนมากก็มีปัญหา
6: บางทีหมูมันตัวใหญ่เนาะคลอดไม่ได้อะไรไม่ได้ออกลูกไม่ได้ก็เลยต้อง
5: หาหมอคลอดไม่ออกหมอก็มาช่วยทำคลอดให้ฉีดยาเร่งคลอดอะไรนี้ให้แล้วที่บ้านเลี้ยงกันเยอะไหมครับหมูเนี่ย
6: จะมีทุกหลังคาเลย
5: ทุกหลังคาเลยก็จะเลี้ยงอย่างน้อยตัว2ตัว3ตัวอย่างเงี้ย
0: หมูที่พี่น้องชนเผ่าเราเลี้ยงค่อนข้างจะมีความทนทานต้านทานโร
5: ค
0: กินอาหารเหลือเศษจากที่พี่น้องเขากินแล้วเอามาให้หมูพวกนี้กินก็มีความทนทานต่อโรคแต่ก็มันก็ต้องมีการป้องกันโรคก็ทำวัคซีนถ่ายพยาธิมันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเหมือนแพะเหมือนแกะ
5: แล้วทุกบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยผมสงสัยว่า
1: ขาจะมีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับหมูไหมฮะเพราะว่าเห็นทุกบ้านมีหมูหมดเลยฮะ
8: มีประเพณีครับ
1: ประเพณีอะไรบ้างครับ
8: ประเพณีถึงเวลาปีหนึ่งก็เขาจะเลี้ยงหมูคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่ง
1: ครับ
6: เป็นพระบุรุษหรือวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้ว
1: ครับ
6: มากิน
1: กลับมาแล
6: ้วให้มากิน
8: ให้มากิน
6: เรียกให้มากิน
8: เรียกให้มากิน
6: เลี้ยงผีเนี่ย
1: อ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าใน

0: ึ่งเนี่ยก็จะมีพิธีก็คือให้บรรพบุรุษกลับมากินอาหารที่เราทำให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนไหว้แหละพิธีไหว้เหมือนไหว้เหมือนคนจีนอ่ะไหว้บรรพบุรุษกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามากินต่อเป็นสิริมงคลกับเราก
1: ็มีประเพณีที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประเพณีที่ดี
0: ครับ
1: สามารถป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องชนเผ่าเราเนี่ยจะไม่เอาหมูจากบ้านอื่นก็คือจากหลังคาอื่นเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านของตัวเองถ้ามีการเอาเข้ามานี่อาจจะมีวิธีการเสียค่าปรับอะไรพวกนี
2: ้หลังคาอื่นนี่ก็คืออย่างเช่นว่าอยู่บ้านหลังนี้ก็คือหลังคานี้
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างเช่นถ้าบ้านหลังนู้นจะเอาหมูไว้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยครับ
3: ไม่ได
4: ้
0: ทำไมครับ
3: แต่ผิดประเพณีหนึ่ง
0: ผิดประเพณีเลย
3: ครับ
0: แล้วเรามีวิธีถ้าเกิดจะต้องเอาเข้ามาสมมติบ้านหลังนี้
5: ถ้าจะเอาเข้ามาต้องเจ้าของบ้านที่ล่ะ
3: เจ้าของมันรับมาเอง
5: คนอื่นเข้ามาไม่ได้
6: คนอื่นเอามาไม่ได
3: ้2 บาท
0: อับ2 บาท
3: แล้วก็ผีนี่ทำพิธี
6: ไปซื้อหมูมาไปซื้อหมูมาอีกมาเลี้ยง
0: อ๋อก็คือต้องเสียค่าปรับแล้วต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีกก็ถ้าบอกว่ากว่าจะเอาเข้ามาได้ก็
5: ต้อง
0: ขออนุญาตบรรพบุรุษด้วยในการเอาเข้ามาใหม่
1: เหมือนกับว่าประเพณีเนี่ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่ว่าป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
0: ครับซึ่งก็ดีนะฮะ
1: ซึ่งเป็นประเพณีที่น่าเลื่อมใสน่านับถือเหมือนกัน
0: ครับก็มีเขาคิดกันป้องกันนะโดยใช้กุศโลบายที่ทำให้ปลอดภัยกับโรคที่อื่นวันนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาไปกับน้องคนดีมาเนี่ยก็เห็นหลากหลายปศุสัตว์หลากหลายตัวหลากหลายชนิดนะฮะทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมูนะฮะสิ่งที่ผมเห็นสังเกตได้คือรอยยิ้มเวลาเราเข้าไปหาเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยกันพูดง่ายๆนะฮะ
1: มันมีความขัดแย้งกันในชุมชนเขามีความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยชุมชนดูแลชุมชนนะครับเราก็ดูแลสัตว์มีความสุขผู้เลี้ยงก็มีความสุขครับ
0: วันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับปศุสัตว์บนดอย
1: ยินดีมากครับ
0: ได้เห็นชีวิตผู้คนได้เห็นชีวิตของพี่น้องชาวเผ่าปากยอนะฮะที่แต่งชุดเผ่ามาเลยนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงได้เห็นนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากยอมากนะครับที่ให้โอกาสได้แวะมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาเห็นหมูนะฮะหมูดอยเขาเรียกหมูดอยฮะหมูดอยลูกดกมากฮะ
2: แต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดตามรายการ Animal Speak ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ
0: งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มีฮกเกี้ยนเป็นหมี่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายฮกเกี้ยนมีเอกลักษณ์ของเส้นต่างออกไปจากเส้นอื่นๆจึงปรับให้เกิดเมนูใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการรับประทานนะครับ

0: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุกและตู้เติมสุกเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุกเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุกนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: สวัสดีครับโอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
1: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
0: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
1: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
0: หนุมานทานสมร
1: ครับ
0: อ๋อนี่โหพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
1: เอ้าน
0: ี่วันนี้มีอยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
1: อ๋อที่นี่
0: อ่ะ
1: บ้านศิลปิน
0: โอ้โห
1: บางหลวง
0: บ้านเป็นคลองบางหลวง
1: ใช่จ้ะ
0: เคยเห็นแต่ในทีวี
1: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
0: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
1: ใช่ตัวเรา
0: จะรบกวนหน่อย
1: รบกวนอะไร
0: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
1: ่
0: ได้ไหม
1: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
0: ค้นตัวเหรอเอาได้เออหน้าต่าง
1: ไหนดู
0: ซ
1: ิไหน
0: โอ้ยมาเนี่ยเอาจากข้างบนก็พอไม่ต้องคนข้างล่างปลอดภัยไหมฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
1: ให้เข้าชม
0: สถานที่
1: ฟรี
0: บ้านศิลปิน
1: ฟรีเลย
0: ฟรีนะ
1: ไม่เสียค่าใช้จ
0: ่ายไม่โกหกนะ
1: เชิญ
0: นำ
1: มาเลย
0: จะคุณนำไปเลยจะไปโอ้โห
2: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
3: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่องเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาภิกุล
5: ครับ
4: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้ครับ
6: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
4: โอ
6: ้ครับแกก็ออกเสือ
4: โลสำเภามาเสือพันธุ์มา
6: แล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
4: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
6: รุ่นที่3ครับ
4: รุ่นที่3
6: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
4: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำเป็นยังไง
6: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมานึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
3: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
6: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
3: รา
6: ใช่ครับนะหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
3: เก็บหัวเชื้อไว้
6: แล้วก็เก็บหัวเชื้อไว้ก็มาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
3: หัวไม่ใช่แค่ตกท่อมาร้อยปีหัวเชื้อก็ร้อยปี
6: ใช่
4: คือโรงงานก็ร้อยปี
3: เชื้อเก็บมาร้อยกว่าปี
6: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานั่งขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
4: ครับ
6: อ
4: ันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
6: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
4: ใส่
6: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับนั่นแหละคร
4: ับอันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
4: แล้วถ้าหวานล่ะครับ
6: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
3: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
6: ใช่นั่นแหละฮะเราเอามาเสร็จเราเอาโมลาสมาต้ม
3: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
6: ไม่ใช่ครับโมลาสเพราะมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
3: เอากากน้ำตาลมาต้ม
6: ใช่นั่นแหละเพราะในฉลากนี่ฮะในฉลากก็จะเขียนเลยครับซีซอสจากกากน้ำตาล
4: อ๋อครับผมและที่นี้ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
6: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ย มุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมา
5: อ
6: พอเราชักน้ำหนึ่งขึ้นมาเสร็จเราได้สูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
4: ครับ
6: พอสูตรสองเนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม
4: ่คือเราเหลือกากของ
6: กาก
5: กากที่อยู
6: ่ใช่
5: เอาแต่น้ำ
6: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตรสองความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
5: เจือจางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเพราะเราเติมเกลือเข้าไป
6: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
5: อ๋อ
4: ทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
6: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
4: ครับผม
6: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหลน
5: ที่ทำเต้าเจี้ยวหลนก็ใช้นี
6: ้
5: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้
6: ผัดเอ้พวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเง
4: ี้
6: ย
4: มันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
6: น
4: ี้เลย
6: ซีกๆอย่าง
5: น
6: ี้เลยคร
5: ับ
6: เขาก็ต้องสมมติว่าถ้านั่นถ้าหล่นเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
5: ่
6: อย
5: ่
6: างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
4: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
6: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
5: ทำไงเต้าเจี้ยว
4: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้
6: าเจี้ยวด้วย
4: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
6: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
5: ใช้ถั่วอะไรคร
6: ับถั่วเหลืองครับ
5: ถั่วเหลือง
6: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
5: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
6: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
5: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
6: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมักสองวันก็ใช้ได้เลย
4: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
6: สั้น
4: แล้วถ้าเกิดทาง
6: เต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมานึ่งเหมือนกัน
5: เหมือนกัน
6: แต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื้
5: อ
6: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือพอเราหมัก

0: อันนี้มันจะโดนแดดเนี่ยพอแดดมันโดนแดดโดนแดดโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นไอ้ตัวเขียวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะที่มันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
1: อ๋อเห็นได้ยินวิธีการ
2: การทำแล้ว
1: แ
2: ต่กิน
1: เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
0: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากนะครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
2: ที่ส่วนใหญ่ที่ขายคือซีอิ๊วขาว
0: ซ
2: ีอ
0: ิ๊วขาว
2: มันแตกต่างกันเน
1: า
2: ะ
1: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
0: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักทัวร์แต่ธรรมชาติจริง
1: ร้อยกว่าปี
2: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวัน
1: เชื้อยังเชื้อร้อยปีแล้ว
0: ใช่ครับ
2: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมเป็นผิด
0: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
2: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
0: ครับผม
2: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะได้กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะซีอิ๊วก็จะอยากกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณเฮีย
1: สหรัฐ
2: มากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แบบมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
1: ย้อนวันวาน
2: ย้อนวันวาน
1: โรงงานซีอิ๊ว
2: ครับผมในย่านของดีย่าน
1: คลองบางหลวง
2: หรือคลองบางกอกใหญ่

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

บทบาทหลักของศูนย์คุณธรรมนั้นก็คือการที่ให้คนดีมีพื้นที่ยืนโดยใช้คำง่ายๆเลยก็คือการโชว์แชร์เชื่อมเราได้มีโอกาสมาโชว์มาแชร์แล้วก็มาเชื่อมโยงประสานงานซึ่งกันและกันในรูปแบบของคำว่าตลาดนัดคุณธรรมหรือที่เรียกเป็นทางการก็คือสมัชชาคุณธรรมนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นที่อยู่ในระดับจังหวัดหรือในระดับชาติก็ตามในสมัชชาคุณธรรมเองก็มีการจัดระบบขึ้นมาให้กลายไปเป็นพลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคราชการก็คือภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชนภาคศาสนิกสัมพันธ์สื่อมวลชนประชาสังคมเด็กโยชนครอบครัวในบริบทของชุมชนทั้งหมดนี้ก็จะมีโอกาสในการใช้สมัชชาคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดรหัสออกมาเป็นงานทางด้านวิจัยหรืองานวิชาการเพื่อไปพัฒนาคนที่เป็นแฟรนไชส์เคลื่อนที่ของศูนย์คุณธรรมนั่นเองที่เราเรียกเป็นทางการว่าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครับในแง่ขององค์กรคุณธรรมเองก็อยากจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมนั้นตัวคุณธรรมเองเป็นพฤตินิสัยที่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบนิเวศท่านจะอยู่ที่บ้านท่านจะอยู่ที่ทำงานหรือถ้าเป็นเด็กๆโยชนอยู่ที่สถานศึกษาก็ตามพฤตินิ

0: จนั้นยังคงดำรงอยู่เรียกว่าคุณธรรมการจะเป็นองค์กรคุณธรรมได้นั้นก็แสดงว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลังในการเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยของคนในองค์กรนั้นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลดีต่อหน่วยงานของเขาส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติครับ
1: หลักวิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้คือตรงนี้มองปัญหาใช่ไหมทางวิทยาศาสตร์มองเหตุทุกข์ในมุมมองการเรียนรู้สืบสาวหาสาเหตุแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์หรือเอาชนะความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดเด็ดขาดเลยก็เลยก็ได้และหลักการนี้มากลายเป็นกลไกเรียนรู้ก็หลักการในการเห็นปัญหาและปัญหาด้วยสาเหตุมาจากอะไรวางเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้เราพบว่าคุณธรรมมันเกิดอย่างเป็นธรรมชาติ
2: เรามาร่วมกันทำความดีในการสร้างองค์กรคุณธรรมที่ท่านอยู่จะเป็นครอบครัวคุณธรรมก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุมชนคุณธรรมก็ได้เอาแนวทางเราได้แนะนำเนี่ยเอาไปทดลองใช้หลังจากที่ท่านทำไปช่วงระยะหนึ่งท่านจะเห็นคุณค่าและอยากทำไปตลอดครับ
3: สังคมจะมีความสงบสุขได้ก็เพราะบุคคลมีคุณธรรมการส่งเสริมองค์กรให้มีคุณธรรมก็หมายถึงส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมแล้วสังคมจะมีความสุข
4: ถ้าหากว่าทุกองค์กรนะฮะต่างคนต่างมีธรรมาภิบาลที่ดีนะฮะแล้วก็มีคนดีอยู่ในองค์กรผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ในวงการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
5: การดำเนินการองค์กรคุณธรรมนั้นส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นการให้บริการประชาชนตามระดับก่อนหลังการไม่เรียกรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลครับ
6: เมื่อองค์กรมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาลแล้วเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจของสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรสิในขณะเดียวกันคนองค์กรก็จะมีความสุขที่มองเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำงานเพื่อให้สังคมนี้มีคุณธรรมเช่นเดียวกัน
7: วันนี้ถ้าองค์กรทุกองค์กรได้รับการส่งเสริมจากทางด้านคุณธรรมจะทำให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปพนักงานจะมีความสุขผู้บริหารจะมีความสุขเราทุกคนจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะเราทุกคนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในองค์กรในการทำงานร่วมกันและส่งให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน
8: นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทุกระดับองค์กรคุณธรรมคืออะไรและทำไมจึงมีผู้ให้ความสนใจอยากพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมคือองค์กรคนดีเพื่อสังคมดีที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชนมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเป้าหมายการพัฒนาองค์กรคุณธรรมองค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดีคือคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้นและองค์กรได้คุณค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินกิจการจากการมีสมาชิกเป็นคนดีมีคุณธรรมความหมายของคำว่าดีในที่นี้ควรมีจุดมุ่งหมายถึงความดีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับบุคคลให้เกิดการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามและทำแต่ประโยชน์สุขส่วนรวมระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคัดเลือกองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น3ระดับคืออันดับที่1องค์กรส่งเสริมคุณธรรมคือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเช่นการมีระบบกลไกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจไม่ชัดเจนองค์กรมีการประกาศข้อตกลงเจตนารม ธรรมนูญปัญญาร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือหลักธรรมคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาองค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากรทีมงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กรระดับที่2องค์กรคุณธรรมคือองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานและผลของการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้นปัญหาเชิงคุณธรรมลดลงและมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นองค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่ององค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลคุณธรรมโครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรมระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบคือองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนมีความสุของค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานขององค์กรตามปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำตามคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นองค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนองค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการสำคัญดังนี้ระเบิดจากภายในเกิดจากความสมัครใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรที่เข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งการให้ทำทำอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องผสมผสานกับกระบวนการการทำงานปกติขององค์กรและต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ติดในตำราจากหลักความจริงเริ่มจากเข้าใจความจริงสภาพความเป็นจริงในบริบทของแต่ละองค์กรและลงมือปฏิบัติจริงสู่ความดีงามเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำตามกระแสแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นความคิดวิธีการกิจกรรมเชิงบวกและสร้างสรรค์เน้นประโยชน์สุขส่วนรวมของคนในและนอกองค์กรการมีส่วนร่วมต้องเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของคนทุกระดับในทุกกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

เป้าหมายเราจะเป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมทบทวนต้นทุนความดีเราทบทวนตัวเองว่าเรามีดีอะไรและเราจะทำอะไรออกแบบภายในเรามาออกแบบกระบวนการภายในเช่นสร้างกติกาตั้งงานตั้งกลุ่มจิตอาสาทำแผนรณรงค์ออกแบบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมเราจัดกิจกรรมหลากหลายตอบโจทย์คนในองค์กรเสริมมาตรการสรุปบทเรียนให้กำลังใจยกย่องชื่นชมเราจัดมาตรการอำนวยความสะดวกเรื่องการพัฒนายกระดับสรุปบทเรียนคนในองค์กรสร้างเครือข่ายขยายผลส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภายนอกองค์กรคุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

0: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: ขอบคุณนะฮะสวัสดีคร
3: ับ
2: อ้
3: าวเต๋า
2: ถึงนะคร
3: ับถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุเกสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ยนะ
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็น

0: มือแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
1: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็ปลุกว่าเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกระดอน
0: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
1: ครับ
0: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
2: ครับ
0: จบ
2: หมดไป
0: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
1: ครับ
0: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
2: ส
0: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
1: ็
0: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
2: ังไงครับ
0: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยถูกไหม
1: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
0: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้ครับ
0: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
2: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
0: เรียนรู้ไปด้วยกัน
2: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
1: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึง
2: ความได้เปรียบ
1: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
2: วันนี้ขอบคุณกระดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะฮะได้ยินกระดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
3: มีเกิดไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
0: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
2: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับ

0: เดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับ
2: หมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองทหารที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุเกสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองพุทธนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: ็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์านากันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์านากันนิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบคันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปปกะเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: เชิญท่านผู้ชมพบกับท่านผู้อำนวยการนะคะคุณกล้ามาศยิปอินซอยที่จะนำเสนอว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรขอเชิญค่ะ
1: ขอบคุณค่ะครูสวัสดีค่ะกล้ามาศยิปอินซอยนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระราชนิเวศมฤคทัยวันค่ะจริงๆงานนี้ค่ะเป็นงานที่บูรณาการหลายๆส่วนเข้าด้วยกันจากส่วนงานต่างๆของพระราชนิเวศมฤคทัยวันส่วนงานหลักคืองานห้อง

0: สมุดค่ะเพราะว่า เป็นเรื่องของการอ่านแล้วก็จากนั้นก็ร่วมกับส่วนงานสวนหลวงสวนป่าซึ่งเราจะพัฒนาสวนตรงที่คุณกำลังนั่งอยู่ซึ่งเรียกว่าสวนมัทนภาธาเนี่ยค่ะให้เป็นสวนกุหลาบริมทะเลทั้งผืนเพื่อเอามาใช้ในงานดอกไม้แล้วก็งานเครื่องหอมแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนงานดนตรีไทยซึ่งเป็นวงของพระราชนิเวศมฤคทายวันนะคะครั้งนี้ค่ะที่เราใช้งานมัทนภาธาในวาระที่มัทนภาธามีอายุครบ100ปีไปเริ่มจัดงานเนี่ยเป็นการวางแผนการจัดงานระดมทุนครั้งใหญ่ของพระราชนิเวศมฤคทายวันเพื่อจะบูรณะพระราชนิเวศมฤคทายวันให้มีสภาพดีทั้งในส่วนของธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของวัฒนธรรมให้กลับมามีสภาพเสมือนในสมัยของรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ในที่สุดเราจะพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีที่ครบในปีที่มีที่เป็นวาระครบ100ปีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็100ปีพระประสูติการของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในปีพ.ศ. 2568นะคะเราก็หวังว่าทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยค่ะจะเชิญชวนให้ท่านอื่นๆเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของพระราชนิเวศมฤคทายวันแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณะอนุรักษ์แล้วก็รักษามรดกทางธรรมชาติแล้วก็ทางวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตต่างๆให้คงอยู่ณพระราชนิเวศมฤคทายวันแห่งนี้ให้เป็นที่เรียนรู้ของคนรุ่นต่อๆไปก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นสมาชิกบูรณาปถัมภ์ผู้ที่บริจาคซื้อบัตรเข้ามานะคะแล้วก็ขอขอบคุณโทรทัศน์ทางไกลสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่เข้ามาช่วยถ่ายทอดการแสดงแล้วก็การอ่านฉันเมื่อตอนกลางวันเพื่อให้คนรู้จักพระราชนิเวศมฤคทายวันต่อมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างที่เราทำที่พระราชนิเวศมฤคทายวันเนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความภูมิภาคภูมิใจในมรดกของชาติในด้านต่างๆแล้วก็ตลอดจนสามารถที่จะเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศ์ทุกพระองค์ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนสุดท้ายต้องกราบขอบพระคุณครูเล็กที่สนับสนุนพระราชนิเวศมาเสมอตลอดอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนพัทรวดีหัวหินเพื่อนเก่าอนันต์นาคคงแล้วก็นักดนตรีทุกท่านวงดนตรีไทยของพระราชนิเวศมฤคทายวันทีมแสงสีเสียงซึ่งซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างไม่ทราบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสว่าพระราชนิเวศมฤคทายวันจะสามารถนำเสนออะไรต่อไปได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์นะคะขอความกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์จะได้นั่งฟังเพลงกันเพลินๆนะคะต้องขอบพระคุณนักแสดงหลายๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงก็เริ่มตั้งแต่หัวหน้าวงของเราท่านอาจารย์อนันต์นาคคงนะคะแล้วก็คุณอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรอาจารย์โอนะคะจากจุฬาแล้วก็ท่านอาจารย์อาทิตย์นะคะท่านเป็นผู้เขียนบทซึ่งก็ตัดต่อมาจากบทพระราชนิพนธ์และท่านก็ร่วมแสดงเองด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ไก่สรรสนีก็มาร่วมแสดงก็จะมีนักเรียนนักร้องเด็กๆนะคะจากโรงเรียนพัทรวดีหัวหินอันนี้ก็เพื่อการสืบสานคือเราทำงานวรรณคดีของโบราณถ้าเด็กๆมาร่วมด้วยเขาจะปลูกฝังเขาให้เขาซาบซึ้งนะคะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นมากกว่าจะสอนเคยในห้องเรียนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณเมธจากพระราชนิเวศนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่แล้วมาร่วมแสดงด้วยในวันนี้ทุกท่านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการที่จะฝึกหัดการอ่านบทกวีมันก็ไม่เหมือนการอ่านหนังสือธรรมดานะคะ

แล้วก็มันไม่ใช่แค่อ่านออกเข้าใจได้มันจะต้องมีลีลาในน้ำเสียงซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทุกท่านนะคะให้เกียรติแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อจะทำงานวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อถวายแก่รัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศิลปินเป็นนักสร้างสรรค์นักคิดนักปราชญ์นักวิจารณ์ที่พวกเราทุกคนต้องศึกษางานของท่านเพื่อที่จะเดินตามรอยพระบาทแล้วก็ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอเชิญชมการแสดงค่ะ

ดอกกุหลาบแสงงามสะพรั่งหนามแหลมทว่ามีกลีบและกลิ่นยวนรัญจวนใจไม่ว่าใครๆก็นิยมนับถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจึงทรงจินตนาการสร้างสรรค์เรื่องมัทนพาธาหรือตำนานแห่งดอกกุหลาบด้วยพระราชปรีชาเรื่องราวนั้นมีว่าสุเทพเทพบุตรผู้เป็นจอมสวรรค์มีจิตผูกรักใคร่นางมัทนาเทพธิดาโฉมงามปรารถนาจะได้นางมาครอบครองคิดกัดกลุ่มรุ่มร้อนทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีความสุขสงบสักเวลา

0: เหงาอยู่เช่นนี้ตัวเจ้าก็รู้ดีว่าเหตุใดเป็นฉัน
1: ในที่สุดจอมเทพเรืองฤทธาก็ตำรับสั่งให้มายาวินร่ายเวทนำตัวนางมัทนา

ข้าพิฆนะสิ้นสุดประลัยอางามกายพระพรายประหนึ่งระวิอุทัยกงโกจนาไทยสห

0: ระคาอาคีคุณสุบันราชรัตน์พื้นสังจักรกระทาธรณีพันธ์พรามยักษ์สกุลพันธ์มาลายเชี่ยวชาญโยควิธีนักพีราพิปรายโดนกิจจักทั้งหลายสมเด็จยานคากองกรณีพิธีมยวิจิตจงสมมโนสิทธิโ
1: ทษวัฒนาต้องมนต์สะกดจนตกอยู่ในภวังค์จึงมาเฝ้าสุเทพจอมเทพผู้ทรงศักดาซึ่งได้กล่าวอ้อนวอนขอความรักจากนางด้วยหัวใจและศักดิ์ศรีทั้งหมด
2: โฉวิไลยะสุปรียามัทนาสุรางศรีพี่รักและกอบอภิรตีบ่มีเว้นเสน่ห์นักบอกหน่อยเถอะว่าดรุณีเจ้าก็จะยอมสมัครรัก
3: ตูข้าสมัครหรือไม่สมัครก็มีขัดจะคล้อยตาม
2: จริงหรือนะเจ้าสุมัทนาว่าจะเจ้าแถลงความ
3: ข้าขอแถลงวจนะตามสุรเทวโปรดปราน
2: รักจริงมิจริงรู้ก็ฉะไหนอรทัยบ่แจ้งการ
3: รักจริงมิจริงก็สุรชาญชัยโปรดสถานใด
2: พี่รักและหวังว่าทุจะรักและบ่ทอดบ่ทิ้งไป
3: พระรักสมัครณพระหทัยหรือจะทอดจะทิ้งเสีย
2: ความรักละเหี่ยอุระระทดเพราะมีอาจจะคลอเคลีย
3: ความรักระทดอุระละเหี่ย

0: หรือจะหายเพราะเคลียร์คลอ
1: โอ้โอ้กระไรนะมัทนาบอกไม่ต่อพระจีพอ
0: โอ้โอ้กระไรเอามาระงอมัทนาไม่พอดี
1: เสียแรงสุเทพนปฏิพัฒน์มัทนาบอกเปรมปรี
0: แม้ข้าบอกเปรมปรียชนี้ผิดจะโปรดก็เสียแรง
1: โอ้รูปวิไลยะสุภเลิศบอกไม่ควรจะใจแข็ง
0: โอรูปวิไลยะมะละแรงแล้วก็จำจะแข็งใจ
2: มัทนาโฉมสะครานหาได้ไม่ใจให้สุเทพแม้แต่น้อยเมื่อสุเทพพูดอย่างไรนางก็เอาแต่ทวนคำฟังดูเหมือนเล่นลิ้นแต่แท้จริงคือการปฏิเสธไม่ยอมรับรักอนิจจาความพิศวาสของสุเทพในที่สุดได้แปลเป็นความพิโรธโกรธเกรี้ยวกราด
1: ช้าก่อนเราจะไปไหน
0: หม่อมฉันอยู่ไปก็เครื่องแต่ทรงจะรำคาญ
1: บอกแกนมครานว่าพี่รำคาญ
0: หม่อมฉันสังเกตเองเห็น
1: เออหล่อนเนี่ยมาล้อเล่นอันตัวพี่เป็นคนโง่หรือบ้าฉันใด
0: หม่อมฉันเคารพเทพไทยทูลอย่างจริงใจก็บอกมิทรงเชื่อเลยกลับทรงดำรัสเฉลยชมชักชวนเชยและชิดสนิทเสน่หาพระองค์ทรงเป็นเทวาธิบดีปรากฏเกียรติยศเกรียงไกรมีสาวสุรางนางในมากมวลแล้วไซในพระพิมานมณีจะโปรดปรานข้าบาทนี้สักกี่ราตรีและเมื่อพระเบื่อข้าน้อยจะไม่ต้องนั่งละห้อยนอนโศกเศร้าส้อยชะเง้อชะแง้แลหรือหม่อมฉันนี่เป็นผู้ถือสัจจาหนึ่งคือว่าแม้มีรักจริงใจถึงแม้จะเป็นชายใดขอสมภาสไซก็จะไม่ยอมพร้อมจิตดังนี้ขอเทพเรืองฤทธิ์โปรดข้าน้อยนิดข้าบาทขอบังคมลา
1: อุเมมัทนาชะโจเล่ชิชิช่างจำนันจาแต่ละคำอุวาทาหรือกระบิดกระบวนความแต่หนูถามก็เจ้าไซบอกมีตอบแต่คำถามว่านิดาพยายามกะละเล่นสำนวนหวนก็และเจ้ามิเต็มจิตจะสดับดนูชวนผิวะให้อนงนวลชนะหล่อนทนงใจบอกไม่ยอมจะร่วมรักและสมัครสมอนไซก็ดนูจะยอมให้วันนิดานิวาสวรรค์ผิวะนางเผอิญชอบมารู้อื่นก็คร่าพลังจะทุรนทุรายสันยะบ่อยากจะยินยนเพราะฉะนั้นจะให้นางจุติสู่นัดแดนคนมัทนาประสงค์ตนจะกำเนิดนั่งรูปใดทวิบทจตุบาทหรือจะเป็นอะไรไซวัดทุนเลือกจะตามใจและจะสาบประดุดสันจะสถิตฉะนั้นกว่าจะสำนึกนโทษทันและผีวอนดนูพลันจะประสาทพระพรให้วันนิดาจะรันกลับนับประเทศสุลาลัยก็จะชอบสถานใดวัตถุตอบดนูมา
0: อาเทพศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระจะลงพระอาญาข้าเป็นแต่เพียงข้าบ่มีมุ่งจะอวดดีหม่อมฉันนี่อาภัพและก็ชอบบ่พึงมีจึงไม่ได้รองสีวรบาทพระจอมแมนอันทรงเมตตาควรจะประจบและตอบแทนคุณท่านที่มากแสนคณนาประมวลมีอันโปรดให้เลือกตามฤดีข้าณบัดนี้ขอเป็นซึ่งมาลีรุจิเรกวิไลวันสุดแท้แต่จอมสวงจะประสิทธิ์ประสาทพันขอเพียงให้มีคันธระรื่นระรวยหอมด้วยกลิ่นของข้าบาทก็จะได้ประนตน้อมใจนิดบูชาจอมสุรบ่มบำเพ็ญบุญข้าขอแต่เพียงให้มรุทรงพระการุณ
1: ที่จะงอนง้อขอนั้นเราจะยอมสรรพสิทธิดังใจจริงดูราท่านมายาวินนางนิถวินจะถือรูปเป็นมาลีก็บุพภาอย่างใดมีที่งามทั้งสีอีกทั้งมีกลิ่นส่งไกลแต่ต้องให้มีหนามไว้ป้องกันมิให้เหล่าเดรัจฉานพลานยับ
3: เทวะอันไม้งามสับมีลักต้องกับพระองค์ดำรัสนั้นมี

0: ในนันทโนทยานสีองค์พระสจีทับโปรดเป็นยอดมาลาเห็นมีแต่ในฟากฟ้าในแดนคนหามา มิได้แห่งไหนไม้เรียกพกากรชกับสีอรุณแสงปานแก้มชะแลมแดงดรุณีณยามอายดอกใหญ่และเกสรสวกคนทั้งมากมายอยู่ทนบ่วางวายมาทุรถขจรไกลอีกทั้งสะพรั่งน้ำดูจะเข็มประดับไฟพึ่งเขียวสิบินไข่บ่มิใคร่จะห่างเหินอันกุบชะกาหอมบริโภคอร่อยเพลินรสหวานสิหวานเชิญนรลิ้นพระเลิศรสกินแล้วระงับตรีพิทักโธสหายหมดคือลมและดีลดทุสเสมหะเสื่อมสันอีกทั้งเจริญกามคุณาพิรมนั้นเย็นในอุราพลันและระงับพยาธี
1: ดีละจะให้มารสีเป็นดอกไม้นี้โหมยงจะว่าฉันใด
2: ไหนๆจะเป็นดอกไม้หม่อมฉันพอใจเป็นดอกที่ออกนามมาข้าขอก้มเกศวันทาที่จอมเทวาการุณให้เลือกเช่นนี
1: ้ด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์อันประมวลมีณตัวกูผู้แรงหาญกูสาปพัฒนาหนองครานให้จุติผ่านไปจากสุราลัยเลิศสู่แดนมนุษย์และเกิดเป็นมารีเลิศอันเรียกกุบชะกะให้เป็นเช่นนั้นกว่าจะรู้สึกอุระระอุเพราะรักรึงเข็นทุกเดือนเมื่อถึงวันเพ็ญให้นางนี้เป็นมนุษย์อยู่กำหนดมีเพียงหนึ่งที่วาราตรีแต่หากนางนั้นมีความรักบุรุษเมื่อใดเมื่อนั้นแหละให้สามวัยคงรูปอยู่ไซบ่คืนกลับเป็นบุพผาหากรักชายและมัทนาบ่มีสุขาพิรมเพราะเริดร้างรักและนางเป็นทุกข์ยิ่งนักจนเหลือที่จักอดทนอยู่อีกต่อไปเมื่อนั้นผิดว่าอรทัยกล่าววอนเราไซเราจึงจะงดโทษทันนางมัทนาจุติยานานจงมรฐานสุระแมนสวรรค์ไปเถอะกำเนิดหน้าหิมวันดังดานุลันวจิสาบไว้

ไม้เรียกพระกากุปจกะสีอรุณแสงปานแก้มฉล่มแดงดรุณีณยามอายสุเทพตรัสสาบนางมัทนาให้ลงไปเกิดเป็นดอกกุหลาบหรือกุปจกาในโลกมนุษย์น่าจะกลับกลายร่างเป็นหญิงงามเฉพาะในวันเพ็ญหนึ่งคืนเท่านั้นกระทั่งนางได้พบชายที่นางรักนางจึงจะไม่กลับเป็นดอกกุหลาบอีกแต่หากเมื่อใดนางมัทนาได้ลิ้มรสผิดร้ายแห่งความรักและทูลขอความเมตตาพระองค์ก็จะทรงรับนางกลับสู่สวรรค์ตามเดิมพระศรีกาลทันสินได้นำต้นกุหลาบกุปจกามาปลูกที่อาสมท่านรักและเมตตานางมัทนาประหนึ่งธิดาความงามน่ารักสดใสของนางไม่ว่าจะเป็นในรูปดอกกุหลาบหรือดรุณีน้อยโสภาล้วนทำให้จิตใจของท่านฤาษีเฒ่าแช่มชื่นยิ่งนัก

จนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าชัยเสนได้มาล่าสัตว์ในป่าแล้วแวะพักณพระอาสมของฤาษีกาลทันสิทธิ์ประจวบเวลาเป็นคืนวันพระจันทร์เต็มดวงชัยเสนจึงได้ยนต์โฉมแม่ดอกกุหลาบ

0: รันจวนปั่นป่วนด้วยความรัก
1: โอ้โอ้กระไรเลยบ่มีเคยนะก่อนการพอเห็นก็ซาบซ่านฤดีรักบ่หักหายยิ่งยนวนิดาและก็ยิ่งจะร้อนคล้ายเริงรุมประชุมภายณอุราบลาลดพิษไหนบ่มีซามวัตถุงามสง่าหมดจนสุดจะหาพดสรเสริญเสมอใจองค์วิศวกรรมนันสิปั้นวัตถุไซพอเสร็จก็เทพไทยพิษรูปสุรางเพลินยืนเพ่งและนั่งพิษวรพักบ่หมางเมินงามใดบ่งามเกินมัทนานโลกสาม
2: โอวาอนาจใจและชะไหนนะเป็นชะนี้แต่ไรก็ไม่มีมานั่นนึกระเหระหนไม่เคยจะเชื่อว่ารตินั้นจะสับประดนมาสู่ณใจตนและจะต้องระทมระทวยเมื่อก่อนสิชายรักก็มีพักจะเอจะอวยอวดดีและอวดด้วยบ่มิเคยจะลุ่มจะหลงทั้งเคยเยาะเย้ยหยันนรผู้ภวาพวงว่าเขานะเขาคงจะบ่พ้นระอิดระอาเคยว่าบุรุษกล่าวว่าจะลวงยุพาและพาไปร่วมสิเนหาบ่มิช้าก็ทอดก็ทิ้งดังนั้นสิแม้ชายอภิปรายและอ้อยและอิ่งเราจึงมิสูงสิงและบ่รักสมัครสมานคราวนี้สิพบชายวรรูปวิเศษวิสารใจว่าและหวามปานฤดีนั้นจะโลด

0: ็นมโนพี่รบกันดีแล้วแรกรัก
1: แสงอรุณที่รอดและพาประกับฉลั่มฉลาวและสมที่นักณ

ชัยเสนกล่าวอ้างพระจันทร์และดวงดาวทั้งหลายเป็นพยานแห่งความจริงใจที่ตนมีต่อมัทนาแต่นางมัทนาตอบว่าทั้งเดือนและดาราย่อมมีเวลาที่เลือนหายไปจากฟ้าหากจะสัญญากันแล้วไซขอให้ซื่อสัตย์กับใจของพระองค์เองนั่นแหละจะดีกว่าเพราะชัยเสนนั่นคือกษัตริย์ผู้เป็นสมุติเทพบนโลกมนุษย์ด้วยความรักที่ท่วมท้นสวงชัยเสนและมัทนาได้มอบคำมั่นสัญญากล่าวปฏิญาณรักต่อกันและกันณริมฝั่งแม่น้ำในเวลาอรุณรุ่งแสงอรุณเรืองระเรื่อส่องสดใสประดุจความรักแรกอันสว่างละไมอยู่ในใจของสองหญิงชาย

ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆ

เหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆเป็นไปดังคำแห่งพระกาลทันสิความรักของชัยเสนกับนางมัทนาเป็นรักอันร่าร้อนเริงแรงไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นและอุปสรรคใหญ่นั้นก็คือนางจันทีผู้เป็นอัครมเหสีของชัยเสนพระนางรับรู้ข่าวของพระสวามีกับสนมคนใหม่ด้วยใจเจียนไม่ยศศักดิ์แห่งความเป็นพระราชธิดาเจ้าแคว้นมคธอัครมเหสีแห่งหัสตินาภุระมิได้ทำให้นางสามารถชนะใจพระสวามีซึ่งอภิเษกกับนางเพื่อผูกสัมพันธไมตรีระหว่างสองเมืองได้ชัยเสนพานางมัทนามาประทับอยู่ในอุทยานไม่ยอมกลับเข้าพระราชวังทำให้นางจันทีตั้งน้อยพระทัยและขับแค้นยิ่งนักวันหนึ่งพระนางผู้สูงศักดิ์

0: ระนศยุคนบาทนรนาถราชาหม่อมฉันสดับวาทระบือสนั่นไปถึงในนิเวศว่าพระนรินทราชไซเสด็จณถิ่นไพรพระสนุกสนานนักก็คอยจะเฝ้าองค์วรภูมิทรงศักดิ์หลายวันพระยังพักณพระมาลกาคารครั้นว่าจะคอยอยู่ก็จะดูเข้าการจะเสียและสามานดุจจะขาดสุภักดีฉะนั้นทนงอาจยุรญาตณสวนศรีขอมิ่งมกุฏมีกรุณาและงดโทษชัยแซงจะมาขัดพระหทัยหรือทำโกรธเพราะถึงจะไม่โปรดหรือก็คงบอกขาดไปแล้วหวังจะมาพบอรเอกกับอัมภัยซึ่งองค์พระสมชัยกรุณาและพากลับจากในพระนารันยักษ์ข้าก็มารับและเปล่งกระแสสับประจุคมอุดมดี
1: กระไรนะแดกดันและประชดนะจันทีนางเป็นมเหสีและก็ควรจะอยู่วังไม่ควรจะด่วนมาและอุวาทะเสียงดังดุดื้อจะมีหวังสุประโยชน์สถานใดก็ตามประเพณีพระบิดาประสาทให้มาเพื่อประพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศสองแล้วฉันก็ตั้งใจทนุนางและยกย่องก็คงจะคู่ครองบ่มีเริศมีร้างกัน
0: มีเริศมีร้างจริงละสิจึงกระหม่อมฉันนั่งแกล้วนวังจันทร์บ่มีเห็นเสด็จไป
1: ฉันเพิ่งจะกลับจากวนเขตตะใหม่ๆจะเข้าณวังในก็จะอัดอุราแท้
0: จะอัดอุราจริงแล้วพระจำจะทิ้งแม่รูปทองจะหมองแดดพระวิโยคก็เหลือทน
2: อันว่าเดี๋ยวนี้หรือจะยึดพระจุมพลพระอยากเสด็จดลก็บอกเคยจะขืนขัด
0: เดี๋ยวดูก็รู้ว่าพระสิโปรดนั้นแน่ชัดเหตุว่านรีรัตน์บ่มิเคยจะขัดขืนหญิงใดตรณีตัวแล้วก็ผัวบ่รักยืนฉะนั้นบ่ขัดขืนแล้วประจบสิผัวรักดนูสิเป็นลูกวรราชทรงศักดิ์ถือยศบ่รู้จักจะประจบประแจงดีที่ไหนหรือที่ไหนหรือจะสู้เยาวสุดาพระโยคี
1: อ่ะอย่านะจันทีว่าจะเธอน่ะเกินไป
2: พระองค์จะตรัสห้ามวรเทวีทำไมนางเป็นสุดาไทยอธิชารราชันถึงหากจะตรัสด่าก็บ่เจ็บกระหม่อมฉันพระองค์พระทรงทันกรุณาก็พอใจพระนางจะกริ้วกราดก็มิถึงกับบรรลัยโดยบารมีไทยสิริร่มนเกศา
0: ถึงฉันจะไร้ซึ่งพระมหากรุณาแต่ก็ยังไม่ชั่วช้าและบ่หมดนะยางอาย
1: เมย์นางจันทีพูดจากคราวนี้แสนจะหยาบคายเธอเป็นธิดาราชาหรือฉายฉันไหนปากร้ายเราแม่ค้าปลา
0: หม่อมฉันสามานเพราะพระองค์ท่านหมดพระเมตตาหาข่าวระบือลือจากพาราถึงพระบิดาคงเสียหทัย
1: นี่จะมาโกรธและมุ่งกล่าวโทษฉันผิดอันใด
0: พระองค์ทรงฤทธิ์จะผิดอย่างไรพระองค์เป็นใหญ่เหนือผู้เหนือคนถึงจะรับนางใดๆจากกลางอรัญไพรสนไม่ยกก็จำต้องทนเพราะข้าเป็นคนอาภัพอปรี
1: เธอก็มีสัตว์ยัยพูดหยาบนักนางจันทีควรยังยึดมั่นฉันเป็นสามีและไม่ควรที่กล่าวถ้อยหยาบช้าฉันขอบอกให้เธอจงเข้าใจว่ามัทนาก็เป็นนารีสีสุชาดาไม่หย่อนไปกว่าลูกเท้ามคตหล่อนควรเป็นคู่เคียงตัวฉันอยู่สมศักดิ์สมยศเธออย่าพูดมากไม่อยากฟังพดถึงเท้ามคตจะไม่พอใจใช่ว่าตัวฉันจะนึกประวันพรั่นจิตเมื่อใดถึงจะพิโรธโกรธก็โกรธไปตัวฉันไม่ได้เป็นข้าขอบขันมคตราชากับพระบิดาสิท่านชอบกันจึงได้ตกลงสององค์กล่าวมั่นตัวเธอกับฉันไว้แต่ยังเยาว์ ใช่ฉันตะกายไปรักโฉมฉายเองเมื่อไหร่เล่าสองบิดาท่านจัดการให้เราฝ่ายฉันนี่เล่ากอบกตัญญูจึงยอมตามท่านและไปทำการแต่งกับโฉมตรูแต่กันนั้นไซก็ได้เลี้ยงดูสมควรแก่ผู้เป็นมหิสีฉันจงใจรักและพี่น้องรักมีจิตไมตรีคงจะไม่ต้องคุณหมองคราวนี้ขอจงตรีดีก็คงแลเห็น
0: หม่อมฉันเข้าใจว่าทรงเลี้ยงไว้ก็เพราะจำเป็น
1: ตามใจเถอะนะถ้าเธอนึกเช่นนั้นก็อาจเป็นเช่นเธอเข้าใจมามัจนาเราไปดีกว่าอยู่อีกทำไมขืนอยู่ฟังเสียงก็เถียงกันไปยืดยาวยิ่งใหญ่ไม่เป็นแก่นสาร

องสปอยผัวแน่มึงนักเอาหัวบอดี้นี่จะรู้ไหมพระผัวก็ควรลงมัวพวงยิงชาวไทยวันนึกว่ากูใส่สุดตาบางคนราพี่กูจะใช้คน

0: พระนางจันทีทราบแน่ชัดแก่ใจว่าชัยเสนมิได้มีใจให้นางแม้แต่น้อยศักดิ์ศรีของนางถูกแม่หญิงกุหลาบชาวป่ายามหมิ่นฉีกและขยี้จะไม่เหลือดีความเครียดแค้นจริงชังทำให้นางคิดอาฆาตทั้งชัยเสนและนางมัทนานางจันทีจึงส่งข่าวไปทูลท้าวมคธผู้เป็นพระบิดาให้ยกทัพมาตีเมืองหัสตินาปุระของชัยเสนส่วนพระนางเองก็สมคบกับนางกำนันอราลีใส่ร้ายว่ามัทนาคบชู้กับสุภางผู้เป็นทหารเอกคู่ใจของชัยเสนเป็นความพลิกผันอันแสนร้ายเมื่อชัยเสนจอมกษัตริย์กลับหูเบาแม้พระองค์จะเชื่อใจสุภางแต่กลับลงเชื่อว่ามัทนาเป็นผู้ทรยศอย่างสนิทใจจึงตรัสสั่งให้สุภางนำตัวนางไปประหารส่วนสุภางพยายามทูลทัดทานว่านางมัทนาเป็นผู้บริสุทธิ์และแสดงน้ำใจสัตย์ซื่อภักดีของตนที่มีต่อชัยเสนแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ตามชัยเสนผู้ถูกโมหะครอบงำก็ไม่ยอมรับฟังสิ่งใดทั้งสิ้น
1: สุภาง
2: พระเจ้าค่ะ
1: สุภาง
2: พระเจ้าค่ะ
1: เจ้าได้กล่าวว่ามิได้เสน่หากับมัทนาอย่างใดผู้เห็นว่านางนั้นไซมีโทษผิดใหญ่สมควรประหารชีวิตจงชักดาบออกบัดเดี๋ยวนี้แล้วรีบเร็วรีบไปตัดเอาหัวนางมา
2: เทวะ
1: อะไร
2: เทวะ
1: เออน่าจะพูดอะไรก็ว่ามา
2: ข้าเคยสนองบาททุลีองค์พระทรงชัยแต่เล็กประจวบใหญ่บ่มิเคยจะขัดคำเมื่อมีพระบัญชาแล้วก็รับและรีบทำถึงหากจะชอกช้ำหรือจะเจ็บวรินทรีแทบตายบ่วายเพียรและพิยังบ่เสร็จดีเพียรจนประจวบที่นรนาถทบัญชาอังคาพยพของดะนุเป็นพยานว่าเคยทนและเคยฝ่าพระหุอันตรายแท้ทั่วกายข้านี้หรือก็มีนบาดแผลเพื่อได้แสดงแก่นรชนพิอยากดูทุกแผลก็สักขีจะแสดงกตัญญูบาดเจ็บก็โดยภูทระใช้ประจนศึกในงานพระผ่านเผ่าบ่มิเคยจะหยุดนึกใช้ไหนก็ใจฮึกบ่มิเคยจะกลัวใครแต่ว่านครานี้นรนาถทรงใช้ให้ฆ่าพระบาทไปและประหารพระชายาผู้ปราศจากมนทินโทษชนีนาขอรับพระอาญาเพราะมิอาจจะรับใช้อันชีวีของข้าจะองค์ก็หาไม่ขอมอบถวายไว้ณทุลีละอองบาทไหนไหนจะตายแล้วและก็ขอทำนูนนาคผู้คิดอุบายกาดณไม่ใช่พระเทวีซึ่งตามเสด็จจากหิมะวันอรันสีต่อไปอมรมีวรทิพยเนตรคงเผยผายขยายลักษณะผู้

0: ขบถบ่งชัดเจนจะเห็นตรงหรือว่าคดนะคือใคร
1: อุเมสุภาตัวมึงนี่ช่างเจรจาสาไถยิ่งพูดยิ่งนัวเข้าตัวร่ำไปมึงจะอยู่ใหญ่นักปัตตภีเฮ้ยนันจวัตจับสุภามัดเอาไปทันทีแล้วฆ่ามันให้มันไล่คืนนี้คนคดอัปรีไม่ควรอยู่นานส่วนมัทนาก็อหังการริเริ่มเหิมหานขืนจะเอาไว้ต่อไปไม่นานก็คงคิดการประหารกูตายจงเอาโฉมตรูไปพร้อมกับชู้ของนางโฉมฉายฆ่าเสียด้วยไซจะได้สมหมายพร้อมๆกันตายไปคู่เคียงกันปริยมวัฒนาก็ชั่วหนักหนาไม่ควรเลี้ยงมันจงขับนางออกนอกเมืองกรุงพันและอย่าให้มันนั้นกลับคืนมาฝ่ายนางทาสีโทษก็ควรมีจงลงอาญาส่งมันจำไว้ในตรูจนกว่าจะครบเวลารวมได้3ปีตาพรามหมอเท่าวุ่นวายนักเล่าผิดมากคราวนี้จงตระเวนขอบเขตธานีแล้วขับทัชชีพ้นเขตธาราช

นางมัทนาผู้ซึ่งบัดนี้กลายเป็นผู้ถูกความรักทรยศได้ทำพิธีพลีกรรมทูลเชิญสุเทพเทพบุตรให้มาช่วยนางสุเทพก็ขอความรักจากนางมัทนาอีกครั้งแต่ทว่าจิตใจของนางผู้ทนงยึดมั่นในสัจจะไม่มีเศษเหลือจะรักชายใดอีกแล้วนอกจากชัยเสนมัทนายังคงยืนกรานปฏิเสธความรักของจอมมหาเทพเมื่อเป็นดังนั้น

0: ภายหลังจึงได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าเป็นอุบายลวงของนางจันทีแต่ก็สายเกินไปซะแล้วความหึงหวงจนขาดสติทำให้ชัยเสนกลายเป็นผู้ต้องสูญเสียทุกสิ่งทั้งหญิงยอดรักและทหารกล้าคู่ใจพระองค์ทุกระทมยิ่งนักสิ่งเดียวที่ยังพอจะทำได้คือขอพระกาลทันสิทธิ์นำนางมัทนาในรูปดอกกุหลาบอันมีสีงามเหมือนอรุณเรือเมื่อแรกรักกลับไปสู่พระราชวังและตรัสขอพรให้กุหลาบนั้นดำรงอยู่ตราบกว่าชีวิตของพระองค์จะหาไม
1: ่อ้าวทุกดนูนทุกทวีก็แสนจะโศกวิโยคสุปริยะอย่าแนงขี้สิพิษเพราะจิตแรงอุบายะชั่วบ่รู้บ่แจ้งสิจึงหลงยามจะหนักสิชักจะบ้าจะปลงประหารชีวิตบ่มีประสงค์จะคงอยู่แต่เผอิญสุเสวีเตือนดนูฉะนั้นสิจึงสำนึกในตูบ่วางวายเสด็จประยุทธสมนิยมก็หมายและมุ่งฤดีจะรับพระสายสมรพลันจากพนาและคืนณเขตตะขันและมุ่งจะเสกสุราสุนารินันทนาภาเป็นพระอัครราชินีมหาสุมาตุแห่งนิกรประชานหัสนินโอ้พระเอิญก็มามิพบยุพินกระนั้นข้ายังทวินจะรับไปจึงจะเชิญสุกุปชกาวิไลและแทนอนงคะจงคาไลเธอปรึกษาข้าจะรับประทับณศรีวิกาและพร้อมกระบวนแห่ณฐานีรังสรรค์ถึงบุรีจะได้เฉลิมพระขวัญจะเปรอมิให้อนาถ

0: ชิญเถอะแม่และหนูเชิญเถอะมารสีเสด็จเถอะอย่าระคายฤดีดนูวอน
1: หนึ่งอวยพรให้กุบชกะสุรภกาคงดีหลบล่าบ่อสูญพันเป็นสิ่งชวนยวนจิตตนาระสุวคันช่วยระงับสรรพทุกข์หนักหญิงชายยามเริ่มรู้รสนฤดีรัตน์ใช้กุหลาบจะเริ่มใจอันดวงมาลีกุมชกาศีพีวะให้เพิ่งจะรู้ได้ว่ารักแท้และยามดมดอกกุมชกาแล้วก็จะแก้เดือนณดวงแดและสุขพันขอมาลีสีกุมชกาสิริสุขัน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาฝากกันบ้างชมก่อนเลยครับหนีร้อนไปช่องเย็นที่หุบเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความพิเศษทางธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน20องศาเซลเซียสตลอดปีวิถีชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยโสธรกับคุณปัญญาล่อปลาด้วยกล่องเยาะก่อนล้อมวงกินข้าวป่าริมลำห้วยได้ปลาได้ผักในหน้าแล้งนี้สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตหนุ่มโรงงานลาออกปรับพื้นที่บ่อกุ้งทำเกษตรพร้อมแก้ปัญหาดินเค็มด้วยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสมุทรสงครามหยุดยาวกันอีก3วันนะครับคุณผู้ชมมีที่ท่องเที่ยวกันแล้วหรือยังวันนี้ทุกทิศทั่วไทยครับจัดแหล่งท่องเที่ยวพร้อมที่กินมาฝากนะครับเริ่มจากเที่ยวทะเลยอดนิยมในช่วงนี้กันก่อนมีเกาะเล็กๆที่หาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับบางช่วงเนี่ยเดินจากหาดแล้วก็เดินไปถึงเกาะได้เลยนะครับนี่กลายเป็นทะเลแหวกแล้วก็แลนด์มาร์คเด่นตาที่สุดของชายหาดแห่งนี้ครับพื้นที่เกาะขนาดเล็กโดดเด่นตัดกับผืนน้ำสีฟ้าชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะขี้ปลาอยู่ห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติตัวเกาะเดี๋ยวจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมองดูจะคล้ายนกอีกส่วนหนึ่งก็จะมีช่องทะลุเวลาน้ำลงสามารถพายเรือลอดไปได้ครับและที่เรียกกันว่าเกาะขี้ปลาก็อาจจะมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่มีขนาดเล็กเชื่อว่าน่าจะเล็กที่สุดในอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับแต่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะได้มาเปิดประสบการณ์ซึ่งการขึ้นไปบนเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเลจะเสียเฉพาะค่าเรือเท่านั้นแต่ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวครับจะมีช่วงเวลาตามธรรมชาติที่น้ำทะเลจะลดลงต่ำมากๆจนกลายเป็นทะเลแหวก
1: เดือนพฤษภาคมเนี่ยน้ำทะเลจะแห้งค่ะแห้งแบบถึงเกาะขี้ปลาเลยอ่ะ
2: วันที่เท่าไหร
1: ่แต่ว่าประมาณวันที่7ถึง17พฤษภาคมแต่ต้องมาตอนเช้านะฮะเช้าหมดอ่ะน้ำจะแห้งมันจะเกาะขี้ปลานู่นเลยนะเสร็จแล้วก็เป็นหลายชั่วโมงนะกว่าจะขึ้นมันจะมีปะการังที่สวยมากตรงนี้เป็นแถวเป็นแนวเลยนะฮะปะการังสวยสวยจริงๆแต่ว่าเขาอนุรักษ์นะไม่ให้สมัยก่อนคนขโมยขึ้นไปเล่นสวยๆอ่ะ
0: และเมื่อ

0: มาบนเกาะแล้วครับมีถ้ำมีหาดทรายเล็กๆให้เดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าใครจะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือว่านั่งตกหมึกตกปลาก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบนเกาะนี่เป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลค้างคาวแล้วก็สัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาอีกหลายชนิดครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงไปไกลจนเกือบถึงเกาะครับแล้วถ้าหากชอบความตื่นเต้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็บานาน่าโบ๊ทไว้บริการมีอยู่17ลำราคาเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเทศบาลสุนทรภู่เนี่ยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานครับ
1: สามารถเข้ามาดำน้ำได้ดูปะการังได้มาถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามาบานาน่าโบ๊ทเนี่ยจะคนละ200บาทต่อรอบนะครับถ้าคนอยากไหนอยากอยู่นานๆก็จะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้บางลูกค้ามาอยากอยู่นานๆอะไรเงี้ยครับเขามาเห็นแล้วเขาสวยใช่ไหมไม่อยากกลับไงครับก็มีอยู่ชั่วโมงนึงก็มีครับชั่วโมงก็3,500บาท3,500อยู่ชั่วโมงทำน้ำเต็มอิ่มเลยเงี้ยครับ
0: และบางช่วงเวลาน้ำยังลงต่ำได้มากกว่าที่เห็นอีกนะครับคุณผู้ชมจนสามารถเดินจากหาดแม่พิมพ์ไปที่เกาะขี้ปลาได้เลยไม่ต้องนั่งเรือไปด้วยซึ่งหาดแหลมแม่พิมพ์ถือเป็นชายหาดที่ไม่เคยเงียบเหงานะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ร้านอาหารครบครันและยังเป็นสถานที่จัดแข่งกีฬาทางน้ำอยู่เสมอครับวันหยุดนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับไปจัดทริปแล้วก็เที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับสักประมาณ3วัน2คืนกำลังดีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างทั้งทุ่งโปร่งทองแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกแล้วก็จุดที่เป็นแหลมชมวิวนะครับแหลมสนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายทีเดียวครับต่อกับบรรยากาศฟ้าใสทะเลสวยไม่แพ้กันที่จังหวัดตรังนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนอกจากทรัพยากรสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นโบราณคดีชุมชนชาวประมงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากด้วยแล้วก็น่าศึกษาครับมีภาพเขียนสีรูปปลา2ตัวแล้วก็สัตว์โบราณอายุกว่า 2,000 ปีเป็นจุดชมวิวยอดนิยมครับการจะไปชมภาพเขียนสีอายุ 2,000 ปีต้องเดินทางไปที่เขาแบนะบริเวณหาดเจ้าไหมตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังลักษณะเขาเนี่ยเป็นเขาลูกโดดนะครับมีลักษณะคล้ายกระโดงฉลามบริเวณด้านบนมีความสูงหลายร้อยเมตรและเป็นเขาหินปูนที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งภาพเขียนสีอยู่ที่หน้าผาเขาแบนะตั้งอยู่กลางทะเลติดกับชายฝั่งหาดเจ้าไหมเป็นรูปปลา2ตัวลักษณะหันหัวลงทะเลแล้วก็รูปสัตว์คล้ายหัวเสือครับเขียนด้วยหมึกสีแดงซึ่งกรมศิลปากรประเมินว่านี่เป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วครับ
2: ทีนี้คาดว่าสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ของชาวประมงที่มาหลบลมเอาเรือมาหลบลมนะครับแล้วก็มีการภาพเขียนภาพประวัติศาสตร์ไว้บริเวณนี้นะครับนอกจากเขาใบหน้าแล้วนะครับบริเวณโดยรอบเรืออ่าวนคงหรือว่าอ่าวขามก็จะมีภาพลักษณะคล้ายๆกันมีการพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายๆมีชุมชนโดยรอบอยู่จำนวนนี้ครับ
3: เชื่อว่าคนเมื่อก่อนก็มาจอดพักเรือที่นี่
2: ใช่ครับใช่ครับลักษณะชุมชนก็คือชุมชนที่มาหาปลาบริเวณนี้นะครับเอาเรือมาหลบลมเพราะว่าลักษณะเขาใบหน้าก็คือบริเวณนี้เป็นพื้นที่เวิ้งนะครับดูจากลักษณะเป็นเวิ้งแล้วก็สามารถบริเวณหน้ามรสุมก็เรือเข้ามาหลบลมแล้วก็มีการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณภูเขาที่เรือจอดนะครับ
0: นอกจากจะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับยังพบนกป่าชายเลนบินมาหากินอีกหลายตัวสามารถพบได้ทั้งวันสร้างความสวยงามให้กับเขาลูกนี้จนกลายเป็นแหล่งดูนกที่นักถ่ายภาพนกเนี่ยไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะครับและมีหอยอีกหลายชนิดอาศัยอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยครับวันปกติเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับร้อยคนนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนักขัตฤกษ์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนต่อวันเพราะว่าสามารถมากางเต็นท์นอนได้เล่นน้ำทะเลก็แล้วมีหอชมพยูนช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานตลอด24ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครอบคลุมพื้นที่2อำเภอครับคืออำเภอกันตังและอำเภอสิเกามีหาดทรายขาวนวลเรียงรายยาวไปตามชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรทิวสนทะเลตามธรรมชาติที่สวยงามมีป่าชายเลนหญ้าทะเลแล้วก็เกาะแก่งต่างๆเป็นเขาหินปูนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปครับและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอุทยานมีทั้งหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดยาวหาดหยงหลิงหาดสั้นหาดเจ้าไหมถ้ำเจ้าไหมปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาชมในเขตอุทยานเป็นส่วนมากครับนอกจากได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหญ้าซึ่งกำลังมีประเด็นในโลกโซเชียลกันอยู่ที่เราได้เห็นปรากฏการณ์หญ้านึ่งนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาภาวะโรคร้อนจนทำให้หญ้าทะเลเนี่ยตายลงไปเยอะทีเดียวก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องนี้กันอยู่ครับ นอกจากสีสันความสดใสทางทะเลแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศเย็น17องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังหาได้ในสภาวะอากาศช่วงนี้แต่นี่เป็นความพิเศษทางธรรมชาตินะครับกับช่องเย็นที่อยู่ในหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเรียกกันว่าช่องเย็นเพราะว่าทั้งปีเนี่ยจะมีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสครับอากาศเย็น17องศาจริงหรือเปล่ายืนยันด้วยสายหมอกและการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแหล่งหลบร้อนที่กำลังมาแรงในโซเชียลเรียกขานกันว่าช่องเย็นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่2จังหวัดนะครับคืออำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิมจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลกับนายคมสันบณีการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นช่องเย็นไปได้แล้วอุณหภูมิ17องศานะครับก็ได้คำตอบว่าช่องเย็นกิโลเมตรที่39นี้ครับที่93นี้ครับเป็นลักษณะเป็นช่องเขามีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยไปรับลมจากพื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกด้านหนึ่งรับลมมาจากอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าทำให้ช่องเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า20องศาเซลเซียสนะครับแม้จะอยู่ในฤดูร้อนขณะนี้ก็ยังเย็นสบายเมื่อขึ้นไปบนแหล่งท่องเที่ยวช่องเย็นแล้วก็ขุนน้ำเย็นนะครับรับรองได้ว่าจะได้สูดอากาศกำลังดีครับนอนชิลๆกลางเต็นท์กันแบบนี้ใต้เมฆหมอกปกคลุมชมวิวป่าเขาฟังเสียงนกร้องช่องเย็นก็เลยกลายเป็นจุดกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันนะครับซึ่งนอกจากจะมารับอากาศเย็นๆแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดด้วยมีนกเงือกคอแดงนกภูหงอนพม่าแล้วก็นกต่างๆอีกหลายชนิดและสำหรับคนที่รักพืชพันธุ์ไม้ครับที่ช่องเย็นนี้ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยครับตลอดทั้งการเดินทางเที่ยวน้ำตกอีกหลายแห่งมีน้ำตกแม่ริวาน้ำตกแม่กีน้ำตกแม่กระสาแล้วก็แก่งผานางคอยแวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงแล้วก็ช่องเย็นนะครับรวมทั้งบริเวณบ้านพักที่ทำการอุทยานก็มีกิจกรรมเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูยอดเขาสูงที่ใช้เวลา3วันเดินเท้าไปกลับครับ
4: แรกเลยเป็นไงครับบรรยากาศที่ช่องเย็นในวันนี
5: ้วันนี้อากาศเย็นดีค่ะ
4: ครับ
5: เย็นมากเย็นแบบ
6: มีปอกแปะนิดหน่อยฝนปอกแปะนิดหน่อย
4: เที่ยวนี่ที่ช่องเย็นเป็นไงบ้างครับเนี่ยมากี่วันแล้วครับ
7: เพิ่งมาวันนี้ค่ะ
4: รู้สึกเป็นเคยมาไหมครับ
7: เคย
8: มาแต่ยังไม่เคยมานอนครับ
4: ไม่เคยมานอน
8: ไปกลับเฉยครับ
4: อ๋อแล้วคืนนี้จะมานอนลองทดลองร้อนข้างล่างแล้วก็จะเย็นข้างบน
8: ใช่ใช่ครับเห็นก็เห็นใน TikTok ครับเขาแชร์กันก็เลยมา
0: ช่วงที่เหมาะมาท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์นะครับอากาศจะยิ่งเย็นกว่านี้อีกมากด้วยนอกจากนี้ครับช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาว่างเดินขึ้นภูสวรรค์จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลังแนวภูเขาที่ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาครับก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยด้วยถ้าอยากไปพักกันนะคุณผู้ชมสามารถจองที่พักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์เขาให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกันสอบถามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ0610484837นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจของอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ได้เหมือนกันครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็ต้องมีของอร่อยที่ขึ้นชื่อมาฝากกันบ้างช่วงนี้นะครับถ้าไปเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยมีทุเรียนชนิดที่ขึ้นชื่อพร้อมให้ชิมกันแล้วด้วยแต่ผมมีเมนูพี่พิเศษนะครับก็คือข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนซึ่งกินกับข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมกับทุเรียนน้ำขิงเพื่อสุขภาพด้วยส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับที่เขามีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเนี่ยก็เปิดวิธีการดูทุเรียนสุกนะครับพร้อมกับการบ่มทุเรียนอย่างไรให้อร่อยปลอดภัยด้วยให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้กันนะครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: เป็นทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็มีความรู้ในแบบฉบับชาวสวนที่อยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิตนะครับนางหยาดเตรียมทิพย์สุวรรณที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ตั้งใจสอนนักท่องเที่ยวให้รู้จักวิธีเลือกทุเรียนแก่ได้รสชาติอร่อยจริงๆนะครับหรือว่าทุเรียนใดที่มีความสุกในระยะใดบ้างเพื่อจะได้เลือกซื้อให้ตรงกับความชอบนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะสอนการเคาะฟังเสียงของทุเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังกันดีๆพร้อมกันนะครับว่าเสียงทุเรียนแก่กับทุเรียนดิบเนี่ยเสียงต่างกันชัดเจนยังไง
9: ห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเพื่อให้ทุกนะคะแนะนำนะคะเสียงนี้คือเสียงทุเรียนที่หลวมแล้วพร้อมที่จะแกะกินได้คือเป็นกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าเป็นทุเรียนดิบทุกคนฟังนะคะอันนี้ทุเรียนดิบค่ะ เสียงเห็นไหมอันนี้มันจะแน่นๆเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อทุเรียนมันจะเป็นทุเรียนดิบนะคะแต่ในส่วนของทุเรียนสุกเนี่ยทุเรียนสุกหรือทุเรียนที่มันเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะอันนี้ข้อดังๆให้ฟังเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้อ

0: ลายกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็สุราขาวในอัตราส่วน1ต่อ1แต่ผงขมิ้นเนี่ยใส่ไปเพียงเล็กน้อยครับเพื่อให้มีสีเหลืองเท่านั้นหลังจากนั้นตัดงวงทุเรียนเหนือข้อแล้วก็ใช้ผู้กำทุบน้ำยาที่ผสมไว้ทาบนงวงป้ายลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้ทุเรียนสุกพร้อมกันทุกภูซึ่งความร้อนจากสุราขาวจะทำให้ส่วนผสมซึมเข้าไปได้ไวในทุเรียนครับและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยส่วนสีเหลืองจากขมิ้นเนี่ยมีไว้เพื่อให้เห็นว่าลูกนี้มันป้ายน้ำยาแล้วครับจะได้ไม่ป้ายซ้ำอีกและทิ้งไว้3คืนเท่านั้นทุเรียนก็จะสุกพร้อมกินได้ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการบางรายครับที่ใช้สารเคมีมาทางวงทุเรียนเพื่อให้สุกพร้อมกันก็อาจจะเกิดสารตกค้างในเนื้อทุเรียนได้จึงนำความรู้ดังกล่าวนะครับมาแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคได้นำไปเลือกซื้อแล้วก็รับประทานทุเรียนให้อร่อยและปลอดภัยมาดามนิวยังมีของเด็ดมาอวดกันต่อนะครับเปิดกระติกงัดเอาข้าวเหนียวที่ไว้สำหรับกินกับไก่ย่างส้มตำออกมาเพื่อเอามากินแทนข้าวเหนียวมูนนะครับเอามากินกับทุเรียนน้ำกะทิได้มาดามบอกว่าอยากให้ลองกินนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นข้าวเหนียวนึ่งที่มีความอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งครับถ้ามากินกับน้ำกะทิทุเรียนแล้วเนี่ยจะไม่มีความเลี่ยนเหมือนกับข้าวเหนียวมูนที่ถ้ากินเข้าไปเยอะๆบางทีมันก็รู้สึกเลี่ยนนะครับนอกจากความมันความหวานก็ถือเป็นเมนูเด็ดสำหรับผู้ที่ชอบกินทุเรียนน้ำกะทิแบบนี้ครับให้ลองหาข้าวเหนียวไก่ย่างกินแทนข้าวเหนียวมูลส่วนน้ำกะทิทุเรียนก็ตั้งน้ำกะทิให้พออุ่นๆนะครับใส่ใบเตยลงไปพร้อมกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับตามด้วยหัวกะทิก่อนจะคนให้เข้ากันเป็นสูตรที่ป้องกันน้ำกะทิแตกมันจะทำให้น้ำกะทิทุเรียนนะครับไม่อร่อยแล้วก็เตรียมทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันชะนีเกาะช้างทั้งที่แบบสุกแล้วแก่ใกล้สุกแล้วก็ทุเรียนดิบมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกจนเกือบแฉะเป็นปลาร้าครับใส่ไปในน้ำกะทิเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาที่กัดเนื้อทุเรียนแล้วก็รสชาติความหวานที่แตกต่างกัน
1: คนละกรรมแล้วก
0: ็อีกเมนูที่แหวกแนวออกไปอีกนะครับก็คือเมนูทุเรียนในน้ำขิงนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่นำเอาสมุนไพรไทยก็คือใบเตยขิงมาเป็นส่วนผสมเริ่มจากหั่นทุเรียนดิบเป็นชิ้นๆ ชิ้นใหญ่ๆนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยแล้วก็ขิงลงไปเติมน้ำตาลเปรี้ยวหวานนะครับตามด้วยทุเรียนที่หั่นไว้ลงไปจนเดือดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินร้อนๆได้เลยครับซึ่งเนื้อทุเรียนเหนียวหนึบแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็กลิ่นขิงกลิ่นใบเตยด้วยก็ช่วยปรับสภาพร่างกายบำรุงหัวใจขับไล่ลมทำให้สดชื่นหรือว่าจะดื่มตอนเช้าพร้อมกับกาแฟตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้สดใสคึกคักหลังตื่นนอนตอนเช้ามาดามนิวบอกว่าเมนูนี้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยครับอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็นำไปลองกินลองใช้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้คนที่เขาชอบการกินทุเรียนนะครับนอกเหนือจากการกินทุเรียนสดเพียงอย่างเดียวครับดูมาดามนิวจริงใจแล้วก็มีความสุขกับการได้ถ่ายทอดเรื่องของทุเรียนแบบนี้จริงๆนะครับส่วนช่วงนี้ผลผลิตของทุเรียนที่ออกสู่ท้องตลาดของจังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลผลิตกันแล้วแล้วก็จะหมดในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเผื่อว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาะช้างต้องลองชิมทุเรียนชะนีเกาะช้างกันดูครับที่จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีเนี่ยก็จะพากันไปเอากองเยาะในลำห้วยครับเพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงอาหารรับประทานกันก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวป่ากันอย่างอร่อยด้วยบริเวณริมลำห้วยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ครับวิธีการจับปลาของชาวบ้านที่เรียกว่ากองเยาะนะครับก็คือช่วยกันตัดกิ่งไม้ท่อนไม้หรือว่าขอนไม้ที่เป็นโพรงเนี่ยแล้วก็ไปกองรวมกันไว้ในลำห้วยแล้วปักเสาไม้ไผ่กันเป็นแนวเอาไว้ป้องกันไม่ให้กองเยาะไหลไปกับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลดลงเหลือปริมาณไม่มากนักปลาหลายชนิดก็จะไปหาที่อยู่อาศัยกันก็จะพากันเข้าไปอาศัยในกองเยาะที่ทำเอาไว้ชาวบ้านก็จะพากันไปเอากองเยาะที่ดักปลาได้ครับโดยใช้ตาข่ายหรือว่าอวนวางล้อมกองเยาะเอาไว้เป็นวงกลมก่อนป้องกันไม่ให้ปลาที่อยู่ในกองเยาะเนี่ยหนีออกไปได้ก่อนจะช่วยกันเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้ออกจากวงตาข่ายจนหมดนะครับจากนั้นค่อยๆลากเข้าฝั่งจนสามารถจับปลาหลากหลายชนิดแล้วก็ขนาดต่างๆได้อย่างง่ายเลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งพวกเขาอยู่ในลุ่มน้ำชีครับแล้วก็มีลำห้วยกุดกุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่ไหลผ่านมาอีกทีพอหน้าร้อนก็พากันทำแบบนี้ครับปลาที่จับได้มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาขาวสร้อยปลาตะเพียนปลาคายแยงปลากดปลาขาวปลาตองไก่แล้วก็ปลาช่อมแต่ละครั้งที่เอากองเยาะครับจะสามารถจับปลาได้ไม่ต่ำกว่ากองละ10 กิโลกรัม หลังจากจับปลาไปแล้วครับก็จะเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้กลับไปรวมกองกันไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้สามารถกลับไปกองเหยาะได้อีกหลายรอบเลยครับโดยทิ้งระยะ

0: ระยะห่างไปสัก1สัปดาห์ปลาก็จะกลับไปอยู่อาศัยใหม่พอจับปลาได้เยอะๆนะครับบางส่วนก็เก็บไว้ขายบางส่วนก็เตรียมทำอาหารกินกันตรงนั้นเลยนะครับริมลำห้วยนี่แหละเรียกว่าล้อมวงกินข้าวป่าแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านจะช่วยกันทำเมนูต้มปลาย่างปลาแล้วก็ก้อยปลาใส่มดแดงครับส่วนผักสดที่เก็บได้เนี่ยก็หามาจากแถวนั้นมีถมเถเลยคุณผู้ชมมีผักที่ขึ้นริมลำห้วยหรือว่าตามต้นไม้เถาวัลย์ต่างๆกินได้เกือบทุกชนิดก็นำมาเป็นผักรับประทานล้อมวงกินข้าวป่าร่วมกันบริเวณใต้ร่มไม้ริมลำห้วยกันอย่างอร่อยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปีครับที่ยังต้องอาศัยลำน้ำหากินกันต่อไปสำหรับปลาที่เหลือจากการปรุงเป็นเมนูอาหารกินกันแล้วนะครับก็จะแบ่งกันกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็จะนำไปขายเป็นรายได้นะครับกองย้อเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านวิถีในการหาปลานะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้หลายครั้งนะครับพอเอากลับไปวางใหม่ในช่วงหน้าแล้งสัก7วันผ่านไปอย่างที่บอกปลาก็จะกลับเข้าไปอยู่ใหม่แต่ว่าถ้าถึงช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยกองย้อก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ต้องรอหน้าแล้งถัดไปถึงจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับพาไปชมอดีตโรงงานที่ลาออกผันตัวไปเป็นเกษตรกรนะครับเขาปรับพื้นที่บ่อกุ้งในตำบลลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามทำเกษตรกันนะครับพร้อมกับแก้ปัญหาดินเค็มด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อให้ปลูกพืชได้ครับทำเงินได้หลักหมื่นต่อเดือนติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
1: พื้นที่ดินเค็มกว่า3ไร่ในตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามถูกปรับให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชผักสร้างรายได้ให้กับพี่ธรรมรัตน์เจริญวัฒนะหรือพี่ฟิล์มได้เป็นอย่างดีหลังน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับปรุงดินจนสามารถปลูกพืชได้ภายใต้สวนไอดินเกษตรดินเค็มเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับพี่ฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ฟิล์มเห็นบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนคือเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วเราก็คือปรับมาปลูกผัก
2: ครับ
1: ทำไมเราถึงมาปลูกผักคะพี่ตรงนี
2: ้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี6263ครับตอนนั้นผมเป็นหนุ่มโรงงานนะอยู่ที่ชลบุรีครับก็เป็นช่วงโควิดรอบที่2พอดีนะครับมีการกักตุนเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยทำให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราลำบากมากขึ้นนะครับหากินยากขึ้นก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีโดยการพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองโดยการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวไปบริโภคเองครับก็เลยเริ่มที่จะวางแผนคิดใหม่ๆแล้วก็กลับมาทำเกษตรครับ
1: ก็คือพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี่คือปลูกอะไรไม่ได้เลย
2: ไม่ได้เลยครับ
1: คือดินมันเค็มใช่ไหมพี่
2: เป็นพื้นที่ดินเค็มน้ำเค็มครับแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลานะครับซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งกุลามีทั้งเชื้อโรคที่สะสมสารเคมีได้ตกค้างครับแล้วก็บวกกับดินเค็มน้ำเค็มอีกมันก็เพิ่มทวีคูณความยากเข้าไปครับ
1: และเราไปเอาความรู้อะไรจากที่ไหนคะมาทำตรงนี้
2: เมื่อปี64ครับผมไปอบรมเกี่ยวกับโครงการโคตรของนางโมเดลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชาสับราชาของรุ่นนั้นรัชกาล9เนี่ยครับมาปรับใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาดินเค็มครับ
1: การปรับปรุงดินเค็มในการปลูกพืชของที่นี่มีทั้งหมด3วิธีใช้วิธีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินการห่มดินและการแกล้งดินค่ะ
2: คือการห่มดินนะห่มดินอย่างนี้เลยครับห่มดินไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับเพื่อที่ไม่ให้แสงแดดเผาผลาญความชื้นที่อยู่หน้าดินนะครับเพื่อหน้าดินมีความชื้นอ่ะความชื้นจะไปกดทับความเค็มอีกทีนึงนะครับอันนี้ทำให้เราปลูกพืชบนผิวดินได
1: ้
2: ส่วนข้อที่3ก็คือการแกล้งดินครับแกล้งดินก็คือการที่เรากักน้ำฝนน้ำจืดไว้ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วปล่อยเขาระเหยไปเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อเขาระเหยไปเขาจะดึงความเค็มนี้ขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือการแกล้งดินครับ
1: การปรุงดินจะใช้มูลวัว2ส่วนแกลบดำ1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนก้อนเห็ดเก่าและน้ำหมักค่ะขั้นตอนจะนำวัสดุทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน
2: สูตรนี้เป็นสูตรมวลเบานะครับเป็นสูตรดินมวลเบาทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้ดีอุ้มน้ำได้ดีครับแล้วก็รากพืชเจริญโตได้ดีนะครับเนี่ยเราก็จะลดน้ำนะครับพอมันเริ่มคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับลดน้ำให้ชุ่มพอหมาดแล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนถึง2เดือนยิ่งนานยิ่งดีครับหัวใจหลักก็คือการหมักดินนี่แหละครับเพราะว่า เมื่อเราหมักอ่ะมันจะเกิดความร้อน

0: ที่ปลูกจะปลูกพืชผักตามฤดูกาลค่ะและมีผักสวนครัวทั้งคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวผักโขมจีนซึ่งทั้งหมดจะปลูกแบบปลอดสารค่ะได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะ
1: มันจะปลูกผักสับวางกันท่านที่สังเกตจะเห็นว่ามีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วจะไปคะน้าใหม่อย่างเงี้ยคือสับวางกันเพราะว่าแมลงแต่ละชนิดอ่ะชอบผักไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราปลูกผักชนิดเดียวแบบรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งโจมตีของแมลงได้ครับเมื่อเราปลูกสับวางกันอย่างเงี้ยกลิ่นของผักแต่ละอย่างแมลงบางตัวไม่ชอบครับก็อันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะแล้วก็ป้องกันแมลงศัตรูพืชครับ
0: เห็นบอกว่ามีทำพวกน้ำหมักอะไรนี้ไว้ใช้เองด้วย
1: มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักรสจืดที่เราได้จากผักบุ้งแดงแล้วต้นกล้วยแล้วก็พวกผักผลไม้จากในครัวเรือนของเราก็หมักได้เหมือนกัน
0: เห็นมีอะไรนะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: ใช่ครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วย
0: ตากไว้แล้วก็รอบๆมองไปนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบว่าปลูกไม้ดอกด้วย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไม้ดอกล่อแมลงครับวิจัยแล้วว่าสีเหลืองครับเป็นที่ดึงดูดของแมลงมากสุดก็เลยปลูกเป็นสีเหลืองมากนะครับ
0: ขายดีเลยไหมคะผักเราพี
1: ่ไม่พอขายครับ
0: ไม่พอขายทำไมถึงขายดีคะ
1: เป็นผักปลอดสารพิษครับเพราะว่าในยุคนี้คนส่วนใหญ่จะหันดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับผักปลอดสารพิษก็เลยตอบโจทย์ครับ
0: ผักจะเก็บขายกันทุกวันจำหน่ายในพื้นที่มีทั้งตลาดนัดอินจันทร์ตลาดนัดอบจ.ตลาดประชารัฐซึ่งจะขายผักเองและมีลูกค้าเจ้าประจำมาซื้อกันถึงสวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่หลักหมื่นค่ะจะปลูกผักแล้วพี่ฟิล์มยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกไม้สักมะฮอกกานียางนาไม้แดงไม้พยุงและปลูกไม้ผลมีทั้งแก้วมังกรฝรั่งกิมจูกล้วยมะขามเทศเลี้ยงสัตว์มีทั้งวัวเป็ดไก่และปลาเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเกษตรพี่ฟิล์มก็บอกว่าคือความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ
1: เราจะเดินตามศาสตร์พระราชานะครับหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะฝากบทกลอนของเราสักบทกลอนหนึ่งนะครับเป็นบทกลอนของที่สวนเราเองนะครับพลิกฟื้นผืนแผ่นดินปลูกทุกสิ่งได้ดั่งใจหมายอดีตนากุ้งที่ทำได้สบายวันนี้หันมาปลูกผักผลไม้ไร้เคมีครับ
0: พี่ฟิล์มยังฝากถึงคนที่อยากจะมาทำเกษตรด้วยค่ะบอกว่าต้องมีใจรักและต้องไม่มีหนี้ส่วนสิ่งสำคัญที่ยึดถือในการทำงานก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านอกจากนี้พี่ฟิล์มยังทำหน้าที่เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรประชาชนที่สนใจเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรสงครามและได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการดินเชิงรุกซึ่งสวนไอดินเกษตรดินเข้มแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชนะการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะ
2: กิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของพี่ฟิล์มก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเดินไปแล้วก็หาดูเก็บหนอนที่เป็นศัตรูพืชด้วยตัวเองทุกคืนเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการใช้สารเคมีลงไปเดี๋ยวยังมีแปลงปลูกพืชผักอีกหลายอย่างนะครับคุณสันธนีบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกด้วยส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องของการปรุงดินนะครับว่ามีสูตรทำกันอย่างไรบ้างให้ได้ดินที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ก็เปิดสอนด้วยครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกัน0879053 29ครับปิดท้ายกันด้วยชวนคุณผู้ชมไปที่แหล่งท่องเที่ยววันหยุดนี้กันต่อนะครับที่อ่าวมะนาวภายในกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตลอดแนวชายหาดอ่าวมะนาวที่ยาวกว่า2กิโลเมตรเนี่ยเปิดเป็นจุดบริการนะครับให้มีทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งเล่นใต้ต้นสนกันที่เป็นต้นสนขนาดใหญ่สวยมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นเย็นสบายด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้นะครับและกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 จนถึง 4:00 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อน

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบขีดจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไร

ครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดทุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดทุกเนยแบบทรดิชันอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดทุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทําก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทําซอสนะฮะก็เราจะทําซอสมะม่วงสวรสครับและเราจะทําให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

ต่อมานั่นก็คือน้ำตาลไอโซมอลซูก้าครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมา

0: ในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทําอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทําผลผลิตของเขาทําอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทํามันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ําที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทําให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่ล้อมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆแหละครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากกลวยขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดเนาะครับแล้วเช็ดน้ําเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือ เลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยเราก็วิ่งไปตรงหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับที่ว่ากินอาหารคนได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดครับตัวเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากจริงๆตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม USC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอร์รี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไตฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไตฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้ความปรึกษาในการรังสรรค์ใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไตฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอ

เดียวว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูเนี้ยลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารีสดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุขมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็น

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนซูเปียร์สวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมลเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยววุ้นลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพนัก

คอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิอ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากันฮะ
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเอาเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดู

0: ครึมครึมยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
0: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
2: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
3: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
0: ปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
3: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
2: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
0: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
4: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
4: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
0: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
0: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณดลผลของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
2: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและ

0: วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: BLTV นอกจากหาที่หลบภัย

0: ออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
1: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thและจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
3: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
4: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
2: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
4: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

เดี๋ยวเราจะต้องทำการระบายน้ำออกนะครับโดยใช้ตัววาล์วตัวล่างตัวนี้นะครับเราเปิดวาล์วนะครับน้ำจะพุ่งออกมาโอ้โอ้โอ้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของลมเนี่ยฮะติดอยู่นะฮะปั๊มติดดับนะครับตืดนะครับทั้งวันแล้วน้ำไม่ออกด้วยนะครับนี่หนักเข้าไปใหญ่นะครับก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ

วันนี้จะชวนคุยเรื่องที่ปวดหัวที่สุดเรื่องหนึ่งในบ้านนะครับก็คือเรื่องของปั๊มน้ำครับนี่แหละครับเจ้านี่ถ้าตอนนี้ท่านไปซื้อปั๊มน้ำนะครับจะมีอยู่2ลักษณะปั๊มถังกลมแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือปั๊มที่เป็นทรงเหลี่ยมๆนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับสำหรับกรณีของปั๊มน้ำนะครับก็คือเรื่องของปั๊มติดดับๆนะครับยกตัวอย่างเสียงนะครับทั้งวันแล้วก็ไม่หยุดทำงานนะครับอีกแบบนึงนะครับก็คือติดอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่ตัดแล้วน้ำไม่ออกด้วยนะครับนี่หนักเข้าไปใหญ่นะครับก่อนที่จะไปทำการตรวจสอบปั๊มนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทำนะครับเดินรอบบ้านนะครับทุกก๊อกที่มีนะครับเช็คเลยว่าน้ำไหลน้ำซึมหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีอย่างนี้นะครับแสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่ปั๊มจริงๆก็ได้นะครับอธิบายการทำงานก่อนแล้วกันนะครับไปดูตัวนี้คลาสสิกที่สุดนะครับก็คือปั๊มหัวกลม

ของเราเนี่ยนะครับหลักการทำงานของปั๊มนะครับมีตัวมอเตอร์นะครับที่จะใช้ดูดน้ำมาจากแหล่งน้ำนะครับพอดูดน้ำเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับน้ำจะไหลลงไปอยู่ในถังนะครับอันนี้ไม่ได้เก็บน้ำอย่างเดียวนะครับเก็บลมด้วยครับจินตนาการนะครับเหมือนลมที่อยู่ในยางรถยนต์นะครับอัดลมอัดลมอัดลมอัดลมไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันจะสูงขึ้นแล้วเจ้าแรงดันตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวที่จะผลักน้ําเข้าไปสู่การใช้งานต่างๆในบ้านตรงนี้เนี่ยในระบบของปั๊มเองจะมีอุปกรณ์ตัวนึงซึ่งคอยเติมลมโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ปั๊มทํางานก็จะเติมลมไปเรื่อยๆความดันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงความดันที่เขาเซตไว้ซึ่งตัวนี้เรียกว่าสวิตช์ความดันนะครับหรือ pressure switch ตัวนี้คอยตัดการทํางานแต่ลมสามารถถูกน้ําดึงออกไปได้เวลาเราใช้งานเยอะๆนะครับแล้วก็ทําให้ลมเข้ามาเติมไม่ทันสุดท้ายเนี่ยทำให้ความดันในถังไม่มีนะครับปั๊มก็จะทำงานโดยไม่ตักเราก็จะได้ยินเสียงที่มันจะค่อนข้างที่จะน่ารำคาญนะครับก่อนจะทำงานอะไรเข้านะครับถอดปลั๊กออกก่อนนะครับแล้วก็ปิดวาล์วน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกนะครับประเด็นแรกที่ควรจะทำก็คือเรื่องของการเติมลมเข้าไปในระบบนะครับหรือว่าไล่น้ำออกไปจากระบบนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือมาไขวาล์วตัวนี้ออกนะครับซึ่งไขควงแบบนี้นะครับวางท่าไปแล้วก็ขันออกได้นะครับสิ่งแรกที่จะเจอเลยก็คือจะมีน้ำพุ่งออกมาอย่างแรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเปิดทีละนิดนะครับโอ้โอ้โอ้โทษโทษครับผมก็คงเห็นนะครับน้ำพุ่งนะครับตอนนี้เปียกกันไปตามๆกันนะครับพอคลายเสร็จปุ๊บอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมาทำก็คือคลายเจ้าวาล์วตัวข้างบนนี้นะครับซึ่งเป็นวาล์วที่ต่ออยู่กับปั๊มนะครับตรงนี้มันจะมีเหมือนกันอยู่2อันอันใหญ่นี่ไม่มีอะไรครับเขามีไว้ให้เราเปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ไว้ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในนะครับมันมีวาล์วตัวนึงซึ่งเปลี่ยนได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะบอกทุกคนว่าเนี่ยไอวาล์วข้างบนเนี่ยให้เปิดอันเล็กแล้วก็ขันออกนะครับเสร็จแล้วก็ปิดนะครับทั้ง2ส่วนก่อนที่จะปิดวาล์วตัวนี้นะครับแนะนำให้เติมน้ำให้เต็มก่อนถ้าถังน้ำใต้ดินปุ๊บจังหวะที่เปิดน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีแรงดันมันจะมีตะลมแล้วก็อาจจะไม่มีแรงดูดน้ำเข้ามาเติมอยู่ในระบบแต่ถ้าเกิดใครมีถังน้ำบนดินต่ออยู่กับถังในบ้านเนี่ยฮะอันนี้ไม่จำเป็นต้องเติมนะครับก็ปิดฝาได้เลยแล้วขันให้แน่นพอตึงๆมือแล้วก็พอแล้วนะครับเปิดวาล์วนะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ปล่อยให้ปั๊มทำงานนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแก้ได้เลยนะครับแล้วก็ปั๊มก็จะกลับมาทำงานเป็นปกตินะครับสำหรับปั๊มแบบที่2นะครับก็คือปั๊มที่เรามักจะรู้จักกันว่าเป็นปั๊มแรงดันคงที่นะครับหรือปั๊มถังเหลี่ยมนะครับถังกลมๆที่เคยเห็นเป็นใหญ่ๆเนี่ยเหลือแค่นี้ข้างในเนี่ยจะบรรจุอากาศไว้นะครับแล้วก็บางยี่ห้อข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นไนโตรเจนนะครับบางยี่ห้อก็จะเป็นอากาศปกติเลยนะครับแล้วก็เผลอๆบางยี่ห้อจะมีจุดเติมอากาศเข้าไปด้วยนะครับสำหรับกรณีปั๊มแบบนี้นะครับถ้าเกิดปัญหาปั๊มทำงานอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ยอมตัดนะครับซ่อมหรือว่าแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะครับปิดน้ำนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กออกนะครับเสร็จแล้วก็หมุนตัวนี้ออกมานะครับพอหมุนตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเอาตัวนี้ไปเติมลมนะครับเติมลมเหมือนยางรถยนต์นะครับตามข้อแนะนำที่อยู่ข้างๆอัดลมเข้าไปก็สามารถที่จะเอากลับให้ปั๊มตัวนี้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มที่ไม่มีช่องให้เติมอากาศได้นะครับก็จะซ่อมอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีจุดให้เติมอากาศนะครับแต่โดยปกติปั๊มแรงดันคงที่มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาเหมือนกรณีปั๊มถังกลมนะครับก็เลยไม่ค่อยต้องซ่อมเท่าไหร่แต่ถ้ามันเกิดปัญหาจริงๆนะครับติดแล้วไม่ยอมตัดสักทีนะครับก็จะต้องมาดูระบบอื่นแล้วคือเรื่องของน้ำที่อยู่ในระบบนี้นะครับน้ำในตัวนี้อาจจะพร่องไปแล้วทำให้ปั๊มทำงานแล้วก็น้ำไม่ยอมเข้าระบบนะครับอันนี้ก็จะต้องมาทำการเติมน้ำหรือว่าล่อน้ำนะครับให้กับปั๊มหรืออาจจะเป็นที่สวิตช์ความดันนะครับอาจจะมีการเสื่อมสภาพหรือทำงานไม่ตรงตามที่เขาตั้งไว้นะครับอันนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับปั๊ม2แบบนะครับกรณีปั๊มแบบกลมเนี่ยจริงๆแล้วโดยทั่วไปจะราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็ซื้อหาง่ายอันนี้เหมาะมากๆเลยถ้าเกิดเรามีคนอยู่ในบ้านไม่กี่คนเวลาในการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่ได้พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความแรงของปั๊มที่มีอยู่ให้เนี่ยนะครับมันก็จะเพียงพอต่อการใช้งานอีกแบบนึงก็คือแรงดันคงที่นะครับคนในบ้านเริ่มเยอะขึ้นมีจํานวนห้องที่มากขึ้นมีการใช้งานพร้อมๆกันแน่ๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็แนะนำเลยครับข้อดีของเขาก็คือว่ารักษาแรงดันตั้งแต่ต้น
างจนถึงปลายทางให้คงที่ที่สำคัญนะครับเวลาเลือกปั๊มนะครับเวลาไปบอกกับที่ร้านนะครับก็คือบ้านท่านนะครับมีคนอยู่กี่คนมีจำนวนตึกมีจำนวนชั้นระยะจากจุดที่ตั้งปั๊มไปถึงจุดใช้น้ำเนี่ยสักเท่าไหร่สูงสักเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นมากๆนะครับที่จะทำให้ช่างหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เลือกปั๊มให้ท่านเนี่ยนะครับสามารถเลือกปั๊มที่ถูกขนาดได้นะครับก็คิดว่าจะเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์กับทุกคนในการที่จะไปดูแลปั๊มเลือกใช้ปั๊มนะครับหรือซ่อมแซมปั๊มในเบื้องต้นได้นะครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อ

ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: การเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี
1: ้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
2: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
1: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่กับการมีลูกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคงจะเป็นคำถามสำหรับสองท่านนะฮะจะถามว่าความหมายของการมีลูกเนี่ยนะหรือฟังดูแห้งไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของลูกเนี่ยหรือว่าบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในสมมติคนในเจเนเรชันนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกมีความหมายอย่างครอบครัวผมจะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนดีไหมครับคุณแม่ปอลูกสาวหนึ่ง
4: ลูกสาวหนึ่ง
3: น้อง
4: แพรพัดค่ะ
3: ครับ
4: กว่าจะได้มานี่ยากมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะคนอื่นท้องไม่พร้อมแต่เนี่ยพร้อมไม่ท้องค่ะทำมานานมาก
3: ทำมานานมาก
4: มานานมาก
3: ทำทุกอย่าง
4: ทำทุกอย่างจริงๆค่ะเจ็บตัวทุกอย่างเลยความหมายของการมีลูกของปอล่ะคะปอคือจริงๆปอมีทัศนคติที่ดีของการมีลูกคือปอคิดตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนคนแก่แดดนะตั้งแต่ปอเด็กๆเนี่ยจริงๆแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่าโตขึ้นปอจะต้องแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกเพราะว่าครอบครัวตั้งแต่คุณยายหรือว่าครอบครัวเราเองเนี่ย คุณยายมีลูกน้าๆพี่น้องรักกันในครอบครัวเรารักกันแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นอ่ะเราอบอุ่นเรามีทัศนคติที่ดีในการมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าคุณยายก็เลี้ยงแม่เราดีนะเรานี้คุณแม่ก็เลี้ยงพวกเราคือเรารู้สึกว่าการมีลูกคือความสุขเรามองอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะคะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าการมีลูกคือการสร้างคนคนหนึ่งที่จะคืออาจจะไม่รู้ว่ามองเป้าหมายสูงไปไหมนะคะพอเห็นสังคมที่มันหลายๆอย่างเราจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนสังคมได้โดยลูกของเราน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง
3: คนนี้อันนี้เอาจริง
4: ๆอันนี้จริงๆ
3: ไม่ใช่โลกสวย

0: วยใช่ไหม
1: ไม่โลกสวย
0: คือบอกว่าต่อคือคิดว่าอยากจะสร้างประชากร
1: แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องลูกจะต้องเครียดคือไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคาดหวังว่าแบบที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันว่าเอ้ยลูกจะต้องเป็นหมอเป็นไม่เคยคาดหวังเลยอยากให้ลูกช่วยอะไรก็ได้ในสังคมนี้หรือถ้าโตขึ้นลูกช่วยไม่ได้ลูกก็อย่าเป็นภาระให้กับสังคมนี
0: ้
1: คือพอได้อะไรบ้างเนี้ยค่ะก็จะสอนลูกแล้วคือบ้านเราเป็นคนที่รักพระบรมวงศานุวงศ์รักพระเจ้าอยู่หัวเราก็บอกว่าคือตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยก็ไม่ใช่โลกสวยนะคะต้องพูดเลยเพราะว่าแม่ก็สอนมาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็จะมีรูปในหลวงที่บอกมีทุกบ้านทุกคนก็จะสอนปลูกฝังมาให้รักแล้วก็บอกลูกคือแพรพัดนี่นะคะเขาเห็นแบบเห็นในหลวงในเพลงเคารพธงชาติหรือก็ตามตั้งแต่เล็กๆเขาจะก้มลงกราบคือเราจะสอนเขาแล้วก็บอกว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกมีโอกาสตอบแทนท่านพระองค์ได้เนี่ยนะหรือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้ลูกต้องทำคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ปอไม่รู้สิปอรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายแล้วพูดเขาถึงวันนึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีโดยเขาไม่เป็นภาระให้สังคมรู้สึกเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมคือเป็นคนดีอ่ะดำรงตนให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับลูกปอไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรคือปอไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของปอคือขอให้ลูกมีความเป็นเลิศในด้านความสุขอ่ะปอไม่อยากให้วันนึงถ้าลูกเก่งมากๆแต่ลูกไม่มี EQ ไม่มีคนรักลูกเลย
0: เพราะ
1: ล
0: ู
1: กใช่ปอรู้สึกว่าลูกปอมันมีลูกตอนอายุเยอะ
0: ครับ
1: ปอไม่รู้ว่าวันนึงปอจะไปเร็วแค่ไหนคือให้ลูกอยู
0: ่ไปถึง
1: หมายความว่าอาจจะตายไปนี่นะฮะเรื่องนี้เราคุยเราพูดได
0: ้
1: อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นเขาที่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้คนเห็นลูกเรารู้สึกเอ็นดูเอื้อเฟื้อนี่นะมันลูกไอ้ปอเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็มีคนให้ข้าวลูกเรากินอุ๊ยตายแล้วพูดเหมือนน่าสงสารเลยแบบคือแบบคือเอ็นดูลูกเราด้วยความน่ารักด้วยความกตัญญูด้วยความเป็นแบบไทยๆของเรานี่แหละ
0: ค
1: ือปอแค่นั้นเองแล้วปอก็ไปคุยกับน้องดาวที่เป็นพิธีกรด้วยกันเขาบอกพี่บางทีเราถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะคือเหมือนพองถ่ายอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนสืบทอดแบบคือเหมือนส่งต่ออ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ย
0: คือในรุ่นมนุษยชาติส่งต่ออ
1: ะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีเขาบอกตัวเราตอนนี้เราอาจจะทำอะไรไม่ทันแต่ลูกเราเนี่ยพี่เราสามารถที่จะแบบให้เขาเนี่ยสร้างเขาเพื่อที่จะให้ช่วยอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราก็มาคิดคุยด้วยกันคิดเหมือนกันแฮะก็เลยบอกคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีมากกว่า1คนแต่มันยากปอก็เจ็บตัวมาเยอะ
0: นี่เป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบแรกที่ผมได้ยินนะบอกว่ามีลูกเพื่อที่จะแบบเหมือนกับส่งถ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะมีในตัวเอง
1: หรือบางทีเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ทันแล้วตอนเด็กๆแม่เราอาจจะไม่ได้แบบปลูกฝังอะไรบางอย่างเราไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ดีแต่ก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแต่ตอนนี้เราคิดอะไรได้ถ้าเรายังทำไม่ทันลูกเรานี่แหละ
0: ที่จะทำได้
1: ที่จะทำได้อาจจะนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่บางสิ่งบางอย่างเราน่าจะช่วยสอดแทรกและให้อะไรเขาได้ก็เหมือนคนโบราณอาจจะเลี้ยงลูกเพื่อที่สืบทอดกิจการมีลูกเยอะๆให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนพวกปอหรือว่าน้องดาวหรือที่เป็นเพื่อนกันที่บอกก็จะอาจจะแบบผ่องถ่ายในเรื่องของความดีเรื่องอะไรที่จะช่วยสังคมได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในภาพรวม
0: แม้เป็นส่วนเล็ก
1: ๆแม้เป็นส่วนเล็กๆเราอาจจะเนี่ยแหละสอดแทรกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอีกสักคน2คนโหปอก็จะดีใจมาก
0: จะดีใจมากตั้ง
1: ไว้คร
0: ับว่า
1: สักกี่คนให้มี
0: คือแม็กซิมัมของตัวเองเนี่ย
1: คือด้วยวัยอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้
0: สมมติว่าเราไม่มีลิมิตอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ปอเหรอคะ
0: สมมตินะฮะ
1: ถ้ามีได้คือ
0: ไหว้พระพรหมแล้วจะได้เลยอันลิมิเต็ดเนี่ยฮะ
1: ปออยากได้สัก4คนน่ะแต่ปอก็แต่ตอนเนี้ยมาอีกสักคนก็ดีใจแล
0: ้
1: วใช
0: ่
1: ไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จะบอกคนรุ่นใหม่หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องที่แต่งงานซึ่งสมัยนี้เห็นแล้วแบบว่าเยอะมากที่เขาบอกไม่เอาดีกว่าหนูไม่มีลูกดีกว่าแล้วเสียดายแบบศักยภาพของเขาบางทีสามีเป็นวิศวกรหรือว่าตัวเขาคือทำงานดีแต่เขาไม่แต่เขาพร้อมมากแต่เขาบอกเขาไม่มีดีกว่า
0: เดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของคุณแม่นะครับคุณแม่ที่คือเวลาสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าภาษาทบภาษาอังกฤษเหมือนมี motherhood นะมีความเป็นมารดาที่อาจจะตอนเด็ก ชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะพอโตมาก็เลย
1: อยากมีลูกแต่เล็ก
0: คราวนี้ลองถาม
1: คนอื่นก็ใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นนางงามที่อยากมีลูก
0: อยากมีลูก
1: ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
0: นึกก่อนไหมครับว่าก่อนมีลูกจะต้องมีท้องโตอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆไม่รู้จริงๆคิดว่าอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดร.บอกเราเล่นตุ๊กตาแล้วนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเด็กเลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ปล่อยซะเลยเนิ่นนานไปเลย
0: อันนี้เป็นความรู้สึกของฝั่งผู้หญิงเนี่ยฮะลองดูฝั่งผู้ชายอย่างคุณอัศวินเนี่ยฮะว่าความหมายของลูกที่คุณอัศวินวางไว้เนี่ยลูกมีความหมายอย่างไรในครอบครัวของอัศวิน
2: ผมเองนี่ก็ลูก3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุ6ขวบชื่อแววนะคร
0: ับ 6ขวบนะ
2: 6ขวบฮะแล้วคนกลางที่ชื่อภูลนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ3ขวบแล้วคนเล็กนี่เพิ่ง3เดือนนะครับก็ชื่อพาผู้หญิงนะครับก็3คนลูกไม่ได้มีเป็นวัตถุประสงค์ตอนที่จะมีนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมีความหมายคือตอนที่มีแล้วนะครับในสิ่งที่เป็นความหมายคือเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตคู่จริงๆนะครับคือเติมเต็มผมเนี่ยดูแลเองหมดนะครับแล้วตอนนี้3คนก็ยังนอนเรียงแถวอยู่ในห้องเดียวกัน
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: แล้วก
0: ็เห็นภาพ
2: แต่ละคนนี่ให้นมเนี่ยก็ให้ถึงเกือบ2ขวบนะครับซึ่งเป็นนมแม่ซึ่งเขาทำอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยมากทั้งต้องมีการเป็นวินัยในการปั๊มนะครับการเก็บนมวิธีการเก็บนมเนี่ยเราก็มีการเอาตู้เย็นมานะครับมาเป็นตู้ไอติมนะครับก็เก็บนมไว้
0: ขอเพิ่มเรื่องการเก็บนมสักนิดนึงนะครับมีเพื่อนของผมด้วยนะเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับเรื่องการเก็บนมนี่นะฮะปรากฏมีวันหนึ่งแม่บ้านทำนมหกไปถ้วยหนึ่งโอ้โหนั่งร้องไห้
1: โอ้โหถามสิ
0: เขาเป็นคนที่นมน้อย
1: ถามสิคะให้ลูกถึงขวบกว่ามันเนี่ยนั่งปั๊มนมกว่าจะได้คือเป็นคนที่นมน้อยแต่พยายามมากเก็บทีละเล็กน้อยมือไปชนเองค่ะนั่งร้องไห้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามันกว่าจะได้ค่ะ
0: แต่นี่ไม่มีปัญหา
2: อันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนมาคือว่าจะหนึ่งเนี่ยที่เติมเต็มในชีวิตคู่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นความเหนื่อยของภรรยา
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่เขาเข้าใจความทุ่มเทที่เขามีเนี่ยแล้วก
0: ็
2: มันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ทางที่ภรรยาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ถูกไหมครับแต่เขาเลือกทำในสิ่งนี้เนี่ยมันอย่างแรกเนี่ยมันเติมเต็มในเรื่องชีวิตคู่คืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเห็นใจมันมีความเห็นใจขึ้นมานะครับซึ่งความเห็นใจเนี่ยทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเดินต่อกันได้เพราะว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทจากการที่ในช่วงที่แต่งงานกันแล้วมาใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างหอมหวนเป็นความรักเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นความเป็นเพื่อนนะครับเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องความเห็นใจเพื่อทำให้ความสัมพันธ์มันอยู่ได้การมีลูกเนี่ยการเห็นการเข้าที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกเนี่ยนะครับก็สร้างความเห็นใจอย่างมากที่มาทีเดียวนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มบทบาทเขาจะมีนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือชีวิตคู่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเสือลูกแต่ละบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมกับภรรยาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ใช้ลูกไปเชื่อมอีกฝั่งได้พอดีลูก2คนโตเขาค่อนข้างที่จะมีวาทศิลป์นะครับ
0: ก็
2: จะ
0: 6ขวบ
2: นี่ก็ให้เราให้เรียนภาษาหลายๆภาษาอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดจีนพูดอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็
0: ผมนึกว่าเลี้ยงในยุโรป
2: ไม่นะครับ
0: คือคนในยุโรปจะพูดหลายๆภาษาได้
2: ไม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก่อน6ขวบเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับ
0: ครับ
2: สิ่งเราทดลองมาแล้วแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นนะครับจากการเล่นคือเรามีครูแต่ละภาษาเนี่ยมาให้เขาเล่นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลูกสาวจะสามารถใช้ภาษาจีนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดนะครับแล้วถามว่าไวยากรณ์คืออะไรก็ไม่ต้องรู้เพราะว่ามันก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยนะครับใช่ไหมครับแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปนบางทีปนจีนปนญี่ปุ่นอยู่ในประโยคเดียวกันมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนไปคือว่านอกจากเห็นใจภรรยาแล้วเนี่ยลูกก็จะมาเติมเต็มมาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สุดขั้วเพราะว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยลูกเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยเป็นไปได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเรียนอาจารย์ตอบคำถามอาจารย์ว่ามันมีความหมายคือทำให้ชีวิตคู่เนี่ยเติมเต็มนะครับ
0: คือตอนนี้อย่างนี้ผมเรียนถามทั้งสองท่านก่อนความหมายอย่างอื่นเช่นในอนาคตแก่ตัวไปเขาจะกลับมาดูแลเราหรือว่าเราจะไม่เหงามากเกินไปหรือว่าถ้าเป็นอย่างของคุณอัศวินเนี่ยก็เรื่องการสืบทอดกิจการไม่มีความหมายเหล่านี้อยู่เหรอฮะ

0: ริงจริงไม่มีนะครับเราไม่ได้มองกันถึงขนาดนั้นแล้วนะครับว่าเขาต้องมาดูแลเรานะครับว่าสิ่งสิ่งที่ที่เราเชื่ออยู่ว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยนะครับให้เขามีเราในใจเขามีเราในใจเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ดูแลมายังไงตอนนี้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเจน X ไปปลายเนี่ยนะครับไปปลายคือใกล้ไปทาง Y นะฮะไม่ใช่ใกล้ไปทาง Baby Boomer นะครับก็ใกล้ไปทาง Y เนี่ยก็จะยังไงก็ตามก็จะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่นะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่างๆที่มีจะนึกถึงและลึกถึงตลอดนะครับอย่างลูกเองเนี่ยสิ่งที่เราทําตอนนี้ก็คือว่าเราปูสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีนะครับให้เขาเต็มที่แล้วก็อีกหน่อยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาละเราอาจจะมีการในเรื่องธุรกิจให้เขาไม่ทำมันก็ถือว่าธุรกิจมันไม่ของเราอยู่แล้วล่ะครับมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังที่ต้องส่งต่อนะครับ
1: โอเคคราวนี้ความหมายอย่างอื่นอย่างคุณปอนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่เลยคือไปสืบทอด
2: ใช่ปอยิ่งไม่ได้คาดหวังเลยเพราะปอมีลูกตอนอายุเยอะแล้วปอมีลูกตอนไอ้เนี่ยน้องแพรพัฒน์เนี่ยปอมีตอนประมาณ40-41ถ้าแพรพัฒน์10ขวบก็50แล้วนะแพรพัฒน์20ก็60ก็แก่แล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปหวังแบบ
1: ตอนนั้นผมเดา
2: คือตอนนั้นลูกอาจจะยังเลี้ยงเราไม่ได้หรอกอาจจะตายก
1: ่
2: อนไม่หรอกค่ะคือตอนมีลูกปอไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องลูกมาเลี้ยงเราจริงๆเลยแล้วแบบว่าคิดเลยว่าเราจะดูแลเขาแบบว่ากลับกลายว่าปอมีลูกเนี่ยทำให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายทานอาหารอะไรไม่สนใจพอมีลูกเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายเราทำงานหน้าจอเพื่อต้องหุ่นไหมเลยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอาหารไม่ได้แบบสนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่พอมีลูกกับมีแรงที่จะตื่นทุกวันนี้นะคะก็ตื่น5เพื่อที่จะเผื่อเวลาออกกำลังกายก่อนที่จะไปทำงานทุกคนบอกไม่ได้หรอกเขาออกกำลังกายตอนเย็นบอกไม่ได้ตอนเย็นเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกคือเล่นกับเขาอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคยตื่นไปทำงาน6 โมงก็ยังทันก็ตื่นเผื่อเวลา5เพื่อที่จะออกกำลังกายวิ่งแบบที่บ้านมีนะคะเครื่องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวัน
1: ก่อ
2: น
1: ออก
2: เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
1: เพื่อจะได้อยู่กับเขา
2: เพื่อจะได้อยู่กับเขานานๆพอเราไปหาคุณหมอบอกอุ้ยคุณปอสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรรู้สึกเราดีใจเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบว่าดูแลเขาไปให้นานที่สุดอะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้เขาดูแลตัวเองทุกอย่างคือปอจะสอนให้เขาทำอะไรเองทุกอย่างลูกปอเนี่ย2-3 ขวบเนี่ยแม้กระทั่งแกะกระดุมใส่กระดุมเสื้อคือจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ให้คนแบบดูแลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าอย่างที่ย้ำอยู่เสมอว่าคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกอย่างการใช้ชีวิตหรือการสอนให้เขาใช้ชีวิตเนี่ยที่ปอบอกบางคนแบบโอ๊ยพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องแต่จริงไม่ใช่เด็กอ่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาเหมือนแบบผู้ใหญ่แค่ตัวเล็กๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ภายนอกที่เห็นอะไรมากมายเท่านั้นเองแต่พูดอะไรเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นปอก็จะใส่ให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเครียดๆนะคะลูกปอเป็นเด็กที่ชอบมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของปอก็จะต้องแบบโอ้โหใช้จิตวิทยามากเช่นอารมณ์ของเด็กบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบไปเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ๆเขาก็เผลอไปตีหัวกับพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่าตีเขาก็ยิ่งทำเขาก็ยิ่งทำบอกว่าเอายังไงดีพอตกกลางคืนปุ๊บเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานมากก็ชอบสมมติตัวเองเป็นนู่นนี่ปอก็แต่งนิทานของปอขึ้นมาเรื่องหนึ่งโดยคิดแต่งเองเลยว่าสมมติว่าจะมีหมีน้อยตัวนึงเนี่ยนะอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไปตีเพื่อนไปหาคนนู้นคนนี้แต่เรื่องของปอจะยาวมากเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังสอนหรือดุเขาอยู่ไปเล่นกับคนนั้นก็ไปตีหัวเขาไปเล่นกับคนนั้นก็ตีหัวจนวันนึงมานั่งเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
1: ได้ผลไหมฮะอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ได้ผลคือมันได้ผลเลยค่ะพอลุงช้างเดินมาถามทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่มีใครเล่นกับหมีน้อยเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหมีน้อยไปเล่นอะไรหรอหมีน้อยไปตีเพื่อนออกไปตีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ชอบเชื่อไหมคะเขาตีหัวพี่เลี้ยงเงี้ย2 วันที่ปอสอนเขาอย่าลูกเขายิ่งทำเพราะใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกเรื่องนิทานเรื่องอะไรไปเขาไม่ทำอีกเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนหมีน้อยที่ไปตีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยคือทุกอย่างการเลี้ยงลูกมันเหมือนแบบเนี่ยฮะพอถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่เรียวแบบสมัยก่อนก็ได
1: ้
2: เด็กบางท
1: ี
2: มันมีวิธีเหมือนจิตวิทยาค่ะปอก็เลยรู้สึกว่าพอมีลูกอะมันเหมือนได้ฝึกสมองนะได้พัฒนาสมองได้กลับไปเล่นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเราไม่ได้เล่นอะเพราะมันสนุกอ่ะลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่ศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการ

0: ลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขแล้วลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน
1: ในคำถามที่จะถามโบ๊ทนี่นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องขณะนี้เนี่ยใกล้จะเรียนจบปี4เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลูกกันไม่รู้กี่คนแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การวางแผนชีวิตของเด็กรุ่นนี้นะฮะซึ่งอยากให้2รุ่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขารุ่นใกล้ๆกันฟังว่าการวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการมีคู่และเรื่องการมีลูกในวัยของโบ๊ทในกลุ่มเพื่อนของโบ๊ทตอนนี้เขาคิดยังไงมีความเห็นยังไง
2: ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากที่ฟังมาตะกี้ก็นั่งทบทวนชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เราคิดยังไงก่อนมีเราแล้วก็เราก็ในฐานะที่ก็อายุ22ก็อาจจะต้องไปทำงานแล้วก็คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าจะเป็นไงเป็นเรื่องที่เหมือนกับวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียนรู้ประวัติของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ความลำบากนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นจากที่ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าการที่เราจะมีลูกได้มันก็จะมีสเต็ปซึ่งเมื่อคืนแม่ก็เหมือนพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงก็เลยคิดได้ว่ามันตรงกับสเต็ปที่ทุกคนพูดมาแม่ก็บอกว่าแม่เปิดแม่เล่น Facebook แม่เล่น LINE แม่ก็เห็นโค้ดใน LINE ก็เลยแบบเนี่ยนะแม่ว่ามันตรงกับชีวิตลูกเหมือนกันแม่บอกว่าเค้าบอกว่าคนเราเกิดมา10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดกับการศึกษา10ปีถัดมาหมดกับการหางานมีครอบครัว10ปีต่อมาสร้างฐานะ10ปีต่อมาดูแลรักษาสุขภาพที่เสียไปก่อนหน้านี้และ10ปีสุดท้ายก็ต้องปรงหมดทุกอย่างที่เคยหามาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังหลายๆคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี้
1: อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อยังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
2: ่
1: สมมติ
2: คำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
1: ู
2: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
2: ไม่เป็นครับไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
2: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ

0: 30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได้ครับ
1: ไม่25
0: 25คิดว่า
1: สมมติว่า30งานนี่ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25อะไรเงี้ยสมมติ
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่า
1: โอเค
0: มันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
0: ใช่
1: โอเคอันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่ที่วิทวะที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมฮะว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให้มา
2: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
2: นะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยก็ยังต้องการต่อโทต่อเอกต่างๆนะครับต้องพอต่อโทเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับพอมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ฝั่งน้องพูดนี่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาดูแก้วว่าแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำมันอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยเรามองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนมันจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาแก้กันนะครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดเตรียมมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
2: ผมคิดว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่ปอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคยยิน
1: เฟิร์สไว้ถ่ายมาก
2: เคยถ่ายมาก
1: เจริญพันธ
3: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
2: ผมแต่ง32ครับพี่ป
3: อโอ้ย32
2: นะครับ
3: เชื้อยังแข็งแรงมาก
2: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แทงไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
2: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มาอะไรเดียวกันก็กลับมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
2: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุดนั้น
3: แต่งงาน
1: ใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
3: ุ
1: ด
3: แต่งงานตั้งแต่ประถมไงคะประถมที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
1: แต่ประถมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี้
3: ใช่ก็คงอย่างนั้นนะคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
1: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
3: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
1: เสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
3: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
1: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
3: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า อย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาอ่ะเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ก็ได้ทีเรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ okay. ก็ยังไม่แต่งบอก
1: แต่เขาเป็นคนรีเควส
3: ใช่ค่ะ okay. เขาบอกว่าจะมาตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคโอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาก็แบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
1: อ้าวเหรอฮะ
3: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
1: ตอน
3: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองเขาออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเถอะก็บอกยังไม่แต่ง
1: อ้
3: าวแปลว
1: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปลว
3: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำแหละก็เวลาก็ผ่านไปได้ในเวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้
1: โอ้โห
3: อุ้ยเป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานน่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกเอาจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกเอาแต่งก็แต่ง
1: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
3: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จด
1: จด
3: คือไม่ได
1: ้ถ้าเขาไม่ทัก ก็ยังจะไม่จด
3: อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยก็เลยสูว่า
1: ครับผม
3: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอยากกันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
1: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
3: ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38นี่ทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
1: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
3: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้เลยนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นั่นนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเอง
1: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
3: ใช่ไหมเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้าน
1: อ่
3: ะ
1: จาก ตัว
3: ก
1: ็คือไม่ตัวเองเหรอ
3: ใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอ่ะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงุมมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นขายอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั่งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขายอย่างไปฉีดสี ไปขูดมดลูกไปผ่า

0: เหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันถึงใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง30 40ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ6 7ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพาร์ทนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากเนี่ยเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเลี้ยวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
0: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วเราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีซไว
1: ้
0: ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอนเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4 5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ
1: ์
0: ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจนเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: นี่เป็น expert
0: มันยากมาก
2: ๆส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองแล้วก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่เพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
1: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชั่น Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วเขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุขัยไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะครับอันนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะฮะมันเป็นเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชั่น Y มันลดลงครับพฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันโบ๊ทคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจาก

0: เศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมนี้ปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกแล้วผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันไม่ใช่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
1: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
2: อันนี้เป็น
0: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
1: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
1: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่นี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
2: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงๆก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ปีใช่ไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ 20,000 กว่าวันนะครับ 20,000 กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
2: นะคร ับ
4: ต้องตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจะจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีแล้วเรียนโทอีกใบนึงนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 27นะครับที่จบโทรมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งทันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่นี่โดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนเนี่ยในการที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ28ถึง30นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรียกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านั่นนะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10ปีเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอยู่อาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือ optimum point ไป
2: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติแล้วครับ
2: ครับผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับมาเนี่ยนะฮะพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้เหรอฮะ
4: ครับ
2: หรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได้
4: อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
2: คือโดยส่วนใหญ่ของคน
4: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
2: ส่วนใหญ่เนี่ยครับ
4: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
2: อันน
1: ี้จะไม่เอา
2: สามีคุณภาพ
1: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้

0: ือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันก่อแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่ที่จะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
1: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะการศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลยนะ
0: นะ
1: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหล่อก่อนเลยนะฮะ
0: อะไรอย่างงี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับ1เพราะหลังๆไม่ต้องหล่อก็ได้อ่ะสัก30กว่าไม่ต้องหล่อก็ได
1: ้เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมีการ
0: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อย
1: รวยเก็บไว้หน่อย
0: พอเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า30 50
1: ฉันเลี้ยงเอง
0: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
1: ฐานะยังไงก็ได
0: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงสูงผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอดพอดีไง
1: พอดีกันเลยเรามันไม่สอดรับกันเลย
0: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
1: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
0: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงรู้ว่าคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ออาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนม .3 มาสิคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูกันไปก่อน
1: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่างอื่น
0: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าชิงสุกรหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าตอบอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
1: โอเคอันนี้
0: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงอะ
1: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
0: ะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มาเขาไปจีบเพื่อนเรา
1: สังคมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
0: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
1: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่แพสซีฟแล้ว
0: อย่างที่บอกแล้วพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีลูกยากแล้วแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
1: ื
0: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขาดขาดหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่เมโนโพสแล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอ่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้น
1: ๆ
0: คือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
0: ุ์
1: อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะ กระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆแบบคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ปัญหาในการสนทนาคราวนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในคราวนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากน้องโบ๊ท

0: คิดว่าทำยังไง
1: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านการสื่อเติมโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กเหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
0: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
2: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีเป็น public policy เนี่ยมันก็เป็นวิธีการ2อันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำล่ะนะครับจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได้นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้แต่จะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันเข้ามาในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมานะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
3: บังคับให้มีลูก
2: คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
4: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นเนี่ยแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
0: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับครัวพี่สตางค์วันนี้มีเรื่องราวของขนมหวานชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือขนมครกเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้สตางค์จะปรุงเมนูขนมครกออกมาได้กี่หน้ามาคอยลุ้นกันนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยมีความทรงจําในครั้งวัยเด็กวัยเยาว์เกี่ยวกับขนมหวานใช่ไหมครับสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมครกจําได้ว่าตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยนะครับอายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับสตางค์ไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณยายของสตางค์ซึ่งตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ภาพของคุณยายในการทําขนมครกยังคงติดตาตรึงใจสตางค์อยู่ทุกวันนี้สตางค์เห็นคุณยายนั่งโม้แป้งด้วยเครื่องโม้แบบโบราณเขาเรียกกันว่าเครื่องอัตโนมือก็คือต้องใช้มือในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปจนกว่าที่เราจะได้แป้งนะครับหลังจากนั้นคุณยายก็เอามาหยอดในเบ้าขนมครกเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหมดแรงได้ขนมครกเข้าไปอร่อยทั้งหวานทั้งมันคุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตวานๆปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าขนมครกแป้งสดสูตรหน้าโบราณครับ
1: หน้าโบราณในวันนี้สตางค์เตรียมไว้ให้คุณผู้ชม4หน้านั่นก็คือหน้ากะทิสดหน้าขี้มันหน้าหมูและหน้ากุ้งเริ่มด้วยการเตรียมปอกกุ้งจัดการผ่าหลังดึงเส้นหลังออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดลงคมซอยใบมะกรูดรากผักชีแกะกระเทียมเตรียมไว้ตามไปจึงสับกุ้ง
0: หลังจากที่เราสับกุ้งให้พอหยาบๆแล้วเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวลงไปสับพร้อมกับกุ้งเลยนะครับ
1: ต่อจากนั้นจึงสับเนื้อหมู
0: ได้เวลาพา3เกลือมาเจอกับเกลือนะครับ
1: นำพาไปผัดในน้ำมันให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือกุ้งสับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมะพร้าวโรยเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดในส่วนของหน้าหมูสับเราก็ผัดรวนเช่นเดียวกันนะครับนำน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มให้พออุ่นร้อน
0: ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการล้างข้าวเจ้าเนี่ยหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับข้าวเจ้าที่เราใช้นะครับควรจะเป็นข้าวหอมมะลิและควรจะเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับและนี่คือข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิที่เราหุงสุกใหม่นะครับ

0: ครับจะช่วยทำให้เวลาที่เราหยอดแป้งขนมครกนะครับเมื่อสุกเนี่ยจะช่วยทำให้แคะออกได้ง่ายแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยด้วยครับ
1: เติมตามด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
0: วันนี้สตังภูมิใจนำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้เพราะว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะครับในการที่เราจะได้แป้งออกมาและในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีแป้งสำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าคุณยายก็ต้องใช้ข้าวสารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วนำมาโม่กับเครื่องโม่นี่แหละครับจนกลายมาเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าเครื่องโม่หินหรือว่าเครื่องโม่แบบโบราณนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกสตังจะบอกก่อนเลยครับว่ามันหนักมากเดี๋ยวทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับ น้ำหนักของเครื่องโม่หินเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลกว่าๆนะครับบางอันก็ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็น30กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายกกันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลังแอ่นได้เลยนะฮะส่วนประกอบของเครื่องโม่หินหลักๆมีดังนี้นะครับเราสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะฮะนั่นก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราใช้ในการหมุนนี่คือส่วนของไม้ที่ใช้เป็นสลักยึดหรือเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องโม่หินไม่มีสลักหรือว่าเดือยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับเครื่องโม่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนะครับในการที่จะสกัดแกะออกมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเวลาที่เราโม่ไปแป้งก็จะไหลตามนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับหนักครับคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณฐานวงกลมตรงนี้นะครับจะมีการเซาะเป็นร่องไว้บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูตรงนี้จะเข้ามายึดกับสลักอันนี้นะครับส่วนอีกรูนึงใช้สำหรับในการหยอดข้าวสารลงมานะครับหลังจากนั้นเราก็ประกบแล้วก็หมุนนะครับอันนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะครับเข้ากันส่วนมือจับหรือมือหมุนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนมือจับนั้นก็สามารถออกแบบได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบทำด้ามจับอันนี้สตังขอสาธิตด้วยการใช้สากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็สามารถเชื่อมไม้แบบนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะครับเราก็หมุนได้นี่มันก็จะจับได้ง่ายนั่นเองนะฮะแต่วันนี้สตังขอใช้แบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้คือรูที่เราจะหยอดข้าวสารลงไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปแล้วข้าวสารมันหนืดเราก็สามารถหยอดน้ำลงในรูนี้ได้นะครับ
1: ได้เวลาเตรียมจัดการโม่แป้งจัดแจงตักข้าวสารที่ผสมไว้ลงใส
0: ่เมล็ดข้าวสารที่เราหยอดลงไปในรูตรงนี้นะก็จะตกลงไปเข้าสู่ร่องที่ซ้อไว้หลังจากนั้นก็จะถูกบดนะครับจนแหลกละเอียดกลายออกมาเป็นน้ำแล้วก็ไหลมาสู่เขาเรียกว่าคลองนะครับก็คือร่องที่จะไหลมาสู่ภาชนะที่เรารองรับไว้และนี่แหละครับคือเครื่องโม่อัตโนมือเพราะว่าต้องใช้มือในการหมุนแต่การที่เราทำแบบช้าๆแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบยุคโบราณสตังว่ามันก็มีเสน่ห์นะครับที่สำคัญเราจะได้แป้งสดนั่นเองครับการที่สตังจำได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆนะครับอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเนี่ยก็เพราะเห็นคุณยายทำภาพความประทับใจก็เลยตึงตาติดใจมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีลูกมีหลานจะทำขนมหรือว่าทำอาหารนะครับก็ควรที่จะชวนน้องๆลูกหลานเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฝึกเขาไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายไปเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่หรือว่าเป็นเชฟระดับประเทศก็ได้นะครับและที่สำคัญสำหรับสตังหัวใจของการที่ทำอาหารมันสอนให้เราเป็นคนละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ลูกหลานของคุณผู้ชมเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่าลืมชวนเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมหลากหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าสตังจะหน้าตาทรงโจรแต่ก็มีความอ่อนโยนต่อขนมหวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับชวนลูกชวนหลานเข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับ

0: เตรียมตั้งกระทะต้มน้ำ
1: แล้ววันนี้ที่สำคัญครับสตังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นลูกแก่ลูกแบบนี้ครับแทบจะหารับประทานได้ยากมากว่าขนมครกที่จะใส่มะพร้าวน้ำหอมรสชาติความอร่อยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันขนมครกสิ่งที่สำคัญก็คือกะทินี่แหละครับ
0: ออกแรงคั้นบีบกะทิให้คายน้ำหวานมัน
1: ตอนนี้กลิ่นความหอมของมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความมันแน่นอนฮะลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับลองทำดูนะครับมันจะมันอร่อยกว่ามะพร้าวทั่วไปครับ
0: แล้วเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปเตรียมผสมแป้งเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือและกะทิตีคนให้น้ำตาลละลายตามต่อได้คือน้ำแป้งที่โม่สดใหม่แล้วเทกลองรองพักไว้มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำกะทิไว้หยอดหน้านำน้ำตาลทรายขาวลงใส่ตามไปคือเกลือค่อยๆเติมใส่หัวกะทิลงไปให้น้ำตาลละลายแล้วจัดการกรองไว้เช่นกันก่อนจะนำมาเทใส่ไว้ในกานำผ้าขาวบางมาตัดแบ่งแล้วนำเอากากมะพร้าวลงใส่มัดห่อไว้ให้กลายเป็นลูกประคบสำหรับไว้เช็ดเบ้าขนมหลังจากนั้นเตรียมพับกระทงใบตองเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ขนมครกโดยเราสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบเรือแบบ4มุมและ8มุมนะครับหากคุณผู้ชมซื้อเบ้าขนมครกมาใหม่เราจะต้องทำการเผาเบ้าขนมครกก่อนเพื่อให้สารที่เคลือบอยู่หลุดออกส่วนเบ้าของสตังที่เห็นอยู่นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีที่1เราจะนำเบ้าขนมครกไปตั้งบนเตาไฟเทลงใส่คือน้ำมันพืชเปิดไฟอ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนน้ำมันร้อนเห็นไอระเหยจากนั้นจึงเทน้ำมันออกแล้วล้างให้สะอาดวิธีที่2เราจะใช้กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิโรยใส่ให้ทั่วเบ้าขนมครกเปิดไฟอ่อนๆเช่นกันแล้วปิดฝาอบไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากากมะพร้าวจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำในที่สุดแล้วนำพาไปล้างน้ำให้สะอาด
1: ในหม้อเล็กใบนี้ก็คือน้ำมันขี้โลที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนแยกตัวจากเนื้อกะทิออกมาเป็นน้ำมันนะครับเราจะเอาไว้ใช้เช็ดเบ้าขนมครกนะครับเพื่อทำให้ขนมครกไม่ติดกระทะและที่สำคัญน้ำมันขี้โลจะช่วยทำให้ขนมครกของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
0: เตรียมจุดไฟก่อเตาน
1: ี่คือส่วนของเปลือกกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับเมื่อเราคั้นเอากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วกะลาแบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำขนมครกนั่นเองครับเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับไฟกลางนะครับโดยการที่โรยกลบด้วยขี้เถ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไฟแรงขึ้นมาเราก็ค่อยเขี่ยให้ขี้เถ้ามันร่วงไปข้างล่างก็จะได้ไฟแรงขึ้นมานะครับ
0: แล้วนำเอาลูกประคบจุ่มน้ำมันขี้โลเช็ดเบ้าขนมครกให้ทั่วจากนั้นจึงหยอดใส่คือแป้งขนมมีเคล็ดลับที่สำคัญหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปนั้นให้เรารีบหยอดใส่หัวกะทิทันทีนะครับเพื่อให้ประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงตักไส้ที่ผัดไว้ตกแต่งหน้าขนมส่วนที่เห็นไม่ได้ใส่ลงไปนั้นสตังจะทำแบบสูตรโบราณตามแบบฉบับของคุณยายสตังนะครับรอให้ทุกอย่างสุกจึงใช้ช้อนแค่ขนมครกออกมาขอบอกเลยครับว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหลไม่ช้าให้รอนานก็ได้การขนมครกสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: และที่สตังบอกว่าในสมัยเด็กที่สตังชอบกินขนมครกของคุณยายก็คือหน้าธรรมดาแบบนี้ครับแล้ว ก็มากินคู่กับน้ำตาลทรายอย่างนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในละลายในปากหอมคุณผู้ชมครับแป้งที่เราโม่สดนะครับเวลาที่นำมาทำขนมครกแล้วเวลาที่โดนความร้อนมันจะเกิดการไหม้เกรียมกลิ่นการไหม้เกรียมมันหอมมากเลยครับแล้วก็มันตัดรสชาติหวานมันกะทิอร่อยจริงกินแล้วคิดถึงคุณยายเลยครับ
0: รสชาติในส่วนของหน้าหมูและหน้ากุ้งยิ่งพุ่งความอร่อยได้มากโขเนื้อหมูและเนื้อกุ้งก็เด้งแน่นมีรสเค็มหวานประสานกลิ่นหอมจากมะพร้าวและใบมะกรูดหวานมันไม่ต้องพูดคือหัวกะทิที่หยอดใส่กรอบนอกนุ่มในโดนใจจริงครับ

0: คลกในสูตรหน้าผักจัดการเตรียมนำน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้พออุ่นร้อนนำพาแป้งข้าวเจ้าลงใส่กะละมัง
1: ในเมนูต่อไปหลังจากนี้นะครับสตังจะใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเหมือนกับที่คุณผู้ชมเคยซื้อขนมครกรับประทานตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วสตังจะทำการผสมแป้งครั้งเดียวเลยนะครับ
0: เติมตามด้วยหัวกะทิตามไปคือน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าวเกลือและน้ำลอยดอกมะลิจัดการขยำให้แป้งละลายเข้ากันก่อนจะเทกลองรองพักไว
1: ้เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกะทิที่ไว้สำหรับใช้หยอดหน้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายครับ
0: ตามไปคือเกลือและหางกะทิตีผสมให้เข้ากันเติมใส่ลงนั้นคือแป้งข้าวเจ้านำพาหัวกะทิลงใส่ตีคนให้ทุกอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวแล้วเทกลองรองพักไว้เช่นกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมผักทายทักจัดการลิดปอกผิวเผือกแกะเตรียมไว้คือข้าวโพดล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จัดการฝานข้าวโพดออกจากฝักแล้วนำพาไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงลงคมหั่นไว้คือต้นหอมพร้อมตามมาคือขึ้นช่ายตามต่อได้เด็ดผักชีออกมาเป็นใบๆพร้อมตามมาได้เวลาเช็ดเบ้าขนมครกยกแป้งมาหยอดใส่ตามไปคือหัวกะทิหยอดหน้าแล้วถึงเวลานำผักทุกชนิดลงใส่ปิดฝาอบไว้สักครู่เมื่อแป้งสุกก็ได้เวลาสนุกมาแคะขนมครกกันครับรสชาติขนมครกหน้าผักทายทักกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอร่อยดีให้ความมันด้วยชิ้นเผือกผสมประสานเนื้อแป้งและน้ำกะทิมิผิดหวังคือข้าวโพดให้รสชาติหวานๆเลยล่ะครับ

ขั้นตอนต่อไปสตางเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมครกหน้าผลไม้เริ่มต้นได้เตรียมปอกทุเรียนก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆตามไปคือมะม่วงต่อจากนั้นคือขนุนตามมาคือสตรอเบอรี่ปิดท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนได้เวลานำพางาดำลงไปคั่วให้พอหอมเมื่อแป้งสุกรุกเติมใส่คือผลไม้ต่างๆเมนูนี้เราจะโรยหน้าตกแต่งด้วยงาดำคั่วเม็ดมะม่วงมะพร้าวเมล็ดทานตะวันอบกรอบหน้าตาออกมาก็แลดูน่ากินจังเลยครับรสชาติขนมครกหน้าผลไม้อร่อยได้ด้วยชิ้นเนื้อผลไม้หอมกลิ่นทุเรียนหวานมะม่วงพ่วงขนุนอร่อยไม่ต้องลุ้นคือมะพร้าวอ่อนแถมยังได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่งาดำก็เข้าทีให้ความหอมเคียงคู่พร้อมความมันจากเม็ดมะม่วงและเมล็ดทานตะวันรับประกันเมนูนี้สาวๆชอบแน่นอนครับ

ขนมครกหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าขนมหวานจัดการซอยหั่นฝอยทองตามไปคือวุ้นกรอบหลากสีสันต่อจากนั้นคือเฉาก๊วยส่วนนี่คือฟักทองเชื่อมเมนูนี้เรามีหน้าลอดช่องด้วยนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสับจึงขยับนำพาแป้งมาหยอดตามด้วยหัวกะทิตกแต่งหน้าด้วยขนมหวานหลากสีสันเห็นแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติขนมครกหน้าขนมหวานอร่อยประสานด้วยเนื้อฟักทองเชื่อมได้ความกรึบๆจากเฉาก๊วยลื่นไหลด้วยคือลอดช่องแถมความหวานหอมจากฝอยทองวุ้นกรอบก็น่าลิ้มลองให้รสหลากหลายเข้ากันได้กับน้ำกะทิให้ความมันเมนูนี้รับประกันหากทำขายในร้านขนมไทยจะโดนใจลูกค้าแน่นอนเลยล่ะครับ

0: ปิดท้ายวันนี้กับเมนูขนมครกหน้าสมรมโดยจะผสมแกงต่างๆเป็นหน้าขนมครกนะครับเริ่มด้วยการนำแกงทุกอย่างมาซอยหั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นก็ได้เวลาหยอดแป้งตามไปคือหัวกะทิก่อนจะตักแกงมาตกแต่งหน้าขนมปล่อยอบไปให้ทุกอย่างสุกสักพัก
1: นี่ก็เป็นครั้งแรกของสตังเหมือนกันนะครับที่ลองดัดแปลงนำแกงต่างๆมาเป็นหน้าขนมครกนะครับสตังคิดว่ามันน่าจะทดลองทำดูนะครับจะได้รู้ว่าออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเวิร์กคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับก็จะเป็นจุดดึงดูดให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับอยากจะใส่แกงอะไรอยากจะใส่ขนมอะไรผลไม้อะไรนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมก็จะขายของได้นะครับยิ่งในช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับมีการแข่งขันในเรื่องของการขายของสูงนะครับถ้าเรามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอให้ลูกค้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกอยู่นะครับก็ลองนำไอเดียไปทดลองดูต่อยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการในวันนี้ที่ยังว่างงานหรือว่าในช่วงโควิดอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตกงานการนำเสนอขายขนมครกหน้าต่างเป็นการเพิ่มไอเดียใหม่ๆสตังเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะสนใจนะครับหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าสตังเห็นนะครับสตังก็คงอยากจะอุดหนุนแน่นอนครับ
0: รสชาติเมนูหน้าแกงสมรมผสมประสานความหลากหลายก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสามารถรับประทานได้สตังการันตีแถมอร่อยดีร้อนแรงเพราะพริกแกงสมุนไพรทั้งคั่วกลิ้งไตปลาแห้งและชูชีตัดรสประสานดีด้วยหมูหวานและไก่กอและขอแนะนำเลยครับว่าให้ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินเลยจริงๆครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของขนมครกหน้าต่างๆสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะสตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทห่อใบตองมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นส่วนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่

มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอัจเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรม

บรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมิตรลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมิตรลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถ์ยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

ีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวาง

0: กลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์อําอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์บินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลสากลทรัพย์นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19.00 นาฬิกานางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปร
ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบสถ์วัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Uranus to the Universe จำกัดนายปันนวิทย์พิบูลธนาพิรมพร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนพเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 นถึง 12:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569
สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวัน
เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา

ราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากนะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
1: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเลือดอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตเนี่ยไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้ง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของใน AC ปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม .6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาผมไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียน

ออกจากบ้านมาตอนที่ม .6 มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยโมลูพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกด้วย เราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องดิ้นรนเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกนะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวหลังเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมุติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกเนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกเป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะกล้าขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าจะทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อยลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของร้านตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันพบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอร์สทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้ว

คอร์สที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอร์สของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่แบบเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานติดปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: วัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คล็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับคนตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกเพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าไลน์การผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าไลน์การผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity ทั้งกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต้องการกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกดแพด1แพด2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับอีกสิ่งหนึ่งที่พวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกดแพดทั่วไปครับก็ เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำบ้างครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
1: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะ

0: ก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
3: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวที่ต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างแต่ตอนนี้คือโลจิสติกเนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกจะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
0: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
2: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
3: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมมาตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี
1: ้ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: คยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมืองแปดริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสูตรเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าครับผมโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
1: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาให้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านผู้ว
2: ่
1: า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านผู้ว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตำซะถ้าพีหายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
2: เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำเนี่ยท่านจะเห็นเลย ผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แต่เอาน้ำอะไรต่อแล้ว
1: อะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: เลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องได้ถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกหน้านี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้สุดยอดครับว่า
2: ไอ้โม้ไม่เนี่ย
1: ไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: โอเคขอบคุณด้วยนะครับท่านผู้ว่า
2: ขอบคุณนะครับอร่อยจริงนั้น
1: เอาครับเอาน
2: ี่ไม่ได้โม้
1: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
3: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะคร
3: ับได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
3: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
3: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
4: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมพ์เสนสามสายพันธุ์
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
4: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
4: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
4: อ๋อเชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับลูกหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
5: ยำมะม่วงปูม้ายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โห โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ไม่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
5: แม
1: ่แม่คิด
5: คร
1: ับแล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
5: ครับ
1: นะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
6: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
6: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
6: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ้ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
6: ดอกคำฝอยค่ะ
1: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
6: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมบอกข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
7: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
7: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อเนี่ยค่ะลองชิมดูได้ค่ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
7: ใช่ค่ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
7: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค
1: ่
7: ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
7: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
7: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
7: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
0: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาละแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
1: โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
8: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
8: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาละแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยมั้ยครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกาละแมนี
8: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่นิก
8: ใช่ค่ะชิมได้
1: อันนี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
8: 35ค่ะ
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยนะดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
7: ค่ะม่วง
1: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
7: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
7: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
7: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: โอ้แล้วแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
7: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
7: ้
1: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
7: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
7: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
7: ะ
1: อ๋อมันออกผลน้อย
7: จ
1: ้
7: า
1: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
9: คร
1: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
9: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
9: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: โอ้ไอศครีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
9: ค
1: ่
9: ะ
1: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
9: ค่ะ
1: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ช่วยได้เท่าไหร่ครับ
9: 30บาทค่ะ
1: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศครีมบนมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วง

0: ลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับ
1: เจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: ใช
1: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
2: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
1: เอาเด็ดเด็ดเลยแม
2: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
1: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
2: ใช่ค่ะ
1: งานนึงขายเป็น200ลิตร
2: เกินค่ะ
1: โอ้อันนี้มะม่วงเลยครับ
2: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
1: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
3: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
0: ตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
4: น้ำดอกไม้
0: อันนี้แบบอ่อน
4: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
0: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
4: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
0: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
4: โอ้
0: อยากกินมะม่วง
4: มันจะเข็ดเอาสิน้องฮะ
0: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
4: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
0: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
4: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
0: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
4: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะ
4: มีหลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
0: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
4: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
0: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
4: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
0: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
4: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายกับเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งตื่นเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
4: อย่าง
0: อ
4: ื่
0: นก็อร่อย
4: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
0: แปลว่าดินมันดี
4: ใช่ใช่
0: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
4: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้ว
0: ครับ
4: จะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเงี้ย
0: เรื่อยมาเร
4: ื่อย
0: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
4: ใช่เป็นภูมิปัญญา
0: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
4: ๆเยอะมาก
0: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหไหนพ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
4: อย่างนี้ก็ทู
0: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
4: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทู
0: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
4: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
0: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
4: ็
0: ง
4: อมหน่อยๆเนื้อแข็งเนื้อแข็ง
0: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
4: ใช่จะเนื้อนุ่ม
0: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
4: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
0: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ่อ
4: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
0: ทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกัน
4: มันจะออกยากมาก
0: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
4: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
0: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
4: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
0: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
4: หายาก
0: ก็มีอย
4: ู่หากินยาก
0: ฝั่งนู้น
4: ฝั่งนู้นใหญ่กำนะใหญ่กำนะ
0: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
4: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
0: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบนะ
4: กินสุกก็กินสุกฮะ
0: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
4: ใช่
0: ไม่ใช่สุกนิ่ม
4: เนื้อไม่ค่อย
0: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
4: กินสุกเลย
0: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
4: ชักจะรอ
0: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหน
1: โอเคเราให้ตุ่นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อนี่สวย
4: นะอันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
1: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยๆอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
4: ก็เลยไทยก็เลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
1: โอ้แต่สีสวยนะ
4: สีสวย
1: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
4: เพิ่งเข้าบ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรา
1: แต่อันนี้กินสุกกิน
4: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
1: สุกอย่างเดียวเลย

0: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
1: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
0: ใช่ใช่ที่รสเข็นเนี่ยรส
1: อร่อยมากเลยเนื้อ
0: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
1: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
0: เนื้อสีจะสวย
1: สุดยอดเลย
0: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
1: มันขุนศรี
0: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะอ
0: ร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
1: ที่หัว
0: ใช่
1: แต่กินดิบ
0: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดจัด
1: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
0: แก่มะม่วงมัน
1: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
0: เราพยายามจะรวมพันธุ์
1: อ๋อไปเจอที่ไหนก็
0: เอามาเลย
1: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
0: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
1: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็น2ประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
0: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่าง
1: นี้น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
0: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
1: อันนี้เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้บาง
0: อันนี้มันยังไม่แก่เนี่ยถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
1: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
0: ่ยังไม่แก่ฮะ
1: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเงี้ย
0: ถ้ากำกับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
1: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวเหรอก็มันเดือน9อ่ะ
0: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
1: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
0: มันธรรมชาติของมันมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อว่ามันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
1: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
0: ใช
1: ่แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
0: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
1: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
0: มันอมเปรี้ยวมัน
1: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกร่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
0: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
1: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
1: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
0: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี
1: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
0: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้แบ่งงานเปรี้ยวแต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
1: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
0: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
1: เ
0: นี
1: ่ยเนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยวเออมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
0: ใช่ใช่
1: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
0: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
1: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นนี้ไม่ร่วงอ
0: ยู่คาต้นไม่ร่วง
1: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะคร
0: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
1: โอ้นี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
0: ใช่ๆ
1: ไม่นุ่ม
0: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
1: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
0: ไม่เหมือนใช
1: ่โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
0: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
1: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
0: ครับ
1: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดนึงระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับ

0: ังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแคคเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่างนิดนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีนะครับพอเหนื่อยๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
1: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
0: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
0: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
1: ใช่ได้เลย
0: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองนะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้เลย
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากฮะ
0: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
1: ครับ
0: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่
0: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
1: เยอะกว่านี้เยอะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบ

0: ดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับ
1: คร
0: ับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: ุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหามิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ่
2: ะงั้นๆวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมวัดยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ันนี้นะครับก็มาที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับยิมนาสติกตอนแรกสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกประเทศไทย
1: ค่ะเป็นศูนย์ฝึกนะคะศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก
0: ของจริงผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาลองยิมนาสติกก่อนนี้คือผมเล่นกีฬาอื่นนะครับแล้วจริงๆตอนเด็กๆผมเล่นอย่างเคยเล่นเทควันโดแล้วเหมือนผมก็เคยแบบยืดฉีกขาอะไรอย่างนี้ได้เหมือนยิมนาสติกมันก็เป็นกีฬาที่มันต้องใช้ความยืดหยุ่นใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเราไปดูในแบบเวลาเขามีแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบน่าสนใจแล้วก็สวยงามแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาเล่นกีฬานี้ได้ยังไงครับ
1: กีฬายิมนาสติกจริงๆเป็นพื้นฐานกีฬาทุกชนิดเลยนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นฐานกีฬาดีอ่ะพื้นฐานของยิมนาสติกดีไปเล่นกีฬาอื่นก็สบายละ
0: เพราะเรื่องความยืดหยุ่น
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยที่ตอนนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลอยู่จะมีอยู่
0: สี่
1: ประเภทก็คือยิมนาสติกสินชายแล้วก็ยิมนาสติกสินหญิง
0: สินหญิง
1: ค่ะแล้วก็ยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกนะคะจะมีรับผิดชอบค่ะอยู่สี่ประเภทตอนนี้ก็คือเราจะเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติน่ะก็บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคัดนักกีฬาเข้ามาแล้วนักกีฬาจะต้องมาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็จะดูแลนักกีฬาในส่วนนี
0: ้แล้วอย่างจริงๆอย่างนักกีฬาเนี่ยส่วนมากเขาเริ่มต้นจากการตั้งใจมาเล่นยิมนาสติกเลยหรือว่าจริงๆหลายๆคนก็ไปเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเจอยิมนาสติกอ่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็คือเจาะจงเล่นกีฬายิมนาสติกโดยตรงเลย
0: โอ้โหนี่คืออุปกรณ์
1: ใช่ค่ะนี่ของผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่นี่บาต่างระดับคานทรงตัวนะคะนี่จะเป็นของผู้หญิงแล้วจะมีเบาะฟองน้ำ
0: ผมเห็นจริงตอนแรกผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยยิมนาสติกแต่ว่าในทางนึงมันก็น่ากลัวเหมือนที่แบบเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีโปรเทคเตอร์แบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือแบบทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ใจเราล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นกับใจกับความกล้าอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกว่าถ้าเล่นกีฬายิมนาสติกแล้วเราจะต้องสอนพื้นฐานจากเบื้องต้นเลยค่ะพื้นฐานง่ายๆไปสู่ท่าที่ยากนะคะถ้าเด็กมีพื้นฐานง่ายแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ๆไปเล่นท่ายากเลยเนี่ยโอกาสเด็กได้รับบาดเจ็บได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าพื้นฐานนะคนเสริมอะไรควรเล่นอะไรมาก่อน
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มพอจะต้องเริ่มเช็คสมรรถภาพเบื้องต้นครับก่อนจะเริ่มหรือว่า
1: ครูหลีนะจะชำนาญการมากในเรื่องนี
0: ้
1: เดี๋ยวเราจะให้ครูหลีมาช่วยแนะนำให้ดีกว่าจริงๆแล้วคำว่ายิมนาสติกก็เป็นภาษากรีกอยู่แล้วนะคะแต่สมัยก่อนยิมนาสติกของกรีกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะการปีนป่ายการขี่ม้าการวิ่งการกระโดดข้ามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือเขาเรียกยิมนาสติกหมดเลยหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างเช่นขี่ม้าเขาก็ไปสร้างไม้เป็นรูปเหมือนกับม้านะคะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าม้ากระโดดก็คือสร้างเป็นรูปม้าแล้วก็กระโดดข้ามนั่นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องของการปีนป่ายอะไรอย่างนี้เหมือนกันการโหนตัวต่างๆก็ที่มาของการโหนตัวก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเป็นบาร์เพราะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเคลื่อนไหวถ้าเราศึกษาในเรื่องของการแข่งขันยุคแรกๆของโอลิมปิกหรืออะไรแต่จะมีแต่ผู้ชายเล่นเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเลยอย่างเช่นเทือกเขาโอลิมปัสอะไรเนี่ยใครที่ชนะจากการแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ก็จะได้ช่อมะกอกนะคะสวมบนศีรษะแล้วนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ในยุคปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเริ่มมีอุปกรณ์ขึ้นมาเริ่มมีนักยิมนาสติกและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาของประเทศไทยนักยิมนาสติกเข้ามาได้อย่างไรอันนี้หลักฐานนี้เรายังหาไม่ได้แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือในสมัยรัชกาลที่5ได้ส่งทหารเนี่ยไปฝึกต่างประเทศในยุโรปฝึกน่ะก็คือมียิมนาสติกอยู่ด้วยในการฝึกทหารที่ยุโรปทหารก็เอานำความรู้นั้นกลับมาฝึกในกองทัพไทย
0: ตอนมาถึงเนี่ยก็เจอกับอาจารย์แอดนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พาผมแบบเดินไปชมสนามอาจารย์แอดเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงแบบที่มาที่ไปของกีฬาชนิดนี้ว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็กีฬานี้เป็นยังไงเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ผมแบบพาผมไปเจอกับโค้ชหลีโค้ชหลีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับ
2: นี่คือใช่อ
0: ันนี้คือชุดแข่งเลยถูกไหมครับ
2: นี่เป็นชุดแข่งเลยครับ
0: โอ้
2: มาตรฐานเลย
0: มาตรฐานเลยไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ารู้สึกแปลกใหม่กับตัวเองดีเหมือนกันก็จริงๆวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีครับ
2: อันนี้ผมขอแนะนำนักกีฬานี่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: ครับผม
2: วันนี้จะมาช่วยผม
0: ใน
2: การเทรนเราด้วย
0: ได้ครับพี่บีมสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ฝากตัวด้วยนะครับ
3: ครับผมยินดีครับ
2: สำหรับการเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานจริงๆของยิมก่อน
0: ครับครับ
2: แต่ยังไงก่อนอื่นขอเทสศักยภาพเราก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อน
0: ได้ครับเรื่องความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับขอเช็คความอ่อนตัวก่อน
0: ได้ครับ
2: พร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
2: ฮะ
0: ซึ่งแบบตอนไปเจอโค้ชหลีก็บอกเขาว่าแบบอยากลองก็เลยแบบสิ่งที่พอเราไม่เคยเล่นมาก่อนสิ่งแรกที่โค้ชเขาให้เราทำเนี่ยก็คือการแบบเช็คสมรรถภาพทั้งเรื่องความแบบอ่อนตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าแบบเฮ้ยเราพอจะเล่นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มันใช้หลายส่วนในร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็เลยเหมือนพยายามแบบเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อเราโอเคไหมเราพอจะแบบยืดตัวได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเหมือนกันก็เลยแบบโอเคเริ่มการแบบเทสกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโคหลีก็ให้ผมแบบยืดตัวก่อนแบบกางขาแล้วก็เช็คก็แบบเรายืดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันแรกที่ทำเนี่ยก็มันไม่ได้180นะซึ่งเขาบอกปกติถ้าแบบเล่นยิมนาสติกอ่ะมันควรจะต้องแบบฉีกได้180แต่ของผมก็ไม่สุดแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาไงมันก็จะมีจุดที่แบบเออเรายังแข็งอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรโค้ชก็แบบว่ารู้เฮ้ยเราทำได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าไปเป็นแบบการก้มแตะเท้าเพื่อเช็คว่าแบบตรงหลังเราแบบพอยืดได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ก็แบบได้ลองทำท่านั้น
2: ต่อไปท่าพับตัวครับพับยืดขาไปข้างหน้าฮะแล้วก็ให้มีคนช่วยกดที่หลัง
0: อ๋อโอเคครับ
2: แล้วก็พยายามให้มีอีกหนึ่งคนช่วยจับมือไว้กดโยกไป5ครั้งเงยหน้าครับโอเคครับแบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนที่เราย ังไม่สมบูรณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยหรือยังครับ
0: แบบได้ลองหลายท่ามากๆแล้วก็ได้เช็คไปอันต่อไปที่โค้ชหลีให้ทำก็คือเป็นการลองฝึกม้วนหน้าม้วนหลัง
2: ทีนี้พื้นฐานจริงๆของยิมเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มท่าม้วนกิ้งกระโดดนะครับ3อย่างลองดูก่อนวันนี้จะเป็นยังไง
0: นะครับ
2: เอาเริ่มกลุ่มม้วนก่อน
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยโค้ชก็ให้พี่บีมเป็นคนสาธิตว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างแบบเริ่มจากแบบยืนตรงย่อเข่ายื่นแขนก่อนแล้วค่อยม้วนคอลงมาแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นไปยืน
4: พอเริ่มเก็ทฟิลแล้วแต่ว่าแบบยังแบบไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดี๋ยวลองฝึกกับตัวช่วยอาจจะเริ่มง่ายขึ้นแต่ว่าพอได้อยู่มันดี
0: ซึ่งก็ได้ลองทำแล้วก็พอทำได้ทั้งแบบม้วนหน้าม้วนหลังอาจจะไม่ได้แบบว่าโหเพอร์เฟคแต่ว่าเหมือนพอตอนเด็กเราเคยแบบเรียนเทควันโดมาเราเคยแบบได้ม้วนหน้าม้วนหลังมันก็ยังพอแบบมีพื้นฐานบ้างก็แบบได้ลองทำซึ่งก็โอเคได้ลองสัมผัสเป็นเบสิกเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปลุยท่าอื่นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองม้วนหน้าม้วนหลังเสร็จมันก็จะมีโปรเซสของการแบบกระโดดแบบยิมนาสติกซึ่งอันเนี้ยยากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะเฉพาะเหมือนกันที่แบบเราต้องก้าวปุ๊บแล้วโดดพอเราไม่เคยทำมันจะมีความสับสนว่าขาไหนควรจะต้องวิ่งยังไงควรจะต้องคู่ตรงไหนมันก็จะมีความสับสนตรงนี้ซึ่งก็ได้ลองทำไปประมาณแบบสักระยะนึงก็พอทำได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีมาก
4: ยากอยู่พอแบบเป็นท่าเหมือน
2: เป็นไงครับ
4: ผมว่ามันเป็นแบบเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อ
2: การเคลื่อนไหวเราไม่
4: ใช่แล้วมันแบบมัสเซิลมันยังไม่จำด้วยใช่ไหมครับว่าแบบควรจะต้องยังไง
2: ทุกอย่างทุกกีฬาเหมือนกันต้องทำบ่อยๆ
4: ใช่
2: ทำจนสมองถังกล้ามเนื้อได
0: ้ซึ่งโคหลีก็บอกเป็นปกติที่แบบเวลาเราไม่เคยทำเนี่ยเราพอมาเริ่มทำมันก็จะติดขัดๆแบบนี้ซึ่งสิ่งที่นักกีฬาต้องทำต่อไปก็คือการฝึกให้ชินมันคือการสร้างมัสเซิลเมมโมรีให้กับนักกีฬาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอเคเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเบสิกของการเล่นยิมนาสติกอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการลง
4: วางขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่มันมีโอกาสเจ็บตัวสูงเพราะฉะนั้นเบสิกอีกอันนึงที่สำคัญมากคือการที่เวลาเรากระโดดแล้วเราลงมาเนี่ยเราจะเซฟขายังไงเราจะต้องมีวิธีการยังไงซึ่งโคหลีก็ได้สอนวิธีการให้ผมว่าแบบเวลาลงมาเราต้องแบบปึ๊บงอเข่าเพื่อรับน้ำหนักยังไงทิ้งน้ำหนักยังไงพอทำทั้งหมดโปรเซสวันนี้คือผมก็เจ็บต้นขาขวามากเพราะว่าจริงๆก่อนมาเล่นเนี่ยก็เจ็บอยู่แล้วเหมือนตึงๆอยู่แล้วแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไปล้มมามันก็เลยมันขาข้างเนี้ยพอเราได้เริ่มทำโปรเซสการเช็คสมรรถภาพมันก็มีความล้าของความล้าแล้วก็เจ็บของต้นขาขวา
0: ก็ตัวนี้ครับขาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยต้นขาตอนนี้ต้นขาขวาผมเริ่มแบบ
2: ตึงมาก
0: เริ่มตึงใช่ก็เลยเดี๋ยวขอพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อแป๊บนึง
2: ลองคลายกล้ามเนื
0: ้
2: อ
0: แต่ว่าหมายถึงว่าพักแล้วกลับมาเล่นต่อได้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ขอคลายแป๊บนึงครับก็แบบพอมีกล้ามเนื้อที่แบบแข็งแรงอยู่สามารถไปลองอย่างอื่นได้โค้ชหลีก็เลยพามาลองของจริงนะฮะที่เป็นแบบเครื่องที่นักกีฬาเนี่ยเขาเล่นกันจริงๆซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองทั้งหมด3เครื่องด้วยกันซึ่งเครื่องแรกเป็นบาคู่อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
2: อันนี้เรียกว่าราวคู่โค้ชหลี
0: อ๋อราวคู่
2: ตัวนี้จะมีลักษณะของการค้ำเป็นกลุ่มนึง
0: ครับ
2: การวางด้วยต้นแขนเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็การห้อยตัวจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายจะเป็นท่าจบ
0: ท่าจบ
2: อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์จะมี4กลุ่มทั้งหมด
0: ครับ
2: อันนี้เป็นกลุ่มนึงดูลักษณะของการทำของนักกีฬากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของการค้ำตัวค้ำอยู่บนบาร
0: ์
2: อันนี้เรียกไขว้ตัวเฉยนี่คือ1ท่าแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือใช้ต้นแขนวางกับบาร
0: ์
2: นี่คือขึ้นหน้าก็ถือเป็น1ท่าขึ้นหน้าแล้วไขว้หกสูงลองดูกลุ่มที่3อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือลักษณะของการไปอยู่ใต้บาร
0: ์ครับ
2: ครับนี่พอจังหวะไฟดีแล้วก็เริ่มฝึกท่าคือไฟเสร็จแล้วโยนตัวไปแล้วก็เอาแขนวางราบเป็นกลุ่มที่2
0: ครับ
2: ยากอยู่ครับบาร์คู่ที่นักกีฬาค่อนข้างจะฝึกยาก
4: ซึ่งบาร์คู่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาร์ขึ้นมาแล้วก็จับซึ่งเขาก็ให้พี่บีมสาธิตท่าว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงก็โหพอเห็นแล้วแบบมันสวยนะไม่ถึงว่าเวลาเราดูในทีวีอะยิมนาสติกมันเป็นกีฬาภาพที่แบบโหสวยดูแบบแข็งแรงมากแต่พอเราไปลองทำจริงๆอะมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบโหมันพอทำจริงแล้วมันมีโหหลายกล้ามเนื้อที่แบบเราต้องใช้เราต้องใช้แรงเยอะมากแล้วพอเราไม่ได้เป็นคนที่เหมือนออกกำลังกายบ่อยขนาดนั้นเนี่ยการใช้กล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะแบบทำได้ตามเขาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ลองแบบ3ท่านี่เขาบอกมันก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรจับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการแบบใช้วางแขนแล้วก็จะมีการยกตัวขึ้นซึ่งทั้ง3ท่าเนี่ยมันก็จะมีความยากแตกต่างกันตามหลักแล้วมันคือแบบจากท่า1มันต้องขึ้นไปท่า2ท่า3แต่ว่าของผมก็อาจจะทำได้ทีละท่าด้วยความที่เรายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
2: ขึ้นไปค้ำนะครับ1 2ค้ำปึ๊บลองค้ำเฉยๆก่อนนี่คือยกฉากใช้ได้ลองไปตัวครับลองไปตัวโอเคครับโอเคย่อลงย่อแขนลง
0: ย่อแขนลง
2: ย่อแขนลงโอเคแล้วทิ้งตัวลงมายืนปล่อยข้างหลังเลยปล่อยเลย
0: ปล่อยข้างหลัง
2: ปล่อยแล้วทิ้งย่อเลยโอเค

0: คครับลงอาร์มแล้วก็ลงยืนทิ้งออกมายืน
1: โหสุดยอดเลยใช้แบบพลังเยอะมากแค่ขึ้นอันแรกก็ยากแล้วแต่ว่าผมว่ามันจังหวะขึ้นแรกน่าจะยากสุด
0: คร
1: ับ
0: จะเป็นจังหวะครับถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วไม่ยากแต่ถ้าเรายังใช้จังหวะมันไม่เท่ากันใช่ไม่ถูกต้องมันก็จะยาก
1: แต่ว่าผมแค่รู้สึกพอขึ้นไปตรงนี้กับอันนี้มันคุมง่ายกว่า
0: อันนี้คือง่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่เวลาเล่นท่าจริงมาจากท่าอันนี้ยากเพราะท่าที่เราจะขึ้นไปทำลังกาเนี่ย
1: มันจะต้อง
0: แรงผลักจะน้อยมาก
1: อ๋อ
0: ยืด

0: ปุ๊บยกหาหน้าก
1: ดทำเลย
0: อือหือ
1: ผมละลง
0: ฮึบฮึบทิ้งลงเลย
2: มันรู้สึกอยากเอาชนะแต่ว่ามันเอาชนะไม่ได้อะว่าโอเคมันเข้าใจมันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็เราแบบไม่ได้ฟิตขนาดนั้น ก็เลยยากแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอแบบเก็ทแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆถ้าจะต้องเล่นเหมือนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่อง
1: ใช่ไหมครับ
2: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองบาร์คู่เสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังติดใจอยู่เพราะว่าเรากำลังจะเกือบจะทำได้อยากทำไม่ได้สักท่าหนึ่งหรืออยากจะเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้มาลองเครื่องที่สองซึ่งก็คือสติลลิงเป็นห่วงนิ่งซึ่งอันเนี้ยโคลี่ก็บอกว่าแบบเป็นอันนึงที่แบบว่าค่อนข้างยากก่อนจะเริ่มทำก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันดูน่าจะง่ายกว่าเพราะมันดูแบบคอนโทรลอะไรได้อิสระกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้เริ่มลองปุ๊บก็เดินขึ้นบันไดไปยืนรอตรงแท่นก่อนจะจับโคลี่ก็เริ่มให้ลองจากแบบท่าเบสิกไปจับห่วงแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมายังไม่ต้องแบบยกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองสวิงตอนแรกผมก็คิดว่าจะง่ายกว่านี้แต่ปรากฏว่าโหไม่ง่ายการสวิงไปมาแบบเคลื่อนไหวแบบที่นักกีฬาเขาทำจริงๆมันยากก็แบบได้ลองทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่ชอบยอมแพ้ไงรู้สึกว่าอยากทำไม่ได้ก็ลองไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทำไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็โคหลีก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรมันเป็นครั้งแรกก็เลยให้ผมลองเปลี่ยนท่าเป็นแบบการยกตัวขึ้น
0: นี่คือขึ้นไปคำยกฉากเหมือนกับบาคู่นะครับแต่บนห่วงจะไม่เหมือนกันลองดูนะครับลองดูห้อยแล้วก็หลังคอขึ้นไปคำนะ
2: ครับจริงความน่ากลัวคือการยืนบนนี
0: ้โอเคทีนี้หลังคอดึงขึ้นไปคำโอเคครับเราคอยเซฟนะแล้วลองยกขาดูเป็นไงครับยากไหมลงลงลง

0: Oh. Ah.
1: ใช้แรงเยอะกว่าเมื่อกี้อีกหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องที่ถูกใจมากคือความพยายามเห็นความพยายามนี่ถูกใจเลยน่ามาเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ย
1: หลังจากที่ได้เล่นไอ้ห่วงนิ่งแล้วเนี่ยก็มาลองอันสุดท้ายครับซึ่งก็คือม้าหูแต่ว่าม้าหูจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันถ้าเราไม่เคยทำโค้ชหลีก็เลยให้ผมมาฝึกเบสิกก่อนของอันนี้ซึ่งก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้มันเหมือนดอกเห็ดที่แบบว่าเราฝึกเบสิกการแบบบาลานซ์ตัวเองการวางมือการทิ้งน้ำหนักให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ตอนแรกผมรู้สึกว่าดูยากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนอันอื่นเรายังมีอะไรที่แบบใช้แรงค้ำไว้ได้แต่อันนี้มันคือเหมือนมันใช้แรงจากแขนเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการหมุนรอบแล้วขาเราก็ต้องมีการใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกว่าโหอันนี้แบบยากแบบน่าจะยากที่สุดในความรู้สึกแรกนะก็เลยแบบโอเคโค้ชหลีก็เริ่มจากให้ผมแบบให้ดูพี่บีมทำก่อนว่าทำยังไงอะไรเงี้ยดูโปรมากแล้วผมก็แบบโหยิ่งเห็นแบบเขาทำแบบจะทำได้หรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าโค้ชหลีก็บอกว่าให้ลองดูก็เลยเริ่มจากแบบการฝึกให้เริ่มการถ่ายน้ำหนักด้วยการแบบอ่ะลองแบบยกขาดูแบบเอ้ยเอาขาไปข้างหน้าเป็นยังไงเอาขาไปข้างหลังเป็นยังไงถ้าเราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการแบบเปลี่ยนแบบการถ่ายน้ำหนักระหว่างแบบที่เราหมุนเนี่ยเปลี่ยนมือเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยลองแล้วก็พอเราลองแป๊บนึงเราก็เริ่มแบบเก็ตฟิลแล้วว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ด้วยความเป็นคนชอบเอาชนะเนาะมันก็แบบเริ่มแบบเอ้ยเหมือนจะได้ครึ่งรอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราแบบพอมันเหมือนกำลังจะเริ่มแบบสำเร็จครึ่งรอบของเราก็ดันแบบแผลเปิดก่อนเป็นแบบแผลที่แบบเราไปล้มมาแล้วก็เหมือนเลือดมันก็แบบทะลักแบบสะเก็ดที่แบบมันปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดันเปิดออกมาพอดีก็เลยเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ครับแล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีครับโค้ชหลีแบบมองว่าเราหลงรักอะไรในกีฬานี้ครับ
0: ครับจริงๆมันเป็นความท้าทายเป็นความผัดผลของผู้ชายผู้ชายที่ชอบเด็กๆชอบวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็ได้ดูหนังบ้างได้เห็นคนทำในหนังอย่างเงี้ยรู้สึกมันท้าทายมากแรกๆก็มั่วไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: แต่จนมาเจอครูพละเมื่อก่อนเขาเรียนเขามีหลักสูตรที่เรียนวิชานี้โดยเฉพาะ
1: ครับ
0: ก็เลยเข้าไปเรียนอยู่แล้วก็เจอครูพละ
1: แต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากเราเห็นแบบวิชวลเห็นหนังเห็นการแบบตีลังกาอะไรพวกน
0: ี้เริ่มต้นจากตรงนั้นคือเราไม่เบื่อไงเหมือนเราเล่นท่านี้ได้แล้ว
1: ครับ
0: อ้าวมันยังมีต่อได้อีกเพราะนั้นมันไม่ได้หยุดความก้าวหน้าไม่หยุดความอยากของเราม ันก็ไปเรื่อยๆหาความสิ้นสุดไม่ได้
1: ครับเรื่องจริงอย่างโคหลีอยู่กับยิมนาสติกมาถ้ารวมๆแล้วกี่ปีแล้ว
0: 30
1: ปีทั้งหมดนี้ยังแบบแฮปปี้เหมือนเดิมไหมคร
0: ับมันก็คนละ
1: พอเราเปลี่ยนบริบท
0: คนละบรรยากาศการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันคือความท้าทายกับตัวเราเอง
1: ครับ
0: แต่การเป็นโค้ชมันเหมือนกับต้องดึงให้นักกีฬาเราก็ไม่แน่ใจว่าใจเขาประมาณไหนบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ท้อก่อนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งเราต้องใช้วิธีการหลากหลายมากมันไม่เหมือนกับเราบังคับเอง
1: ครับ
0: แต่นี่เราคือต้องไปบังคับเขาหาวิธีการหลอกล่อเขาให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยจนยากกว่า
1: แล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าพอเราเจอความยากตัวนี้ทำให้เรายังแบบเฮ้ยอยากทำต่ออะไรเงี้ย
0: คือจริงๆเรามีศักยภาพระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: ศักยภาพก็คือด้านทักษะด้านความแข็งแรงด้านความอัดตัวของตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคือเราเป็นคนที่ฝึกโดยไม่มีครูสอนใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าทั้งที่มันมีอะไรข้างหน้าตั้งเยอะแต่เราไปไม่พอไม่ถึงพอเรามีโอกาสมาจับในกีฬาเราก็อยากส่งจุดนั้นไปจุดที่เราไม่มีโอกาสเราอยากให้เขามีโอกาสอะไรเงี้ย
1: ครับแล้วอย่างแบบพอโค้ชหลีทำมาเรื่อยๆตอนนี้มีภาพไหมครับว่าอยากเห็นยิมนาสติกไทยเนี่ยไปสู่จุดไหน
0: ครับตอนนี้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศมากขึ้นได้ไปในเกมใหญ่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียนเกมซีเกมนะครับเราไปเห็นนักกีฬาต่างชาติเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราเขามีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกับการฝึกมากกว่าเรา
1: ครับ
0: นะครับตรงนั้นที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปหาเขาแล้วก็เป็นความท้าทายว่าจากเคยที่ไทยทำได้ระดับนี้ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จแต่ความยากเนี่ยมันไปอีกต่างประเทศก็ไปอีกระดับแล้ว
1: ครับ
0: เราก็คืออยากเอาตรงนี้ไปหาจุดนั้นให้ได
1: ้
0: นั่นคือความต้องการตอนนี้การซัพพอร์ตเรายังจริงๆคือไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหรือความต้องการของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: มันต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นวิชาการกีฬาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเซฟต่างๆต้องเยอะกว่านี
1: ้
0: ครับต้องการลงยิมที่สมบูรณ์กว่านี
1: ้ครับพอโค้ชหลีอยู่กับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยโค้ชหลียังอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับ
0: ต้องการมา
1: คนที่สนใจหรือรู้จักคร่าวๆแล้วเขาอยากลองมาเล่นนะครับจริงๆมันสามารถเริ่มต้นที่ไหนได้ต่อให้แบบเราไม่ได้เป็นทีมชาติแต่อยากเริ่มจากแบบเล็กๆทำความรู้จักกีฬาเนี่ยครับ
0: คือตอนนี้จริงๆมันก็น้อยลงนะแต่มันยังพอมีอยู่แล้วก็ตอนนี้มันเกิดธุรกิจที่แต่ละสโมสรเนี่ยเขาเริ่มสร้างตัวเองก็คือเก็บเป็นค่าเรียนนะคร
1: ับ
0: แต่ว่ามันจะเริ่มจากอุปกรณ์สองอุปกรณ์ที่เขาหาง่ายหน่
1: อ
0: ยเขาก็จะเริ่มสร้างเป็นพื้นฐานเฉยๆขึ้นมาก่อนอย่างใต้ก็มีที่สงขลาเขาก็จะมีสโมสรของเขาสร้างอยู่ทางเหนือก็ที่เชียงใหม
1: ่
0: ที่สุโขทัยอันนี้เป็นมหาลัยซ
1: ึ่
0: งเด็กก็จะฝึกในมหาลัยเลยที่กทมนะครับกทมก็มีก็จะมีศูนย์ฝึกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับถ้าสนใจแล้วก็ที่กกทเองก็มีกกทนี่ตอนนี้เริ่มหาครูเข้าไปสอนแล้วก็มีการเรียนการสอนอยู่ทุกวันก็สนใจก็ไปสมัครที่กกทได้เลย
1: จริงวันนี้ผมแฮปปี้มากครับได้มาลองขอบคุณโค้ชหลีมากๆท้าทายครับรู้สึกว่าจริงๆถ้ายังไม่แผลเปิดนี่ก็
0: จะต่อใช่ไหม
1: อยากลองต่อรู้สึกว่ามันกำลังเริ่มแบบจับทางได้แล้วกับจริงถ้าได้ลองเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะแบบอยากเอาอีกก็ถือว่าแบบวันหลังๆอะไรเงี้ยถ้าแบบ
0: มีโอกาสมาได้เลยครับ
1: ครับผมเพราะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับยินดี
1: จริงๆยังติดค้างใจอยู่นะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกำลังเริ่มได้แล้วอะแบบถ้าได้ต่ออีกนิดนึงอะรู้สึกว่าแบบน่าจะพอทำได้หนึ่งรอบอะเพราะรู้สึกว่ามันคือกีฬาที่แบบพอเราเริ่มเก็ตจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบเข้าใจซึ่งก็เสียดายที่วันนี้ดันเจ็บก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมแฮปปี้มากที่ได้มาเล่นยิมนาสติกแล้วก็ได้เห็นแบบทุกอย่างเลยทั้งแบบอุปกรณ์ทั้งแบบได้เข้าใจในรูปแบบของมันมากขึ้นได้มาสัมผัสจริงๆได้มาลองจริงๆได้ได้เจอเสน่ห์ของมันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับโค้ชหลีก็รู้สึกว่าแบบอยากให้กีฬาเนี้ยได้รับการซัพพอร์ตมากๆเพราะว่าจริงๆมันเหมือนด้วยมันเป็นกีฬาที่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะหวังว่าสักวันนึงแบบกีฬาเนี่ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากแบบทุกๆฝ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้แฮปปี้มากนายทำดีมากวันนี้เราได้ภาพที่ดีมากเราได้แผลด้วยสุดยอดไปเลย

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก
1: ็แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมาอ๋อมันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ง่ายปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: นั่นในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโ
1: อ
0: ้ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนั้นอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล้วอ้า
0: แล้วเอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงมาดินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็

0: บิดนิดนึงเหมือนงัดงัดงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
1: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้โหตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องนับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
2: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพูดสิ
2: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
2: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
2: ในถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี
1: ่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
2: แถวนี้เวียนแหล่ตรงนี้ก่อนญาติใหญ่ได้เวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
2: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
2: มันมีน้ำเลยแล้วก็มือแดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
2: ่มัน
0: ไม่ลึกมาก
2: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดมัน
2: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยถ
0: ึ
2: งด้วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
0: นี่ไง
2: นู่นเห็นยัง
0: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
2: จ๋า
0: ว่าตรงนี้แหละโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
2: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
2: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
2: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
2: มาอย
0: ่
2: างน
0: ี
2: ้ก่อนนะ
0: เฮ้ยอุ้ย
2: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
2: ะแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
2: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
2: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
2: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโหยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
2: เฟรช
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
2: อยากได
0: ้กรอบแตกโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
2: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอ

0: เราก็ซ้อนทรายไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีถ้าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช
0: ่โอ้ตรงนี้เต็มไปหมดเลย
1: ไม่ถ่าย
0: อุ้ย
1: สวย
0: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ
2: นี่ครับผมเจอพื้นที่ที่แบบสาหร่ายลูกพริกเยอะมากครับ
0: อย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
1: ใช่
0: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
0: ม
1: ันบางทีน้ําแท้งเยอะ
0: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงถ้าโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปรียบเลย

0: อร่อยจากหอยแคลงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแคลงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแคลงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแคลงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ใ
1: ช่นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับ
0: คือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไง
1: แข็งแล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแคลงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแคลงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแคลงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแคลงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแคลงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เครื่องของแกงกะทิหอยแคลงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ผู้ใส่เป็นหางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อยากคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะทิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบ

0: อมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับ
1: ได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
3: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าว

0: ได้นะ
1: ได้แล้ว
0: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
0: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
0: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่าย
0: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้อ๋อเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: าหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: อ๋อห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตร
1: งไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พุกเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตักเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: น
2: ี
1: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบของ

0: ตักให้เลยนี่
1: แกงโ
0: คตรแกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะผู้ชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
0: ครับ
2: เราใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ

0: อร่อยไหม
1: ม
0: ัน
1: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
2: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับพวกเป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะมะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
3: เฮ้ยโอ้โหอย่างใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยอย่างใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

เรารู้สึกสนุกกับการอ่านที่ได้ทำความเข้าใจพยายามหาทางสื่อสารออกมาในอีกภาษาหนึ่งมีคนจำนวนมากเนี่ยกระโดดเข้าตลาดนี้แล้วแปลไม่ได้ส่งงานช้าส่งงานไม่ดีเขาก็สามารถหานักแปลคนอื่นทดแทนได้เสมอทุกอย่างแอบว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพงานของตัวเองที่สุดสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะชลันทรเรืองภักดีอาชีพนักแปลอิสระค่ะเริ่มต้นเป็นนักแปลตั้งแต่ปี2012ก่อนหน้านี้เรียนที่มหิดลเนี่ยมีวิชาแปลหลายตัวเหมือนกันที่เรียนแล้วรู้สึกชอบถ้าเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยจะมีแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมายแปลขั้นสูงเรียนจบมหิดลมาก็ได้ไปฝึกงานที่ยูเนสโกหนึ่งในหน้าที่ที่ต้องทำตอนนั้นก็คือแปลงานหัวหน้างานที่ยูเนสโกเขาบอกว่าเราแปลดีนะหรือว่าเราจะเอาดีทางนี้ได้ลองหางานแปลดูแล้วก็คนพบว่าตัวเองก็ทำได้ค่อนข้างดีในสายอาชีพนี้ค่ะตอนที่แอร์เริ่มต้นเป็นนักแปลเนี่ยเข้าไปในเว็บ prose.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มากมีทั้งเอเจนซี่นักแปลล่ามลูกค้ามาเจอกันนักแปลก็จะฝากเครดิตฝากโปรไฟล์ไว้ที่เว็บนี้เริ่มสร้างโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยก็แน่นอนว่ายังไม่มีผลงานเราก็เอางานแปลที่เราเคยแปลสมัยเรียนมหิดลเนี่ยค่ะมีคะแนนจากอาจารย์มีคำฟีดแบคจากอาจารย์บทความที่เราเคยแปลที่ยูเนสโกมาเป็นหนึ่งในพอร์ตใช้เริ่มสมัครงานค่ะวิธีแปลงานเอกสารเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราดีลงานได้แล้วว่าเราจะรับจ็อบนี้ทางเอเจนซี่เขาก็จะส่งเอกสารมาให้คือการแปลเอกสารเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วเราแค่แบบเปลี่ยนข้อมูลอะไรนิดๆหน่อยๆตามต้นฉบับไปหลังจากที่ส่งคำแปลไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะมีคน proofread อีกคนนึงแต่เขาจะไม่ให้นักแปลกับคน proof เนี่ยติดต่อกันได้เขาจะให้คน proof เนี่ยเขาแก้ตรงจุดที่เราทำผิดแล้วพอเขาแก้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไฟล์ที่แก้แล้วอะกลับมาให้เราเพื่อ approve หรือว่า reject อีกทีนึงถ้าตรงไหนเราเห็นด้วยเราก็ approve ที่เขาแก้ไว้แต่ถ้าตรงไหนเราคิดว่าเราแปลดีกว่าคน proof แก้ผิดเราก็ reject ได้ค่ะสำหรับการแปลบทภาพยนตร์นะคะจะมี2แบบแบบแรกเอเจนซี่ที่เขาส่งไฟล์หนังแล้วก็ไฟล์สคริปต์ภาษาอังกฤษมาให้แล้วก็แบบที่2ก็คือแปลบนออนไลน์แพลตฟอร์มคือเขาจะมีอัปโหลดหนังลงเว็บของเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีสคริปต์ภาษาอังกฤษให้เลยการแปลหนังเนี่ยถ้าเป็นงานที่ไม่เร่งเราก็จะมีเวลาดูหนังก่อนรอบนึงดูอีกรอบนึงระหว่างแปลไปด้วยพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูทวนอีกครั้งนึงว่าที่เราแปลไปเนี่ยมัน make

เซนส์หรือเปล่าอย่างเช่นคำว่า you อาจจะหมายถึงคุณเธอพ่อแม่ก็ได้คือหนังแต่ละแนวมันก็ต่างกันแล้วเราคำนึงถึงว่าเราเป็นคนดูหนังเรื่องนี้เราต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวหนังด้วยค่ะว่าเขาจะสื่ออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นเพลงถ้าเป็นละครเพลงหรือว่าเป็นละครที่มีเพลงแทรกเข้ามาบางเจ้าเขาจะให้แปลเนื้อเพลงด้วยเราจะแปลยังไงให้เก็บความหมายของเนื้อเพลงได้ความคล้องจองของคำไว้ได้แอคิดว่าสิ่งที่ยากก็คือการรักษาอารมณ์ของต้นฉบับไว้ให้ได้สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานแปลนะคะแน่นอนเลยว่ามีคอมพิวเตอร์แต่ระบบปฏิบัติการเนี่ยก็จะแล้วแต่เอเจนซี่กำหนดอีกเหมือนกันเพราะว่าเอเจนซี่บางแห่งเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ของเขาซึ่งอาจจะไม่ซัพพอร์ต Mac หรืออาจจะไม่ซัพพอร์ต Windows ต้องมีอุปกรณ์พร้อมตามนั้นค่ะการใช้พจนานุกรมเนี่ยถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยในการทำงานแปลนะคะถ้าเราไม่แน่ใจคำไหนเนี่ยทั้งความหมายหรือว่าการสะกดหลักๆเลยเนี่ยเราจะเข้าเว็บของราชบัณฑิตนะคะอย่างน้อยเราก็มีหลักฐานให้คนพรูฟดูว่าเราได้ข้อมูลนี้มาจากราชบัณฑิตนะส่วนคำภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยเป็นคำแสลงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไดอะเล็กต์ของแต่ละพื้นที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเขาก็จะมีคำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันเราสามารถค้นได้จากเว็บ urbandictionary.com เป็นเหมือน dictionary ที่รวมคำแสลงไว้ค่ะสำหรับการรับเงินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดเป็นคำมาตรฐาน 0.04 ดอลลาร์ต่อคำ 0.05 0.06 แต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอเป็นหนังเรทที่ได้จะเป็นเรทต่อนาที 3-4-5 ดอลลาร์ต่อนาทีแต่ถ้าเป็นงานด่วนเนี่ยเขาก็จะมี rush fee ให้เราเดือนไหนที่เรารับงานเยอะๆถึงหลักแสนก็มีแต่ว่าเดือนนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยการเริ่มต้นเป็นนักแปลนะคะแอคิดว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยคือฝึกเยอะๆการฝึกเยอะๆจะทำให้เราแปลได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้อ่านเยอะๆไม่ใช่แค่อ่านหนังสือนะคะแต่คือแบบอ่านทุกอย่างที่ผ่านเข้าตามาเลยฉลากบนสินค้าต่างๆป้ายบอกทางมันจะทำให้เราชินกับภาษาระดับนั้นๆแล้วเวลาเราได้งานที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยเราก็จะแปลได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ถูกต้องสิ่งที่ควรทำอีกอย่างนึงในฐานะนักแปลอิสระคือการตรงต่อเวลาสิ่งที่ไม่ควรทำเลยเนี่ยคือการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเราคิดว่าคำเนี้ยสะกดแบบนี้หรือคำเนี้ยแปลแบบนี้แล้วเราก็ใช้คำนั้นๆไปซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เข้ากับบริบทที่เราแปลนะคะถ้าอย่างงานแปลภาพยนตร์อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นชื่อเราอยู่ขึ้นเครดิตตอนท้ายอ่ะมันรู้สึกอิ่มอ่ะมันรู้สึกอิ่มใจว่าแบบเอ้ยมีชื่อเราขึ้นอยู่ตรงนั้นนะนอกจากการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกสนุกและได้เงินด้วยคือเราแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้เราอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักเดือน2 เดือนเราก็ไปได้ขอแค่มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถทำงานได้จากทุกที่ค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: นี้ห้องนี้ห้องนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันถูกไหม
1: ถูกถูกแต่ข้อเลยข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: เรามาแบบ
0: คุยก่อนคุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโดคุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตขออนุญาต
2: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
2: อันนี้เลยครับในครัว
1: นี่เลยทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ้แหมมายากันถ่ายทำได้ไปแล้ว
2: ครับ
0: ค
2: ุ
0: ณโด
2: ครับ
0: นะคุณโดอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีคนนานพอสมควร
2: ใช่
0: เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: นอน
2: อาบน้ำซักผ้าซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทำอาหารไหม
2: บ้าง
1: นิดหน่อย
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่มีล้างจงล้างจานแน่นอนล่ะ
2: มีแน่นอน
0: กินข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
0: มีต้องมีหลังบ้าน
2: ใช่
0: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นไงบ้างตอนนี
2: ้ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
0: ครับ
2: ซักผ้า
0: ครับ
2: ก็จะแบ
0: บทุกอย่าง
2: กระจุกกระจุกรวม
0: อยู่ด้วยกันแล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับ
1: มันอยากขอแวบดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: จัด
2: คิวเพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็จะแบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
1: เ
0: ราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะ
1: แล้วก็ตอนนี้คืออุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จแล้วเดินออก
0: ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ชาวบ้านจะมาทางนี้มุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะง่ายง่ายกว่า
1: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมาขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปลุยดีกว่า
2: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอยากให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: ของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่างนี้ดู
0: ใกล้เคียงนะครับนี่เลยขอโทษนะให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมมีขอบขึ้นมานี่คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี้
0: ใช่คือโซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: มีซิงค์นะซ
2: ิ
0: งค์ครึ่งนึงครึ่งซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลย
2: มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
0: มีส่วนนั้นนึง
1: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
0: ซึ่งอันเนี้ย
1: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
0: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้ก็เลยลองไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
1: แล้วกันก็ได้
0: ได้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยพอทำได
2: ้
0: ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
2: ครับ
0: ขนเข้าไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นของไทยแล้ว
2: ครับผม
0: นะก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
2: ครับผม
0: ครับผมครับขอให้คุณโด่งโชคดีคร
1: ับ เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
0: ขอให้คุณอันสาโชคดี
1: อย่างนี้ดีกว่า
0: หลังจากที่พูดคุยเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานอย่างนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้อะไร
0: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
0: ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
0: เออ
3: เปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
1: แล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
0: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วย
1: วางให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทําตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
0: เชื่อมโยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทําอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกน
0: ิดแต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพ่นแอร์แต่ในร่ม
3: ใช่
0: งั้นอาจจะใช้ไม้ที่แบบ ไม่ต้อง
3: กับถึงกับไม้จริงอะไรไม้
0: ไม่ต้องโหดร้ายมากตามบัดเจ็ตอ่ะเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
3: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไรเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเอาของมาลง

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้
3: าน
1: หลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบ
2: ๆอันนี้เพื่อนที่พับเก็บได้ใช่
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: แบบนี้แป๊บๆนี้
1: ใช่ไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้แล้ว
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกรีดัดเก่าก
3: ็
1: ไปทำบนด้านบนตัว
3: เนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: ขนมาแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิง
3: ค์
1: ซิงค์ล้างจาน
3: ครับ
1: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: โอ้
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละได้แขวนของ
3: แขวนแนวนี้เหรอ
1: แขวนแนวตั้ง
3: แขวนแนวตั้ง
1: แ
3: นวพันธุ์เกี่ยวมาอะไรอย่างงี้
1: อ่าเราจะไม่ได้แฮงแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
1: นั่นแหละ
3: ที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้มือที่จำกัดด้วย
3: นะ
2: ก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
1: ้แล้วก็มี
3: มีอะไรอีก
1: เนี่ยซิงค์ล้างจาน
3: นี่คือซิงค์ฮะขาซิงค์
2: ขาซิงค์
1: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: าเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลย
1: เออ
0: จะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรอ
0: ใช่ครับยังไม่ยึดครับ
1: เฉย
0: ยังไม่เฉย
2: อ๋อนี่ยังไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับ
1: ยังไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยเดี๋ยวมันหลุดออกมา
2: ใช่เดี๋ยว
0: เฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ไถยังไงที่มันไถลงไปได้หรอได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชั่นนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้ว
0: สองตัวพอครับ
1: ต่อไปก็คือซิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี่
1: อันนี้เออสองไปแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่คือเสร็จแล้ว
0: ครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่ร้อนวางเลยวางเลยเออวางเลยโอ้โหที่วางตากแดดไว
0: ้อ่านี่เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขาย
2: ึ
1: ด
2: ซิ
1: งค์มีตัวขายซิงค์อยู่แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมากับชุดเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขาย
0: แยกครับ
1: เออคือเนี้ยปกติในชุดของมันมันจะมีมาให้นะแต่ถ้าเป็นมือสองมันจะเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือสองก็พุ่นติ๊กติ๊กมันไม่มีแล้ว
0: ระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้
0: ใช่ครับตัวนี้เสียบกับตัวซิง
1: ค์ครับตัวนี้ก็จับขอบซิงค์กับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กอันนี้จับขอบปูน
1: อ่าอันนี้จับ
0: จะล็อกอยู่อย่างลักษณะนี้
1: เป็นลักษณะเป็นแคลมป
0: ์ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แคลมป์แล้วไขเร่งเอาเป็นอย่างนั้นนะครับดูนะกรึ๊บ
0: อยู่
1: แน่
0: แค่นี้
1: เลยล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับตัวนี้

0: ึ๊บปั๊กเฮ้ยง่ายนะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: เอ้ยมันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงงั้นน่ะเออไม่ต้องเห็นพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว
1: ์เลยครับ
0: วางต่อยูนิคก็ได้
1: วางต่อยูนิค
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได้
1: ต่อแบบนี้ก็ได้
2: หรือจะยาว
1: แล้วแต่คุณ
0: หรือจะต่อแบบนี้เลยก็ได้แล้วแต่
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration soap and paper อ
1: ะไรเลย
0: ยาโอ้โหไอ้ฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันยูนิตอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วเราต่อนี่ต่อไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
0: อ๋อยิงอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี่เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปักยืดยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดในเกลือ
1: ใช่ครับ
2: มีอะไร
0: กาวต
2: ่
0: อกาวติดไม้ไง
2: กาวแล้วก็
1: อันนี้จะใช้กาวติดไม
0: ้เออกาวติดไม
2: ้แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้มันก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
0: ยึดกันให้อยู่
2: เพราะเวลามันต่อกันอาจจะเพย์นิดนึงก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อยอ
0: ย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะปูลมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กซ์เข้าไปมันก็จะคอนแคลนอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: ใจเย็นใจเย็นดีโอ้โห

0: แรงดีนะเนี่ย
1: อะไรอ่ะ
2: อะไรอ่ะ
1: มันเอาของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
0: เอานี้ลงมาก่อน
1: เอานี้ลงของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
3: ผู้กำกับบอกให้เอาหลังพุ่งขึ้น
0: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
3: อ๋อ
1: มันเอาของใหญ่ขึ้นก่อน
3: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
1: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่ยางกระทะผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซ
3: ิ
1: งค์น้ำอันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
0: ส่วนแนวตั้ง
1: วางกันให้เต็ม
3: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
0: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลื่อมๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเอ้ยแล้วถ้ามันแบบเราก็ยืดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมงี้ไหมงี้ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยเราต้องแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออก
2: ไหมนี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
3: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วยเนาะ
0: ถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันกระจกเลย
2: ก็ได้แต่กลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
3: โอเค
0: ไหม
3: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: อุ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไหมมันเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
3: แบบนี้ดีก็คือเสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นนี่ก็มาแล้วไง
2: โอเคได้
3: แล้วเขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านทำหน้าเนี้ย
3: เ
0: ราใช้อะไรเยอะพี่
2: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
2: ั่
0: งอย
2: ่
0: าง
2: น
0: ี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยนะครับ
3: โอเค
0: ปอกไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
3: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้โหวางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้ว
2: แล้วมา
0: อ่ะอันต่อไป
1: แล้ว
0: โอเคอ่ะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นนู้นต้นไม้มาวาง
2: ใช่
0: อะไรอย่างนี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่
0: ใหญ่ใหญ
2: ่ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คือเห็นภาพเลยว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับพนุ่มเลยอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ขวดแ
2: บ
0: บนี้วงแฟบเนี่ยอยู่นี
2: ่
0: อะไรอย่างนี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ย
1: สุดยอด
0: ก็จะนะสวยงาม

0: อ่ะมาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังแบบฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ยอันนี้
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้แบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกคนเด
1: ีย
2: ว
0: อย่าใช้คำว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะแล้วไงพี่
1: อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตรงโอเคไหม
2: เอาให้กลาง
3: จะได้ล็อกสกรูแล้ว
1: เรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี
1: ่อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
0: ยืนกระถางใหญ่
1: ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได
0: ้เออทำงานจะวางของวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ฝั่งเรียบร้อยแล้ว
0: อ่ะ
1: เหลือชิ้นนึงบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ

0: บ้าอะไรป่ะพี
1: ่บ้าน้ำเลยแหละ
2: บ้าเดียว
0: ก็บ้านี้ก็บ้าหนึ่งข้ออ๋อบ้าน้ำต้องอยู่ตรงไหน
1: อยู่ข้างๆข้างหลังเต้เลย
0: อุ้ยโอ้นี่ซิสบ้าน้ำนะ
1: นั่นนะครับ
3: โอเค
2: อ๋อเป็นแขนนึกว่าเป็นบ้าแบบนี้
0: แบบว่ามันทิ้งที่แค่นี้ก็แม่จะใหญ่มากอุ้ยแต่ว่าทิ้งมันเท่นะ
1: อ่ะฮะ
0: เท่เลยดีโหแน่นเลยเฮ้ยแข็งแรงมากนะ
1: ใช่ครับเวลาเผื่ออยากมานั่งจิบกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
0: ดูว
1: ิ
0: วโอ้แบบโอ้ตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
1: เก็บ
0: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซิงค์น้ำอันใหม่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
1: ต้องขา
0: ก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็มอัน
2: นี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งเลยแหละ
0: ผมก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้คือตั้งกว่าอีก
1: อันนี
2: ้ตั้งทุกด้าน
0: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาดูสิอดไม่ได้แล้ว
1: เอาอดไม่ได้
2: กำลังหน้าตาน่ารัก
0: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
0: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
1: ใช่ครับ
0: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
1: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ
1: ์ถูกต้องครับ
0: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
2: ใช่
0: นะฮะ
2: แล้วก็ที่ reuse อีกเยอะแยะเลย
1: บ้านหน้าต่างเก่าแกงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่
0: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
0: ตำรวจเ
2: หรอไม่ใช่ใช่ Neighbor
0: แล้วเขาบอกว่ารายการทางประชามันโอ้อมรินทร์ทีวีนี่
2: เขาต้องส่งมาทางไหนหรอครับ
0: เรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล้ว
2: เดี๋ยวต้องมาอีก
1: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
4: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงออกมาเป็นคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: จากที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนเนี้ยครับที่ออกมานั่นเนี้ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำได้ทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอาเป็น DVSC ทั้ง34นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีค่ะAmarin TV
4: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
5: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
6: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผมจ๊อบครับกับวิธีฮิปเตอร์ชีวิตฮิปปี้วิธีสโลไลฟ
2: ์ป่ะไปแคมป์กัน

0: ทุกอย่างมันดูสโลว์สโลว์เราสองคนก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับ
1: น้องทิป
2: น้องครับ
0: ก็มีบ้างครับ
3: แกสองคนอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
4: เจ๊นี่เจ๊ไม่รู้จักวิถีฮิปสเตอร
3: ์แกรู้ไหมระหว่างทางที่ฉันขับตามแกมาเนี่ยแกทำใครเดือดร้อนบ้างป้าสีเขาไปส่งลูกเขาไม่ทันรถแอมบูเลนต์ต้องไปส่งคนไข้ป้าสมองต้องไปทำงานลุงสำลันต้องไปหาหมอ
5: เรื่องเล็กแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
3: ไม่ใหญ่อย่างนั้นเหรอรูปแบบนี้ใหญ่พอไหมแล้วปัญหาขับรถช้าแต่แช่เลนขวาไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังอีกเพียบนี่นี่นี่แล้วก็นี่อีกถ้ายังมีจิตสำนึกอยู่บ้างอ่ะก็ช่วยปฏิบัติตามกฎจราจรได้เถอะ
6: แล้วจะให้พวกผมทำยังไงครับ
3: ไม่ยากแค่ขอโทษแล้วที่หลังก็ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถดีมีจิตสำนึกขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายเข้าใจไหมยังไม่ขอโทษอีก
6: ผมขอโทษครับ
3: ก็แค่นี้ที่ต้องการอ่ะ
1: น้องพี่ขอโทษนะ
0: บางครั้งเรื่องเล็กๆสำหรับเราอาจเป็นเรื่องใหญ่บนท้องถนนชีวิตถึงสโลร้ายยังไงแต่ก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนกันด้วยนะครับ
7: โอ
0: เคใจเย็นใ
7: จโอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
8: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
7: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5.เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
8: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
7: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
9: ้
7: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
8: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
7: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้พวกซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอ้ฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไง

0: และควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกหอยดูว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาดวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับ

พราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช่องช่องช่องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาละครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผมเมา

0: มาเคียล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ๊ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่

0: หนึ่งครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบนี้วิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่2ก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
1: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
1: ่
2: ะ
1: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
2: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
1: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
2: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
1: แปลงไป5วันเหรอครับ
2: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
1: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่านี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
2: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได
1: ้จริงๆ
2: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านๆมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
2: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้

0: ต้นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟื้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่

0: ถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเรานะคะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค่ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับพี่ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงคัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาตได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล้นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟัน

0: พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปลง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปลงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าที่ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณเนี้ยมันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะแต่ต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
1: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

าละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวลหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ําและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ําคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตําข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมา

0: ียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาที่ทีมก่อนครับ
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำ
4: จบน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
3: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ยครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: ครับผม
1: แล้ววันนี้หมออ้อยพาหนูมาดูอะไรคะ
0: แน่นอนสิครับบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆเนี่ยเราก็ต้องมาเดินป่ากันถ้าอยากรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงอะไรบ้างป่าสุสัตว์บนดอยมีอะไรบ้างตามผมกับน้องคนดีมาเลยครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับคุณหมอตึง
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับอันนี
2: ้
0: น้องคนดีนะครับแล้วก็ผมหมออ้อย
2: สวัสดีครับคุณหมอ
0: มาเยี่ยมคุณหมอตึงถึงที่เลยครับ
2: โอ้ยินดีมากเลยครับ
0: จะพาน้องคนดีมาดูว่าบนดอยเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง
2: มีตัวอะไรทายซิเนี่ยน้องคนดีรู้จักไหมฮะนี
0: ่รู้จักไหมตัวอะไรนี่รู้จักไหม
2: ไม่รู้งง
0: เคยเห็นเปล่า
1: เคยเห็นค่ะ
0: ชื่ออะไร
1: มันมีชื่อว่าแกะ
0: แกะหรือใช่เหรอ
1: แ
0: พะแพะ
2: มาเดินดูใกล้ๆสิ
0: แพะหมอตึงครับที่นี่ทำไมเขาถึงเลี้ยงแพะกันนะครับ
2: จริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้
0: ครับ
2: เกษตรกรเขาปลูกยางพาราเยอะเข้ามาในพื้นที่ก็เห็นว่าเอ๊ะสัตว์ที่น่าสนใจที่จะสามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ได้มาดูแล้วแพะน่าจะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแกะอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจคือเหมือนกับ

0: เป็นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
1: อ๋ออันนี้เขาเลี้ยงมากันได้นานขนาดไหนแล้วครับแถวนี
0: ้ตอนนี้นี่ชุดนี้ประมาณสักปีกว่านะครับ
1: แพะนี่
0: สีขาวนี่พันนม
1: พันนมนะฮะ
0: ครับกะว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยจะรีดนมส่งออกได
1: ้อ๋อนมแพะนี่ดีนะคนดีรู้ไหมอย่างลูกสัตว์เนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยหานมอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็เอานมแพะให้ลูกสัตว์กินได้อย่างลูกสุนัขเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยไปหานมลูกสุนัขให้ไม่ได้ไปหานมทดแทนอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ใช้นมแพะนี่แหละป้อนให้กับลูกสัตว์กินคือถ้าเป็นนมวัวเนี่ยบางทีทำให้ท้องเสียได้ถ้าให้นมแพะเนี่ยจะปลอดภัยกับเรื่องท้องเสียมากกว่านี่
2: แล้วแพะเวลาเขาเลี้ยงกันเขาปล่อยกันแบบนี้ได้เหรอคะไม่ต้องมีกรงก็ได้เหรอคะ
0: เลี้ยงมันมีหลายแบบค่ะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแบบนี้
2: ก็
0: ได้
2: แล้วเลี้ยงในกรงก็ได้
0: เลี้ยงในกรงก็ได้ค่ะ
1: ในกรงเนี่ยเราไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่พวกนี้ส่วนใหญ่
0: จะได้ออกกำลัง
1: สัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยมากกว่า
0: เหมือนกับส่งเสริมให้มันสุขภาพดีอารมณ์ดีผลผลิตที่ได้มันก็จะดีอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดโรคคือเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดเลย
2: หญ้าที่เขากินนี่มันขึ้นเองที่บนดอยหรือยังไง
0: ปลูกค่ะตรงนี้เป็นหญ้าปลูกถ้าหญ้าไอ้นี่เป็นหญ้าลูซี่ค่ะลูซี่ขึ้นได้ปุ๊บหญ้าอื่นไม่ขึ้นละ
1: เพราะว่ามันรากมัน
0: คุม
1: หมดใช่ไหมฮะ
0: ดินครับแต่ก่อนที่จะลงลูซี่เราต้องไถ
1: เตี้ยเลยฮะ
0: ใช่ครับไถแล้วก็ไม่งั้นหญ้าเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะขึ้นนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วเลี้ยงปล่อยอย่างนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เจอบ้างไหมครับ
0: ในส่วนของแพทย์ที่บ่อยที่สุดหรือมีปัญหาที่สุดก็คือในส่วนของพยาธิต้องถ่ายพยาธิเป็นประจำ
1: ก็ต้องมีโปรแกรมถ่ายพยาธิใช่ไหมฮะ
0: มีโปรแกรมครับ
1: ก็ทุกๆ3เดือน4เดือนนี้ป่ะหรือว่า6เดือนครับ
0: ในส่วนแพทย์เราตอนนี้เราจะใช้ทุกเดือน
1: ทุกเดือนเลยฮะ
0: ทุกเดือนแต่สลับยาวนะครับ
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าเราปล่อยแปลงเลยต้องถ่ายบ่อย
1: ถ่ายบ่อยฮะ
0: ถึงละครั้งแต่ถ้าอยู่ในโรงเรือนหรือว่าเลี้ยงแบ
1: บ
0: ยืนโรงนี่อาจจะ3หรือ4เดือนก็ได้นะครับ
1: แล้วอย่างนี้มันมีทำวัคซีนอะไรด้วยป่ะฮะที่นี่ทำป่ะ
0: มีครับวัคซีนที่เราทำตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเฉพาะปากและเท้าเปื่อย
2: แล้วการดูแพะเนี่ยค่ะตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงคะดูที่เคลามันหรือเปล่าคะ
0: เคลาแพะเหรออ๋อไม่จำเป็นนะค่ะเพราะบางครั้งตัวเมียก็มีเขาได
1: ้
0: เราก็ต้องดูที
1: ่เต้านม
0: เต้านมบ้าง
1: ดูอะไรง่ายๆพวกแพะที่ดูง่ายอยู่ละ
2: วันนี้พี่หมอตึงมาที่นี่จะมาดูแลน้องแพะเนี่ยค่ะคุณหมอตึงจะทำยังไงกับน้องแพะบ้างคะ
0: อ๋อวันนี้ว่าจะมาถ่ายพยาธิน้องแพะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องแพะมันจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคนะคะ
1: เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้พอด
0: ีใช่ครับ
1: วันนี้คุณหมอตึงก็ครบกำหนดที่เข้ามาตรวจ
0: ร
1: เยี่ยมฟาร์มพอดี
0: เดี๋ยวดีไม่ดีไอตัวที่มันคลอดลูกไปใหม่ๆนี่เดี๋ยวจะรีดนมให้ดูให้น้องคนดีชิมนมแพะดู
1: โอ้โหนมจากเต้าของจริงเลยนี่นมจากเต้า
0: ข้องนี้ผ่านการตรวจโรคมาละ
1: เป็นหมดทุกโรคไม่ใช่ ปลอดโรคทุกอัน
2: ไ
1: ปเอาตัวท้ายแล
2: ้
1: วขึ้นตัวท้ายแล้วขึ้นเร็ว
0: ทุกคนคุณหมออ้อยคัดมาสักตัว
1: เลือกตัวนะฮะ
0: ครับเลือกมาสักตัวนะครับ
1: ตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าไหมนี่น้องคนนี้รู้ป่ะเขาเลี้ยงอะไรอยู่นี่เห็นป่ะนี่เขาเลี้ยงอะไรอยู่ป่ะรู้ไหมอะไรอันนี้เป็นก้อนเกลือแร่มีกี่แบบฮะมีสองแบบอะที่น
0: ี่มีสองแบบครับ
1: ครับสีแดงกับสีขาวต่างไงฮะ
0: อันนั้นจะเน้นแพะกับแกะตรงๆเลย
1: ครับ
0: อันนี้สำหรับวัวแต่ก็เสริมไปถ้าให้กินสำหรับตัวสีแดงตรงๆเลยมันก็จะมีสารบางตัวอย่าง
1: า
0: คอปเปอร์มากเกินอะไรพวกน
1: ี้
0: ก็เลยต้องให้สลับกัน
1: แต่ผมรู้สึกเขาชอบกินสีแดงนะเนี่ยแหว่งไว้มากกว่านั้นเนี่ย
2: แล้วทำไมโรงเรือนแพ้ต้องมีไอ้สีดำๆคุมไว้ด้วยคะ
0: โรงเรือนเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงลมมันแรงแล้วแสงแดดก็ร้อนจัดเราก็เลยเอาสแลนสีดำเนี่ยมาคุมไว้กันทั้งลมกันทั้งแดดเพื่อไม่ให้แพะเรามีปัญหาหรือว่าป่วยไม่สบายค่ะก็เลยต้องคุมไว
1: ้กินกิน
0: ไหนตัวไหนที่จะโชคดี
1: เอาตัวนี้แล้วกัน
0: มา
1: ตัวแล้วกันไหนไหนมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องดูแลกันให้ครบครับทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยป้อนยาถ่ายพยาธิตรวจร่างกายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรีดนมแพะครับ
2: โอ้ยเหนื่อย
0: เหนื่อยละ
1: เดินขึ้นดอยมาเหนื่อยได้แค่นี้เองผ่านมา5ดอยเอง
0: ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนตัวเมื่อกี้ป่ะกันไงเจ้าของสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: อันนี้คุณเนครับ
1: คุณเนครับ
2: น้องคดีคร
0: ับ น้องคดี
1: ครับ
3: เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่า
2: เหนื่อยค่ะ
1: เหนื่อย
3: เดี๋ยวไปดูสัตว์ที่พี่เลี้ยงกันดีกว่าถึงเวลาให้อาหารพอดี
1: อันนี้ มีเลี้ยงแกะ
3: ครับผม
1: ผมเห็นห่านด้วยมีหลายอย่างมีกี่อย่างฮะที่นี
3: ่ที่นี่แกะเป็นหลักเลยครับ
1: แกะเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะ
3: อย่างอื่นก็เป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน
1: อันนี้มีแกะกี่ตัวครับเนี่ยผมเห็นเยอะเหมือนกัน
3: ประมาณเกือบ200ตัวครับ
1: อ๋อ
3: หลักๆก็จะมีซานต้าอีเนสครับซึ่งเป็นแกะเนื้อครับซึ่งแกะเนื้อเนี่ยเขาจะไม่มีขน
1: ครับ
3: คนที่จะไม่ทราบเนี่ยบางทีก็จะนึกว่าเป็นแพะ
1: อ๋อครับ
3: ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารพอดีเรามาให้อาหารแกะกันก่อนเลยดีไหมครับ
1: ดีฮะ
3: โอ้ย
1: มากันเพียบทำไมคุณเนถึงสนใจมาเลี้ยง
3: ตอนแรกผมเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ20ตัวครับ
1: เลี้ยง
3: ให้มันกินหญ้าในสวนผลไม
1: ้อ๋อคือกะว่า
3: ก็คือว่า
1: เราจะพืช
3: ใช่ครับพอเลี้ยงไประยะนึงเริ่มศึกษาก็เริ่มพบว่าการเลี้ยงแกะเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาได้หลายส่วนเลย
1: ครับ
3: ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นขนของเขา
1: ครับ
3: จะเป็นหนัง
1: ครับ
3: แล้วก็รวมทั้งมูลเขาด้วย
1: ครับ
3: ก็เลยเป็นที่มาทีนี้ก็เลยขยายฝูง100-200ตัวผมว่าก็ถือว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับ
1: ยังเป็นระดับครัวเรือนที่ดูแลได้เอง
3: เพราะว่าถ้าเราดูแลได้เองเพราะว่าถ้าเทียบในระบบแบบอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องเป็นพันตัวหรือเป็นหมื่นตัวขึ้นไปในขณะที่ข่าวนะฮะเราจะเห็นว่าความต้องการบริโภคเนื้อวัวก็เยอะทีนี้เนี่ยวัวเนี่ยเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาตั้ง1ปีในขณะที่แกะเนี่ยปีนึงเนี่ยเราสามารถได้ผลผลิตจากเขา2ครั้งก
1: ็
3: คือเขามีลูกได้2ครั้งต่อปีแล้วก็อายุเขาประมาณ5เดือนถึง6เดือนแล้วก็สามารถทำเนื้อได้ละในขณะที่วัวเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นทางเลือกนึงในการทดแทนภาวะขาดแคลนเนื
1: ้
3: อคนหลายๆคนยังไม่เคยทานเนื้อแกะก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างเนี้ยนะครับส่วนนึงที่ทำให้เนื้อของแกะหรือแพะมีกลิ่นมีปัจจัยอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกรรมวิธีการผลิตเนื้อก
1: ็
3: คือการชำแหละข้อที่2ก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงอย่างในต่างประเทศเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมก็มีการใช้อาหารข้นในการขุนเยอะทำให้เกิดไขมันสะสมเยอะเพราะฉะนั้น
1: กลิ่นอาจจะเยอะ
3: กลิ่นก็อาจจะเยอะก็คือถ้าเราควบคุมตัวแปร 2-3 ตัวนี
1: ้
3: จริงๆเนื้อแกะเป็นอะไรที่วิเศษมาก
1: แกะขนนี่เอาขนอย่างนี้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ
3: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการก่อนเชื่อไหมฮะว่าจากขนแบบนี้มอมแมมแบบนี
1: ้
3: เราสามารถนำไปทำเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่หน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเสื้อกันหนาวนั่นเองแล้วก็ผ้าพันคอด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าถ้าเราทอบางๆนะฮะก็คือเราใส่มันจะเบาในขณะที่อบอุ่น
1: ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการตัดขนแกะแบบที่ชาวดอยหลวงเขาทำกันผมขอพาคุณผู้ชมบินข้ามทวีปไปถึงประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนครับเพื่อชมการตัดขนแกะจากแหล่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คืออากโรโดมครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงแกะมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงยังเป็นสถานที่โชว์การตัดขนแกะด้วยวิธีที่เรียกว่าโบเวนอีกด้วยครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณกรอตฟี่โบเวนนักตัดขนแกะชื่อดังของนิวซีแลนด์ซึ่งว่ากันว่าวิธีการตัดขนแกะแบบนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งทีเดียวล่ะครับ
2: เขาถึงได้อยากขน
3: ใช่ค่ะโดยปกติแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของแกะเนี่ยเราควรจะตัดขนให้เขาอย่างน้อยปีละ1ครั้งในช่วงหน้าร้อน
1: ครับเพราะว่าขนนี่มันเก็บความร้อนได้ดีมากฮะไม่ระบายความร้อนไม่ได้
3: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องความสะอาดด้วย
1: ครับ
3: คือไม่ว่าจะอยู่ในเขตร้อนหรือเขตหนาวก็คือปีนึงเราควรจะตัดขนให้เขา1ครั้งครับ
1: ครับ
3: วิธีการตัดขนที่ถูกต้องนะครับท่านั่งของเขาจะเป็นท่านี้แล้วก็ในการตัดเนี่ยจะต้องใช้เวลาตัดยังไงให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เขาเครียด
1: ครับ
3: ในต่างประเทศนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราจะใช้แบตเตอรี่ตัดไล่ตั้งแต่ด้านข้างนี้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บในต่างประเทศเขาจะทำเร็วมากแต่เนื่องจากเมืองไทยเราเนี่ยอุปกรณ์เฉพาะแบตเตอรี่นั้นแพงมากแล้วยังไม่คุ้มทุนกับจำนวนแกะที่น้อยเราเลยจำเป็นต้องใช้กรรไกรก็คือใช้วิธีตัดมือแบบวิธีโบราณถ้าใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะให้เขานั่งแบบนี
1: ้
3: แต่ว่าถ้าใช้กรรไกรเนี่ยเราจะให้เขานอนตะแคงเราก็จะมีคนช่วยเราจะทีนี้เนี่ยวิธีการตัดเนี่ยเราจะต้องไล่ไปจากที่ท้องการตัดขนให้ดีก็ควรจะตัดให้ได้ออกมาเป็นแผงนะครับนี่นะครับ
4: เราก็จะไล่อย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆ
1: ครับ
4: จนกระทั่งมาถึงอีกฟากนึงเนื่องจากเวลาเราตัดอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลานาน
1: ครับ
4: บางทีเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการเขาดีๆบางจังหวะที่เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยมากๆเราจะไม่ต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆของขนนะครับเพราะคุณภาพจะไม่เท่ากัน
1: ครับ
4: คุณภาพขนที่ดีที่สุดจะอยู่บริเวณแผงคอครับเพราะว่าเป็นขนที่มีความละเอียดมากที่สุดแล้วก็ขนบริเวณคอเนี่ยจะมีความสกปรกน้อยกว่าบริเวณอื่นเกรดของขนเนี่ยราคาก็จะต่างกันแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ที่ขายกันในเครือข่ายที่แปรรูปขนเนี่ยนะครับ ขนดิบก็อยู่ที่กิโลละประมาณ120บาทแต่หลังที่ไปผ่านกรรมวิธีแล้วก็ปั่นมาเป็นได้แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทตัวหนึ่งจะได้ประมาณ 2-5 กิโลครับความละเอียดของขนวัดกันด้วยหน่วยของไมครอนนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานกำหนดอยู่ว่าแกะสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่
4: ซึ่งเหมาะที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับส่วนที่ละเอียดสูงเนี่ยก็เหมาะที่จะทำพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอขนแกะเนี่ยผืนเล็กๆบางๆเนี่ยแต่ว่าให้ความอบอุ่นมากเลยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
5: นุ่มนะ
4: กับผ้าฝ้ายลองจับดูครับ
5: นุ่มไหม
1: นุ่มฮะ
2: คือถ้าเราต้องการเสื้อขนแกะเนี่ยค่ะ
4: ค่ะ
2: เราจะต้องใช้แกะกี่ตัวคะ
4: ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเสื้อครับซึ่งถ้าเราคำนวณคร่าวๆเราคำนวณจากน้ำหนักนะครับอย่างขนแกะที่ขนแกะดิบที่เราตัดเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ประมาณ 2-5 กิโลใช่ไหมฮะแต่เวลาเรามาแปรรูปแล้วเนี่ยส่วนที่เราได้เป็นเส้นใยจริงๆเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นอย่างเสื้อกั๊กที่ผมทดลองทำเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าก็อาจจะต้องใช้แกะถึงประมาณ4ตัวขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดขนแกะแล้วเนี่ย
1: ครับ
4: เราก็จะต้องทำความสะอาดสีดำๆที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นไขมันคราบไขมันจากผิวหนังของเขาที่ติดนะครับ
1: ครับ
4: เราก็จะต้องต้มให้ไขมันออกก่อนต้มน้ำให้พอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ขนแกะลงไปเลยนะครับลงไปแป๊บเดียวเนี่ยสิ่งสกปรกที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะออกมาทันทีเลยคือหลังจากที่เราต้มระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปล้างในน้ำสะอาดแล้วก็แช่ผงซักฟอกไว้อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นพอเราซักแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปตากแดดพอแห้งแล้วเราถึงจะนำไปปั่นไปยีแล้วก็ปั่นเส้นต่อไปหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับแล้วก็ไปตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ขนดิบนี
1: ่ครับ
4: เป็นยังไงขาวขึ้นไหมคะ
1: นี่ขาว
2: ขาวขึ้นแล้ว
4: อันนี้คือขนดิบเลยแต่พรุ่งนี้นี่คือเราไปผ่านกระบวนการย้อมสีมาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแปรงขนแล้วก็ปั่นเส้นใยให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องใช้ที่แปรงขนต้องใช้2อันอันนี้เรียกว่า wool garter นะครับภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ขนแกะประมาณนึงวางลงไปบนแปรงอย่างนี้แล้วก็เราก็จะต้องยีอย่างนี้ครับสังเกตดูนะครับ
1: จะยีไปเรื่อยสักพักนึง
4: จนไปเรื่อยๆสักพักนึงครับ
1: จนมันฟูได้ที่
4: จนมันฟูได้ที่แล้วก็เราสังเกตดูว่าสิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกไปพอเราได
1: ้ครับ
4: เราได้ขนแบบนี้แล้วใช่มั้ยครับหลังจากที่เรายีเป็นก้อนอย่างนี้แล้ว
1: ครับ
4: ขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปปั่นเป็นเส้นก็หลังจากที่เราปั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทำเป็นเสื้อผ้า
1: ครับ
4: นั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทดลอง
1: โ
4: อ้อันนี้จะเป็นเสื้อกั๊กนะครับก็จะเป็นขนแกะ 100%
1: แล้วมันต้องไปย้อมสีอะไรป่ะฮะโดยปกติ
4: อันนี้ไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติ
1: แล้วเขาใส่ใช้สีนี้เลยฮะเวลาคนใส่กัน
4: แล้วแต่ฮะว่าเราต้องการสีอะไรแต่คืนนี้ผมต้องการโชว์ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นขนแกะจริงๆ
1: ธรรมชาตินะฮะ
4: ใช่อันนี้ใช้วิธีการถักเส้นใยจะใหญ่หน่อย
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีน้ำหนักหน่อยแต่คือใส่แล้วมันบางแล้วมันอุ่นอันนี้ใช้ได้ขนแกะประมาณกิโลกว่าๆเกือบ2กิโลอะครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่เกือบ 3,000 ละ
1: โห
4: ยังไม่รวมค่าทอ
1: ครับนี่เฮ้ยเท่ฮะเนี่ยโหอุ่นเลยฮะเนี่ยคราวนี้ผมเห็นหมดแล้วว่าแกะตัวนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
4: ครับ
1: เนื้อเอาไปรับประทานได้ขนก็มาใช้ได้มูลผมอยากรู้มูลแล้วคราวนี
4: ้ก็เมื่อกี้ ที่เราเจอกันครั้งแรกอันนั้นผมกำลังตากมูลอยู
1: ่เอาผมนึกว่าพรวนดิน
4: ไม่ใช่นั่นคือมูลแกะครับในแต่ละวันก็คือเราต้องนำไปตากแดด
1: ครับ
4: หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการ
1: คราวนี้ขี้แกะที่ได้ก็จะเอาไปเป็นปุ๋ย
4: แล้วก็นอกจากนั้นเรามีระบบแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร
1: ครับ
4: ก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเปลือกถั่วเหลืองพวกฟางข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระบบแลกเปลี่ยนก็คือผมนำมูลแกะหรือขี้แกะเนี่ยไปแลกกับวัตถุดิบเหล่านั้นแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารให้แกะได้ดีอีกด้วยมูลแกะเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าในมูลเขาจะมีแอมโมเนียกับยูเรียเยอะ
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยไนโตรเจนจะสูงก
1: ็
4: คือเหมาะกับพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงอย่างพืชไร่พวกข้าวพวกข้าวโพดแล้วก็หลายคนที่เอาไปทดลองดูนะครับก็พบว่าสามารถช่วยไล่หอยเชอรี่ในนาข้าวได้คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตม
1: ี
4: คนทดลองแล้วเขาก็เอาไปทดลองใส่สรุปว่าได้ผลจริงๆนอกจากหอยเชอรี่แล้วหนูเนี่ยหนูที่ชอบมากัดต้นปาล์มเนี่ยนะครับหนูก็ไม่อยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการยืนยันแต่คือจากที่ชาวบ้านนำไปใช้เนี่ยก็บอกต่อกัน
1: มูลแกะไล่หอยเชอรี่
4: ฮะผมในฐานะคนเลี้ยงแกะเองเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่เราก็ตามไปดูอยู่ซึ่งเขายืนยันอย่างนั้นนะฮะ
1: ถ้าเกิดมูลแกะไล่หนูไล่หอยเชอรี่ได้นี่ชาวนายิ้มนะฮะลดการใช้ยาสารฆ่าแมลงไปได้เยอะมากข้าวที่กินเราก็ปลอดภัยโอ้ยแกะตัวเดียวทำประโยชน์ไม่รู้กี่สิบอย่างเนี่ยเลี้ยงแกะดีกว่าฮะ
0: พามาดูอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในพื้นที่นะครับอยากให้คุณหมอได้เห็นว่าม
1: ัน
0: เป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวงเรานะ
1: ครับ
0: นอกจากแกะแพะแล้วนะครับ
2: เขาต้องจัดงานอะไรให้คุณหมอแน่ๆเลย
1: จริงเหรอ
2: ด
1: ู
0: โอ้สวัสดีครับ
1: โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อันนี้พี่น้องชนเผ่าของเราซึ่งมีการเลี้ยงปศุสัตว
1: ์ครับ
0: เป็นของตัวเองเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสุกรหรือว่าหมูก่อนอื่นเราต้องมาทักทายกับพี่น้องชนเผ่าของเราก่อนว่าจะทำยังไงนะครับ
1: ทำไงคร
0: ับ สวัสดีครับแล้วก็จับมือกับพี่น้องชนเผ่าเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้พี่น้องเราว่าเขาจะไว้ใจไว้วางใจเราครับว่าเราเป็นพี่น้องกับเขาวันนี้มาเยี่ยมมาเที่ยวหาเนาะ
1: มาเยี่ยมครับผมอยากทราบนิดนึงครับคือเสื้อเห็นมีทั้งสีขาวสีแดงชมพูสีดำอะไรเงี้ยสีม่วงเงี้ยมีความแตกต่างกันไหมครับ
5: แต่นี่เป็นสาวอ่ะ
6: เป็นโซดิว
5: เป็นโซดิว
7: ผู้หญิง
6: ขาว
1: ผู้หญิงโซดิวเอาผู้หญิงใส่สีขาว
5: ขาว
1: ผู้ชายไม่ใส่สีขาว
5: ใส่อย่างนี้
1: ผู้ชายใส่สีแดง
5: ผู้ชาย
6: แม่บ้านใส่อย่าง
1: นี้อ๋อทำไมบ้านสีดำคุณหมอก
0: ็มาดูแล
1: สุขภาพสัตว์ให้กับพี่น้องที่นี่ใช่ไหมครับ
0: เพราะพี่น้องชนเผ่าพูดง่ายๆคือจะเอาหมูตัวเล็กๆนี่พอจะไปได้อยู
1: ่
0: ว่ามันเป็นอะไรไม่สบายยังไงแต่ถ้าตัวโตๆตัวใหญ่นี
1: ่
0: คงให้อุ้มไปที่อำเภอไม่ไหวอะครับเราก็ต้องมาบริการถึงที่ให้กับประชาชนหรือให้พี่น้องของเรา
1: ส่วนมากก็มีปัญหา
5: พอดีหมูมันตัวใหญ่แล้วคลอดไม่ได้อะไรไม่ได้ออกลูกไม่ได้ก็เลยต้อง
1: หมอคลอดไม่ออกหมอก็มาช่วยทำคลอดให้ฉีดยาเร่งคลอดอะไรอย่างนี้ให้แล้วที่บ้านเลี้ยงกันเยอะไหมครับหมูเน
5: ี่
1: ย
5: มีทุกหลังคาเลย
1: ทุกหลังคาเลยก็จะเลี้ยงอย่างน้อยตัว2ตัว3ตัวอย่างนี
0: ้หมูที่ครับพี่น้องชนเผ่าเราเลี้ยงค่อนข้างจะมีความทนทานต้านทานโร
1: ค
0: กินอาหารเหลือเศษจากที่พี่น้องเขากินแล้วก็มาให้หมูพวกนี้กินก็มีความทนทานต่อโรคแต่ก็มันก็ต้องมีการป้องกันโร
1: ค
0: ก็ทำวัคซีนถ่ายพยาธิมันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเหมือนแพะเหมือนแกะ
1: แล้วทุกบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยผมสงสัยว่าเขาจะมีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับหมูไหมครับเพราะว่าเห็นทุกบ้านมีหมูหมดเลยฮะ
8: มีประเพณีครับ
1: ประเพณีอะไรบ้างครับ
8: ประเพณีถึงเวลาปีหนึ่งก็เขาจะเลี้ยงหมูคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่ง
1: ครับ
9: พระบรมหรือวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้ว
1: ครับ
9: มากิน
1: กลับมาแล
9: ้วให้มากิน
8: ให้มากิน
9: เลี้ยงให้มากิน
8: เลี้ยงให้มากิน
9: เลี้ยงผีเนี่ย
1: อ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าในปีนึงเนี่ยก็จะมีพิธีก็คือให้บรรพบุรุษกลับมากินอาหารที่เราทำให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนไหว้แหละพิธีไหว
8: ้
1: เหมือนไหว้เหมือนคนจีนอ่ะไหว้บรรพบุรุษกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามากินต่อ
9: ถ้
1: าเป็นสิริมงคลกับเราก
0: ็มีประเพณีที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประเพณีที่ดี
1: ครับ
0: สามารถป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องชนเผ่าเราเนี่ยจะไม่เอาหมูจากบ้านอื่นก็คือจากหลังคาอื่นเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านของตัวเองถ้ามีการเอาเข้ามานี่อาจจะมีวิธีการเสียค่าปรับอะไรพวกนี
2: ้หลังคาอื่นนี่ก็คืออย่างเช่นว่าอยู่บ้านหลังนี้ก็คือหลังคานี้
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างเช่นถ้าบ้านหลังนั้นจะเอาหมูไว้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลยฮะ
5: ไม่ได้
1: ทำไมครับ
7: แต่ผิดประเพณีหนึ่ง
1: ผิดประเพณีเลย
7: ครับ
1: แล้วเรามีวิธีถ้าเกิดจะต้องเอาเข้ามาสมมติบ้านหลังนี
9: ้ถ้าจะเอาเข้ามาต้องเจ้าของบ้านนี่แหละ
7: เจ้าของมันรับมาเอง
9: คนอื่นมาได้
8: แต่คนอ
9: ื่
8: นเอามาไม่ได้
7: แบบ2บาท
1: แบบ2บาท
7: แล้วก็ประเพณีทําพิธี
8: ไปซื้อหมูมาไปซื้อหมูมาอีกมาเลี้ยง
1: อ๋อก็คือทั้งเสียค่าปรับแล้วยังต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีกก็เท่ากับว่ากว่าจะเอาเข้ามาได้ก็
9: ต้องขออนุญาต
1: ขออนุญาตบรรพบุรุษด้วยในการเอาเข้ามาใหม่
0: เหมือนกับว่าประเพณีเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่ว่าป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
1: ครับซึ่งก็ดีนะฮะ
0: ซึ่งเป็นประเพณีที่น่าเลื่อมใสน่านับถือเหมือนกัน
1: ครับก็มีเขาคิดกันป้องกันนะโดยใช้กุศโลบายทำให้ปลอดภัยกับโรคที่อื่นวันนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาไปกับน้องคนดีมาเนี่ยก็เห็นหลากหลายปศุสัตว์หลากหลายตัวหลากหลายชนิดนะฮะทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมูนะฮะสิ่งที่ผมเห็นสังเกตได้คือรอยยิ้มเวลาเราเข้าไปหาเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยกันพูดง่ายๆนะฮะ
0: มันมีความขัดในชุมชนเขามีความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยชุมชนดูแลชุมชนนะครับเราก็ดูแลสัตว
1: ์
0: สัตว์มีความสุขผู้เลี้ยงก็มีความสุขครับ
1: วันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับปศุสัตว์บนดอย
0: ยินดีมากครับ
1: ได้เห็นชีวิตผู้คนได้เห็นชีวิตของพี่น้องชาวเผ่าปากยอนะฮะที่แต่งชุดเผ่ามาเลยนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากยอมากนะครับที่ให้โอกาสได้แวะมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาเห็นหมูนะฮะหมูดอยเขาเรียกหมูดอยฮะหมูดอยลูกดกมากฮะ
2: แต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดตามรายการ Animal Speak ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ
1: งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี
1: ้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
2: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
1: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่กับการมีลูกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคงจะเป็นคำถามสำหรับสองท่านนะฮะจะถามว่าความหมายของการมีลูกเนี่ยนะฮะหรือฟังดูแห้งไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของลูกเนี่ยหรือว่าบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในสมมุติคนในเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกมีความหมายยังไงต่อครอบครัวผมจะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนดีไหมครับคุณแม่ปอลูกสาวหนึ่ง
4: ลูกสาวหนึ่ง
3: น้อง
4: แพรพัดค่ะ
3: ครับ
4: กว่าจะได้มานี่ยากมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะคนอื่นท้องไม่พร้อมแต่เนี่ยพร้อมไม่ท้องค่ะทำมานานมากด้วย
3: ทำมานานมากทำทุกอย่าง
4: ทำทุกอย่างจริงๆค่ะเจ็บตัวทุกอย่างเลยความหมายของการมีลูกของปอล่ะคะปอคือจริงๆปอมีทัศนคติที่ดีของการมีลูกคือปอคิดตั้งแต่เด็กๆ เลยอะมันเหมือนคนแก่แดดนะตั้งแต่ปอเด็กๆ เนี่ยจริงๆแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่าโตขึ้นปอจะต้องแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกเพราะว่าครอบครัวตั้งแต่คุณยายหรือว่าครอบครัวเราเองเนี่ย คุณยายมีลูกน้าๆพี่น้องรักกันในครอบครัวเรารักกันแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นอะเราอบอุ่นเรามีทัศนคติที่ดีในการมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าคุณยายก็เลี้ยงแม่เราดีนะเรามีคุณแม่ก็เลี้ยงพวกเราคือเรารู้สึกว่าการมีลูกคือความสุขเรามองอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะคะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าการมีลูกคือการสร้างคนคนหนึ่งที่จะคืออาจจะไม่รู้ว่ามองเป้าหมายสูงไปไหมนะพอเห็นสังคมที่มันหลายๆอย่างเราจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนสังคมได้โดยลูกของเราน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง
3: คนนี้อันนี้เอาจริงๆ
4: อันนี้จริงๆ
3: ไม่ใช่โลกสวยใช่ไหม
4: ไม่โลกสวย
3: คือบอกว่าคือคิดว่าอยากจะสร้างประชากร
4: แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องลูกจะต้องเครียดคือไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคาดหวังว่าแบบที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันว่าเอ้ยลูกจะต้องเป็นหมอเป็นไม่เคยคาดหวังเลยอยากให้ลูกช่วยอะไรก็ได้ในสังคมนี้หรือถ้าโตขึ้นลูกช่วยไม่ได้ลูกก็อย่าเป็นภาระให้กับสังคมนี
3: ้
4: คือพอได้อะไรบ้างเงี้ยฮะก็จะสอนลูกแล้วคือบ้านเราเป็นคนที่รักพระบรมวงศานุวงศ์รักพระเจ้าอยู่หัวเราก็บอกว่าคือตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยก็ไม่ใช่โลกสวยนะคะต้องพูดเลยเพราะว่าแม่ก็สอนมาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็จะมีรูปในหลวงที่บอกมีทุกบ้านทุกคนก็จะสอนปลูกฝังมาให้รักแล้วก็บอกลูกคือแพรพัดนี่นะคะเขาเห็นแบบเห็นในหลวงในเพลงเคารพธงชาติหรือก็ตามตั้งแต่เล็กๆเขาจะก้มลงกราบคือเราจะสอนเขาแล้วก็บอกว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกมีโอกาสตอบแทนท่านพระองค์ได้เนี่ยนะหรือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้ลูกต้องทำคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ปอไม่รู้สิปอรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายแล้วพูดเขาวันนึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีโดยเขาไม่เป็นภาระให้สังคมรู้สึกเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมคือเป็นคนดีดำรงตนให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับลูกปอไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรคือปอไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของปอคือขอให้ลูกมีความเป็นเลิศในด้านความสุขอ่ะปอไม่อยากให้วันนึงถ้าลูกเก่งมากๆแต่ลูกไม่มี EQ ไม่มีคนรักลูกเลย
3: ก็พอ
4: ล
3: ู
4: กใช่ปอรู้สึกว่าลูกปอมันมีลูกตอนอายุเยอะ
3: ครับ
4: ปอไม่รู้ว่าวันหนึ่งปอจะไปเร็วแค่ไหนคือให้ลูกอยู
3: ่ไปถึง
4: หมายความว่าอาจจะตายไปนี่นะฮะเรื่องนี้เราคุยเราพูดได
3: ้
4: อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นเขาที่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้คนเห็นลูกเรารู้สึกเอ็นดูเอ็นดูเอื้อเฟื้อนี่นะมันลูกไอ้ปอเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็มีคนให้ข้าวลูกเรากินอุ๊ยตายแล้วพูดเหมือนน่าสงสารเลยแบบคือแบบคือเอ็นดูลูกเราด้วยความน่ารักด้วยความกตัญญูด้วยความเป็นแบบไทยๆของเรานี่แหละ
3: ค
4: ือปอแค่นั้นเองแล้วผมก็ไปคุยกับน้องดาวที่เป็นพิธีกรด้วยกันเขาบอกพี่บางทีเราถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะคือเหมือนพองถ่ายอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนสืบทอดแบบคือเหมือนส่งต่ออ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ย
3: คือในรุ่นมนุษยชาติส่งต่ออ
4: ะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีเขาบอกตัวเราตอนนี้เราอาจจะทำอะไรไม่ทันแต่ลูกเราเนี่ยพี่เราสามารถที่จะแบบให้เขาเนี่ยสร้างเขาเพื่อที่จะให้ช่วยอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราก็มาคิดคุยด้วยกันคิดเหมือนกันฮะ ก็เลยบอกคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีมากกว่า1คน

0: แต่มันยากปอก็เจ็บตัวมาเยอะ
1: นี่เป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบแรกที่ผมได้ยินนะบอกว่าเออมีลูกเพื่อที่จะแบบเหมือนกับส่งถ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะมีในตัวเอง
0: หรือบางทีเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ทันแล้วตอนเด็กๆแม่เราอาจจะไม่ได้แบบปลูกฝังอะไรบางอย่างเราไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ดีแต่ก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแต่ตอนนี้เราคิดอะไรได้เอ้ยถ้าเรายังทำไม่ทันลูกเรานี่แหละ
1: ที่จะทำได้
0: ที่จะทำได้อาจจะนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่บางสิ่งบางอย่างเราน่าจะช่วยสอดแทรกและให้อะไรเขาได้ก็เหมือนคนโบราณอาจจะเลี้ยงลูกเพื่อที่สืบทอดกิจการมีลูกเยอะๆให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนพวกปอหรือว่าปอหรือว่าน้องดาวหรือที่เป็นเพื่อนกันในที่บอกก็จะอาจจะแบบผ่องถ่ายในเรื่องของความดีเรื่องอะไรที่จะช่วยสังคมได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในภาพรวม
1: แม้เป็นส่วนเล็ก
0: ๆแม้เป็นส่วนเล็กๆเราอาจจะเนี่ยแหละสอดแทรกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอีกสักคนสองคนโหปอก็จะดีใจมาก
1: จะดีใจมากตั้ง
0: เจอใครสักกี่คนเนี่ยให้มี
1: คือแม็กซิมัมของตัวเองเลย
0: คือด้วยวัยอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้
1: สมมติว่าเราไม่มีลิมิตอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ปอเหรอคะ
1: สมมตินะฮะสมมติว่าไหว้พระพรหมแล้วจะได้เลยอันลิมิเต็ดเนี่ยฮะ
0: ปออยากได้สัก4คนน่ะแต่ปอก็ okay. แต่ตอนเนี้ยมาอีกสักคนก็ดีใจแล้ว
1: โอเค
0: ใช่มั้ยคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จะบอกคนรุ่นใหม่ หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องที่แต่งงานซึ่งสมัยนี้เห็นแล้วแบบว่าเยอะมากที่เขาบอกไม่เอาดีกว่าหนูไม่มีลูกดีกว่าแล้วเสียดายแบบศักยภาพของเขาบางทีสามีเป็นวิศวกรหรือว่าตัวเขาคือทำงานดีแต่เขาไม่แต่เขาพร้อมมากแต่เขาบอกเขาไม่มีดีกว่า
1: เดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของคุณแม่นะครับคุณแม่ที่คือเวลาสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าภาษาทั่วภาษาอังกฤษเหมือนมี motherhood นะมีความเป็นมารดาที่อาจจะตอนเด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะพอโตมาก็เลย
0: อยากมีลูกแต่เล็ก
1: คราวนี้ลอง
0: ถึงก็ใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นนางงามที่อยากมีลูกอ
1: ยากมีลูก
0: ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
1: นึกก่อนไหมครับว่าก่อนมีลูกจะต้องมีท้องโตอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆไม่รู้จริงๆคิดว่าอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดร.บอกเราเล่นตุ๊กตาแล้วนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเด็กเลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ปล่อยซะเลยเนิ่นนานไปเลย
1: อันนี้เป็นความรู้สึกของฝั่งผู้หญิงเนี่ยฮะลองดูฝั่งผู้ชายอย่างคุณอัศวินเนี่ยฮะว่าความหมายของลูกที่คุณอัศวินวางไว้เนี่ยลูกมีความหมายอย่างไรในครอบครัวของอัศวิน
2: ผมเองนี่ก็ลูก3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุ6ขวบชื่อแววนะคร
1: ับ 6ขวบนะ
2: 6ขวบฮะแล้วคนกลางนี่ชื่อภูลนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ3ขวบแล้วคนเล็กนี่เพิ่ง3เดือนนะครับก็ชื่อพาผู้หญิงนะครับก็3คนลูกไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ตอนที่จะมีนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมีความหมายคือตอนที่มีแล้วนะครับในสิ่งที่เป็นความหมายคือเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตคู่จริงๆนะครับคือเติมเต็มผมเนี่ยเป็นมิติที่เป็นทางคุณพ่อซึ่งผมเองไม่ต้องเหมือนพี่ปอคือไม่ต้องแบกท้องนะครับไม่ต้องให้นมนะครับอย่างภรรยาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละคนเนี่ยดูแลเองหมดนะครับแล้วตอนนี้3คนก็ยังนอนเรียงแถวอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็
1: เห็นภาพ
2: แต่ละคนนี่ให้นมเนี่ยก็ให้ถึงเกือบ2ขวบนะครับซึ่งเป็นนมแม่ซึ่งเขาทำอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยมากทั้งต้องมีการเป็นวินัยในการปั๊มนะครับการเก็บนมวิธีการเก็บนมเนี่ยเราก็มีการเอาตู้เย็นมานะครับเป็นตู้ไอติมนะครับก็เก็บนมไว้
1: ขอเพิ่มเรื่องการเก็บนมสักนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนของผมด้วยนะเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับเรื่องการเก็บนมนี่นะฮะปรากฏมีวันหนึ่งแม่บ้านทำนมหกไปถ้วยหนึ่งโอ้โหนั่งร้องไห
0: ้โอ้โหถามสิ
1: เขาเป็นคนที่นม
0: ถามสิให้ลูกถึงขวบกว่ามันเนี่ยนั่งปั๊มนมกว่าจะได้คือเป็นคนที่นมน้อยแต่พยายามมากเก็บทีละเล็กน้อยมือไปชนเองค่ะนั่งร้องไห้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามันกว่าจะได้ค่ะ
1: แต่นี่ไม่มีปัญหา
2: อันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนมาคือว่าจะหนึ่งเนี่ยที่เติมเต็มในชีวิตคู่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นความเหนื่อยของภรรยา
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่เขาเข้าใจความทุ่มเทที่เขามีเนี่ยแล้วก
1: ็
2: มันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ทางที่ภรรยาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาเลือกทำในสิ่งนี้เนี่ยมันอย่างแรกเนี่ยมันเติมเต็มในเรื่องชีวิตคู่คืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเห็นใจมันมีความเห็นใจขึ้นมานะครับซึ่งความเห็นใจเนี่ยทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเดินต่อกันได้เพราะว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทจากการที่ในช่วงที่แต่งงานกันแล้วมาใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างหอมหวนเป็นความรักเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นความเป็นเพื่อนนะครับเป็นคู่คิดคู่ชีวิต

0: ิตเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องความเห็นใจเพื่อทำให้ความสัมพันธ์มันอยู่ได้การมีลูกเนี่ยการเห็นการเข้าที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกเนี่ยนะครับก็สร้างความเห็นใจอย่างมากที่มาทีเดียวนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มบทบาทของเขาจะมีนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือชีวิตคู่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเสือลูกแต่ละบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมกับภรรยาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ใช้ลูกไปเชื่อมอีกฝั่งได้พอดีลูก2คนโตเขาค่อนข้างที่จะมีวาทศิลป์นะครับ
1: ก็
0: 6ขวบนี่ก็ให้เราให้เรียนภาษาหลายๆภาษาอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดจีนพูดอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็
1: ผมนึกว่าเลี้ยงในยุโรป
0: ไม่นะครับ
1: คือคนในยุโรปจะพูดหลายๆภาษาได้
0: ไม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก่อน6ขวบในเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับ
2: ครับ
0: สิ่งเราทดลองมาแล้วแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นนะครับจากการเล่นคือเรามีครูแต่ละภาษาเนี่ยมาให้เขาเล่นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลูกสาวจะสามารถใช้ภาษาจีนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดอะครับแล้วถามว่าไวยากรณ์คืออะไรก็ไม่ต้องรู้เพราะว่ามันก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยนะครับใช่ไหมครับแล้วปุ่นเนี่ยเขาจะปนบางทีปนจีนปนญี่ปุ่นอยู่ในประโยคเดียวกันมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนไปคือว่านอกจากเห็นใจภรรยาแล้วเนี่ยลูกก็จะมาเติมเต็มมาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สุดขั้วเพราะว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรือต่างๆเนี่ยลูกเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยเป็นไปได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเรียนอาจารย์ตอบคำถามอาจารย์ว่ามันมีความหมายคือทำให้ชีวิตคู่เนี่ยเติมเต็มนะครับ
1: คือตอนนี้อย่างนี้ผมเรียนถามทั้งสองท่านก่อนความหมายอย่างอื่นเช่นในอนาคตแก่ตัวไปเขาจะกลับมาดูแลกับเราหรือว่าเราจะไม่เหงามากเกินไปหรือว่าถ้าเป็นอย่างของคุณอัศวินเนี่ยก็เรื่องการสืบทอดกิจการไม่มีความหมายเหล่านี้อยู่เหรอฮะ
0: จริงไม่มีนะครับเราไม่ได้มองกันถึงขนาดนั้นแล้วนะครับว่าเขาต้องมาดูแลเรานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยนะครับให้เขามีเราในใจเขามีเราในใจเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ดูแลมายังไงตอนนี้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเจน X ปลายๆเนี่ยนะครับปลายคือใกล้ไปทาง Y นะฮะไม่ใช่ใกล้ไปทาง Baby Boomer นะครับก็ใกล้ไปทาง Y เนี่ยก็จะยังไงก็ตามก็จะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่นะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่างๆที่มีจะนึกถึงและลึกถึงตลอดนะครับอย่างลูกเองเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือว่าเราปูสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีนะครับให้เขาเต็มที่แล้วก็อีกหน่อยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาละเราอาจจะมีการในเรื่องธุรกิจถ้าเขาไม่ทำมันก็ถือว่าธุรกิจมันไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วละครับมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังที่ต้องส่งต่อนะครับ
1: โอเคคราวนี้ความหมายอย่างอื่นอย่างคุณปอนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่เลยคือไปสืบทอด
3: ใช่ปอยิ่งไม่ได้คาดหวังเลยเพราะปอมีลูกตอนอายุเยอะแล้วปอมีลูกตอนไอเนี่ยน้องแพรพัดเนี่ยปอมีตอนประมาณ40-41ถ้าแพรพัด10ขวบปอก็50แล้วนะแพรพัด20ปอก็60มันก็แก่แล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปหวังแบบ
1: ตอนนั้นผมเดา
3: คือตอนนั้นลูกอาจจะยังเลี้ยงเราไม่ได้หรอกอาจจะตายก
1: ่
3: อนไม่หรอกคือตอนมีลูกปอไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องลูกมาเลี้ยงเราจริงๆเลยแล้วแบบว่าคิดเลยว่าเราจะดูแลเขาแบบว่ากลับกลายว่าพอมีลูกเนี่ยทำให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายทานอาหารอะไรไม่สนใจพอมีลูกเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายเราทำงานหน้าจอเพื่อต้องหุ่นไหมเลยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอาหารไม่ได้แบบสนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่พอมีลูกกับมีแรงที่จะตื่นทุกวันนี้นะคะก็ตื่นตีห้าเพื่อที่จะเผื่อเวลาออกกำลังกายก่อนที่จะไปทำงานทุกคนบอกไม่ได้หรอกเขาออกกำลังกายตอนเย็นบอกไม่ได้ตอนเย็นเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกคือเล่นกับเขาอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคยตื่นไปทำงาน6โมงก็ยังทันก็ตื่นเผื่อเวลาตีห้าเพื่อที่จะออกกำลังกายวิ่งแบบที่บ้านมีนะคะเครื่องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวัน
1: ก่อนลูก
3: เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
1: เพื่อจะได้อยู่กับเขา
3: เพื่อจะได้อยู่กับเขานานๆพอเราไปหาคุณหมอมาอุ้ยคุณปอสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรรู้สึกเราดีใจเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบว่าดูแลเขาไปให้นานที่สุดอะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้เขาดูแลตัวเองทุกอย่างคือปอจะสอนให้เขาทำอะไรเองทุกอย่างลูกปอเนี่ยสองสามขวบเนี่ยแม้กระทั่งแกะกระดุมใส่กระดุมเสื้อคือจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ให้คนแบบดูแลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าอย่างที่ย้ำอยู่เสมอว่าคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกอย่างการใช้ชีวิตหรือการสอนให้เขาใช้ชีวิตเนี่ยที่ปอบอกบางคนแบบอุ้ยพูดกับเด็กๆไม่รู้เรื่องแต่จริงไม่ใช่เด็กอ่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาเหมือนแบบผู้ใหญ่แค่ตัวเล็กๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ภายนอกที่เห็นอะไร

ายเท่านั้นเองแต่พูดอะไรเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นปอก็จะใส่ให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเครียดๆนะคะลูกปอเป็นเด็กที่ชอบมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของปอปอก็จะต้องแบบโอ้โหใช้จิตวิทยามากเช่นอารมณ์ของเด็กบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบไปเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ๆเขาก็เผลอไปตีหัวกับพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่าตีเขาก็ยิ่งทำเขาก็ยิ่งทำปอก็เอายังไงดีพอตกกลางคืนปุ๊บเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานมากก็ชอบสมมติตัวเองเป็นนู่นนี่ปอก็แต่งนิทานของปอขึ้นมาเรื่องนึงโดย

0: อยู่ไปเล่นกับคนนั้นก็ไปตีหัวเขาไปเล่นกับคนนั้นก็ตีหัวจนวันหนึ่งมานั่งเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
1: ได้ผลไหมฮะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ได้ผลคือมันได้ผลเลยค่ะพอลุงช้างเดินมาถามทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่มีใครเล่นกับหมีน้อยเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหมีน้อยไปเล่นอะไรหรอหมีน้อยไปตีเพื่อนออกไปตีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ชอบเชื่อไหมคะเขาตีหัวพี่เลี้ยงเงี้ยสองวันที่ปอสอนเขาอย่าลูกเขายิ่งทำเพราะใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกเรื่องนิทานเรื่องอะไรเขาไม่ทำอีกเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนหมีน้อยที่ไปตีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยคือทุกอย่างการเลี้ยงลูกมันเหมือนแบบเนี่ยฮะพอถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่เรียวแบบสมัยก่อนก็ได
1: ้
0: เด็กบางท
1: ี
0: มันมีวิธีเหมือนจิตวิทยาค่ะปอก็เลยรู้สึกว่าพอมีลูกอ่ะมันเหมือนได้ฝึกสมองนะได้พัฒนาสมองได้กลับไปเล่นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเราไม่ได้เล่นอ่ะก็มันสนุกอ่ะลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน
1: ในคำถามที่จะถามโบ๊ทนี่นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องขณะนี้เนี่ยใกล้จะเรียนจบปี4เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลูกกันเป็นลูกกี่คนแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การวางแผนชีวิตของเด็กรุ่นนี้นะฮะซึ่งอยากให้2รุ่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขารุ่นใกล้ๆกันฟังว่าการวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการมีคู่และเรื่องการมีลูกในวัยของโบ๊ทในกลุ่มเพื่อนของโบ๊ทตอนนี้เขาคิดยังไงมีความเห็นยังไง
2: ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากที่ฟังมาตะกี้ก็นั่งทบทวนชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เราคิดยังไงก่อนมีเราแล้วก็เราก็ในฐานะที่ก็อายุ22ก็อาจจะต้องไปทำงานแล้วก็คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าจะเป็นไงเป็นเรื่องที่เหมือนกับวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียนรู้ประวัติของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ความลำบากนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นจากที่ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าการที่เราจะมีลูกได้มันก็จะมีสเต็ปซึ่งเมื่อคืนแม่ก็เหมือนพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงก็เลยคิดได้ว่ามันตรงกับสเต็ปที่ทุกคนพูดมาแม่ก็บอกว่าแม่เปิดแม่เล่น Facebook แม่เล่น LINE แม่ก็เห็นโค้ดใน LINE ก็เลยแบบเนี่ยนะแม่ว่ามันตรงกับชีวิตลูกเหมือนกันแม่บอกว่าเขาบอกว่าคนเราเกิดมา10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดกับการศึกษา10ปีถัดมาหมดกับการหางานมีครอบครัว10ปีต่อมาสร้างฐานะ10ปีต่อมาดูแลรักษาสุขภาพที่เสียไปก่อนหน้านี้และ10ปีสุดท้ายก็ต้องปรงหมดทุกอย่างที่เคยหามาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังแต่หลายคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่า เรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุข

0: สบายแก้ไขยากก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี
1: ้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อยังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
0: ่
1: สมมติ
0: คำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
1: ู
0: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
0: ไม่เป็นครับ ไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็เลย คิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได้ครับ
1: ไม่25
0: 25คิดว่า
1: สมมติว่า30งานนี้ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25อะไรเงี้ยสมมติ
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่า
1: okay.
0: มันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
0: ใช่
1: โอเคอันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่ที่วิทวะที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมครับว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให้มา
2: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
2: นะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยเขายังต้องการต่อโทต่อเอกต่างๆนะครับต้องพอต่อโทเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับพอมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับ ในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ฝั่งน้องพูดนี่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาดูแก้วว่าแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยเรามองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนถึงจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาช่วยมาแก้กันนะครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดเตรียมมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูก ตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
2: ผมเชื่อว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่ปอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคยิน
1: เฟิร์สถือไว้ทายมาก
2: เคยทายมาก
1: เจริญพันธ
3: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
2: ผมแต่ง32ครับพี่ป
3: อโอ้ย32
2: 32นะครับ
3: เชื้อยังแข็งแรงมาก
2: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แทงไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
2: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มหาลัยเดียวกันก็กลับมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
2: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุดนั้น
3: แต่งงาน
1: ใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
3: ุ
1: ด
3: แต่งงานตั้งแต่ปฐมไงคะปฐมที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
1: แต่ปฐมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี้
3: ใช่ก็คงอย่างนั้นคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
1: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
3: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
1: ขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
3: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
1: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
3: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ย
1: ค
3: ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ทีเรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
1: แต่เขาเป็นคนรีเควสต์
3: ใช่ค่ะเขาบอกว่าแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาก็แบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
1: อ้าวเหรอฮะ
3: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
1: ตอน
3: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองเขาออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่ง
1: อ
3: ้าวแปล
1: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปล
3: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำแหละก็เวลาก็ผ่านไปได้ในเวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้
1: โอ้โห
3: อุ้ยเป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานน่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกแต่งก็แต่ง
1: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
3: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จดคือไม่ได
1: ้ถ้าเขาไม่ทักก็ยังจะไม่จด
3: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็เลยสูว่า
1: ครับผม
3: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอยากกันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
1: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆใช่
3: ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38เอ้ยทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
1: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
3: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่า ทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5 เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้ง

0: เนี่ยนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเองหลังจาก
1: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
0: ใช่ไหมเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้าน
1: อ่
0: ะ
1: จะกลัวก็คือไม่ตัวเองเหรอ
0: ใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอ่ะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้เสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงุมมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นขาอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั้งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขาอย่างไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชฟว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง 30-40 ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ 6-7 ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพาร์ทนั่นเลยค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
0: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีซไว้ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4-5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ์ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจะเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: นี่เป็น expert
0: มันยากมากๆ
2: ส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองแล้วก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่เพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
1: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุขัยไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยถ้าในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะครับวันนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำใ วัยเจริญพันธุ์นะฮะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชั่น Y มันลดลงครับพฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันโบ๊ทคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมนี้ปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกแล้วผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
0: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
2: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
3: อันนี้เป็น
2: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
0: แม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
0: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่นี้ในอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
3: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงๆก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ปีถูกไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ 20,000 กว่าวันนะครับ 20,000 กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
3: นะครับ
4: ต้องตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีแล้วเรียนโทอีกใบนึงนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 27นะครับที่จบโทรมา นะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งกันทีนะครับ ต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนเนี่ยในการที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 28-30 นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรียกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านั่นนะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอยู
3: ่
4: อาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือออพติมัมพอยต์ไป
3: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติแล้วครับ
3: ครับผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับมาเนี่ยนะฮะพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้เหรอฮะ
4: ครับ
3: หรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได
4: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
3: คือโดยส่วนใหญ่ของคน
4: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
3: ส่วนใหญ่เนี่ยครับ
4: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
0: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
3: อันนี้จะไม่เอาสามีคุณภาพ
0: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
3: ฮะ
0: เยอะด้วย
3: เยอะขึ้นไหมฮะ
0: เยอะด้วยนะฮะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันก่อแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่บางทีจะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
3: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะ การศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลยนะ
0: นะ
3: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหลอกก่อนเลยนะฮะ
0: อะไรอย่างนี้นะฮะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับ1เพราะหลังๆไม่ต้องหลอกก็ได้
3: อ
0: ะสัก30กว่าเอาไม่ต้องหลอกก็ได้
3: เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมีการ
0: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อย
3: รวยเก็บไว้หน่อย
0: พอเลยไปเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า30 50
3: ฉันเลี้ยงเอง
0: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
3: ฐานะยังไงก็ได
0: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบ
3: บ
0: ฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงๆผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอดพอดีไง
3: พอดีกันเลยเราไม่สอดรับกันเลย
0: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
3: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
0: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ยอาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนม.3 มาสิคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูกันไปก่อน
3: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่างอื่น
0: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าชิงสุกรหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าตอบอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังค์อะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอก ผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
3: โอเคโอเคอันนี้
0: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงอ่ะ
3: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
0: ะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มา
3: เขาไปจีบเพื่อนเราสังคมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
0: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไง

0: มันก็ไม่ได้สักที
1: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่แพสซีฟแล้ว
0: อย่างที่บอกอย่างที่บอกแล้วว่าอ่ะพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกอะค
1: ่
0: ะก็มีลูกยากแล้วแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
1: ื
0: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขัดขาไหลหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่เมโนพอสแล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรน่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้น
1: ๆ ค
0: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับท่านท่านผู้เกียรติอันนี้เป็นประเด็นที
0: ่
1: ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
0: ุ
1: ์อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะกระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆแบบคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ปัญหาในการสนทนาคราวนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในคราวนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากน้องโบ๊ทคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กซ์เหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
3: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีที่เป็น public policy เนี่ยมันก็มีวิธีการ2อันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำนะครับจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได้
1: okay.
3: นะครับก็ผมคงไม่มีคำตอบในที่นี้แต่จะทิ้งไว้ว่า

0: ถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันเข้ามาในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมานะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
1: บังคับ
0: แต่คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
2: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นเนี่ยแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนนึงเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
3: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเขาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เขากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะ

0: ใจคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
3: หายใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
3: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับครัวพี่สตางค์วันนี้มีเรื่องราวของขนมหวานชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือขนมครกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้สตางค์จะปรุงเมนูขนมครกออกมาได้กี่หน้ามาคอยลุ้นกันนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยมีความทรงจําในครั้งวัยเด็กวัยเยาว์เกี่ยวกับขนมหวานใช่ไหมครับสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมครกจําได้ว่าตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยนะครับประมาณ 7-8 ขวบนะครับสตางค์ไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณยายของสตางค์ซึ่งตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ภาพของคุณยายในการทําขนมครกยังคงติดตาตรึงใจสตางค์อยู่ทุกวันนี้สตางค์เห็นคุณยายนั่งโม้แป้งด้วยเครื่องโม้แบบโบราณเขาเรียกกันว่าเครื่องอัตโนมือก็คือต้องใช้มือในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปจนกว่าที่เราจะได้แป้งนะครับหลังจากนั้นคุณยายก็เอามาหยอดในเบ้าขนมครกเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหมดแรงได้ขนมครกเข้าไปอร่อยทั้งหวานทั้งมันคุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตวานๆปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าขนมครกแป้งสดสูตรหน้าโบราณครับ
1: หน้าโบราณในวันนี้สตางค์เตรียมไว้ให้คุณผู้ชม4หน้านั่นก็คือหน้ากะทิสดหน้าขี้มันหน้าหมูและหน้ากุ้งเริ่มด้วยการเตรียมปอกกุ้งจัดการผ่าหลังดึงเส้นหลังออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดลงคมซอยใบมะกรูดรากผักชีแกะกระเทียมเตรียมไว้ตามไปจึงสับกุ้ง
0: หลังจากที่เราสับกุ้งให้พอหยาบๆแล้วเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวลงไปสับพร้อมกับกุ้งเลยนะครับ
1: ต่อจากนั้นจึงสับเนื้อหมู
0: ได้เวลาพา3เกลือมาเจอกับเกลือนะครับ
1: นำพาไปผัดในน้ำมันให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือกุ้งสับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมะพร้าวโรยเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดในส่วนของหน้าหมูสับเราก็ผัดรวนเช่นเดียวกันนะครับนำน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มให้พออุ่นร้อน
0: ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการล้างข้าวเจ้าเนี่ยหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับข้าวเจ้าที่เราใช้นะครับควรจะเป็นข้าวหอมมะลิและควรจะเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับและนี่คือข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิที่เราหุงสุกใหม่นะครับจะช่วยทำให้เวลาที่เราหยอดแป้งขนมครกนะครับเมื่อสุกเนี่ยจะช่วยทำให้แคะออกได้ง่ายแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยด้วยครับ
1: เติมตามด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
0: วันนี้สตังภูมิใจนำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้เพราะว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะครับในการที่เราจะได้แป้งออกมาและในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีแป้งสำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าคุณยายก็ต้องใช้ข้าวสารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วนำมาโม่กับเครื่องโม่นี่แหละครับจนกลายมาเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าเครื่องโม่หินหรือว่าเครื่องโม่แบบโบราณนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกสตางจะบอกก่อนเลยครับว่ามันหนักมากเดี๋ยวทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับ น้ำหนักของเครื่องโม่หินเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลกว่านะครับบางอันก็ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็น30กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายกกันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลังแอ่นได้เลยนะฮะส่วนประกอบของเครื่องโม่หินหลักๆมีดังนี้นะครับเราสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะฮะนั่นก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราใช้ในการหมุนนี่คือส่วนของไม้ที่ใช้เป็นสลักยึดหรือเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องโม่หินไม่มีสลักหรือว่าเดือยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับเครื่องโม่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนะการที่จะสกัดแกะออกมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเวลาที่เราโม่ไปแป้งก็จะไหลตามนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับหนักครับคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณฐานวงกลมตรงนี้นะครับจะมีการเซาะเป็นร่องไว้ บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูตรงนี้จะเข้ามายึดกับสลักอันนี้นะครับส่วนอีกรูนึงใช้สำหรับในการหยอดข้าวสารลงมานะครับหลังจากนั้นเราก็ประกบแล้วก็หมุนนะครับอันนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะครับเข้ากันส่วนมือจับหรือมือหมุนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนมือจับนั้นก็สามารถออกแบบได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบทำด้ามจับอันนี้สตังขอสาธิตด้วยการใช้สากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็สามารถเชื่อมไม้แบบนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะครับเราก็หมุนได้นี่มันก็จะจับได้ง่ายนั่นเองนะฮะแต่วันนี้สตังขอใช้แบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้คือรูที่เราจะหยอดข้าวสารลงไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปแล้วข้าวสารมันหนืดเราก็สามารถหยอดน้ำลงในรูนี้ได้นะครับ
1: ได้เวลาเตรียมจัดการหม้อแป้งจัดแจงตักข้าวสารที่ผสมไว้ลงใส
0: ่เมล็ดข้าวสารที่เราหยอดลงไปในรูตรงนี้นะครับก็จะตกลงไปเข้าสู่ร่องที่ซ้อไว้หลังจากนั้นก็จะถูกบดนะครับจนแหลกละเอียดกลายออกมาเป็นน้ำแล้วก็ไหลมาสู่เขาเรียกว่าคลองนะครับก็คือร่องที่จะไหลมาสู่ภาชนะที่เรารองรับไว้และนี่แหละครับคือเครื่องโม่อัตโนมือเพราะว่าต้องใช้มือในการหมุนแต่การที่เราทำแบบช้าๆแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบยุคโบราณสตังว่ามันก็มีเสน่ห์นะครับที่สำคัญเราจะได้แป้งสดนั่นเองครับการที่สตังจำได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆนะครับอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเนี่ยก็เพราะเห็นคุณยายทำภาพความประทับใจก็เลยตึงตาติดใจมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีลูกมีหลานจะทำขนมหรือว่าทำอาหารนะครับก็ควรที่จะชวนน้องๆลูกหลานเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฝึกเขาไปเรื่อยๆครับวันนึงเขาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายไปเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่หรือว่าเป็นเชฟระดับประเทศก็ได้นะครับและที่สำคัญสำหรับสตังหัวใจของการที่ทำอาหารมันสอนให้เราเป็นคนละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ลูกหลานของคุณผู้ชมเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่าลืมชวนเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมหลากหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าสตังจะหน้าตาทรงโจรแต่ก็มีความอ่อนโยนต่อขนมหวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับชวนลูกชวนหลานเข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับ

0: จัดการโม่แป้งไปจนกว่าข้าวสารจะหมดเตรียมตั้งกระทะต้มน้ำ
1: แล้ววันนี้ที่สำคัญครับสตังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นลูกแก่ลูกแบบนี้ครับแทบจะหารับประทานได้ยากมากว่าขนมครกที่จะใส่มะพร้าวน้ำหอมรสชาติความอร่อยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันขนมครกสิ่งที่สำคัญก็คือกะทินี่แหละครับ
0: ออกแรงคั้นบีบกะทิให้คายน้ำหวานมัน
1: ตอนนี้กลิ่นความหอมของมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความมันหอมฮะลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับลองทำดูนะครับมันจะมันอร่อยกว่ามะพร้าวทั่วไปครับ
0: แล้วเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปเตรียมผสมแป้งเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือและกะทิตีคนให้น้ำตาลละลายตามต่อได้คือน้ำแป้งที่โม่สดใหม่แล้วเทกลองรองพักไว้มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำกะทิไว้หยอดหน้านำน้ำตาลทรายขาวลงใส่ตามไปคือเกลือค่อยๆเติมใส่หัวกะทิลงไปให้น้ำตาลละลายแล้วจัดการกรองไว้เช่นกันก่อนจะนำมาเทใส่ไว้ในกานำผ้าขาวบางมาตัดแบ่งแล้วนำเอากากมะพร้าวลงใส่มัดห่อไว้ให้กลายเป็นลูกประคบสำหรับไว้เช็ดเบ้าขนมหลังจากนั้นเตรียมพับกระทงใบตองเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ขนมครกโดยเราสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบเรือแบบ4มุมและ8มุมนะครับหากคุณผู้ชมซื้อเบ้าขนมครกมาใหม่เราจะต้องทำการเผาเบ้าขนมครกก่อนเพื่อให้สารที่เคลือบอยู่หลุดออกส่วนเบ้าของสตังที่เห็นอยู่นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีที่1เราจะนำเบ้าขนมครกไปตั้งบนเตาไฟเทลงใส่คือน้ำมันพืชเปิดไฟอ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนน้ำมันร้อนเห็นไอระเหยจากนั้นจึงเทน้ำมันออกแล้วล้างให้สะอาดวิธีที่2เราจะใช้กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิโรยใส่ให้ทั่วเบ้าขนมครกเปิดไฟอ่อนๆเช่นกันแล้วปิดฝาอบไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากากมะพร้าวจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำในที่สุดแล้วนำพาไปล้างน้ำให้สะอาด
1: ในหม้อเล็กใบนี้ก็คือน้ำมันขี้โลที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนแยกตัวจากเนื้อกะทิออกมาเป็นน้ำมันนะครับเราจะเอาไว้ใช้เช็ดเบ้าขนมครกนะครับเพื่อทำให้ขนมครกไม่ติดกระทะและที่สำคัญน้ำมันขี้โลจะช่วยทำให้ขนมครกของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
0: เตรียมจุดไฟก่อเตาน
1: ี่คือส่วนของเปลือกกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับเมื่อเราคั้นเอากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วกะลาแบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำขนมครกนั่นเองครับเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับไฟกลางนะครับโดยการที่โรยกลบด้วยขี้เถ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไฟแรงขึ้นมาเราก็ค่อยเขี่ยให้ขี้เถ้ามันร่วงไปข้างล่างก็จะได้ไฟแรงขึ้นมานะครับ
0: แล้วนำเอาลูกประคบจุ่มน้ำมันขี้โลเช็ดเบ้าขนมครกให้ทั่วจากนั้นจึงหยอดใส่คือแป้งขนมมีเคล็ดลับที่สำคัญหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปนั้นให้เรารีบหยอดใส่หัวกะทิทันทีนะครับเพื่อให้ประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงตักไส้ที่ผัดไว้ตกแต่งหน้าขนมส่วนที่เห็นไม่ได้ใส่ลงไปนั้นสตังจะทำแบบสูตรโบราณตามแบบฉบับของคุณยายสตังนะครับรอให้ทุกอย่างสุกจึงถอนแค่ขนมครกออกมาขอบอกเลยครับว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหล ไม่ช้าให้รอนานก็ได้การขนมครกสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: และที่สตางค์บอกว่าในสมัยเด็กที่สตางค์ชอบกินขนมครกของคุณยายก็คือหน้าธรรมดาแบบนี้ครับแล้วก็มากินคู่กับน้ำตาลทรายอย่างนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในละลายในปากหอมคุณผู้ชมครับแป้งที่เราโม่สดนะครับเวลาที่นำมาทำขนมครกแล้วเวลาที่โดนความร้อนมันจะเกิดการไม่เกรียมกลิ่นการไม่เกรียมมันหอมมากเลยครับแล้วก็มันตัดรสชาติหวานมันกะทิอร่อยจริงกินแล้วคิดถึงคุณยายเลยครับ
0: รสชาติในส่วนของหน้าหมูและหน้ากุ้งยิ่งพุ่งความอร่อยได้มากโผเนื้อหมูและเนื้อกุ้งก็เด้งนั่นมีรสเค็มหวานประสานกลิ่นหอมจากมะพร้าวและใบมะกรูดหวานมันไม่ต้องพูดคือหัวกะทิที่หยอดใส่กรอบนอกนุ่มในโดนใจจริงๆครับ

0: ขนมครกในสูตรหน้าผักจัดการเตรียมนำน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้พออุ่นร้อนนำพาแป้งข้าวเจ้าลงใส่กะละมัง
1: ในเมนูต่อไปหลังจากนี้นะครับสตังจะใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเหมือนกับที่คุณผู้ชมเคยซื้อขนมครกรับประทานตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วสตังจะทำการผสมแป้งครั้งเดียวเลยนะครับ
0: เติมตามด้วยหัวกะทิตามไปคือน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าวเกลือและน้ำลอยดอกมะลิจัดการขยำให้แป้งละลายเข้ากันก่อนจะเทกลองรองพักไว้
1: เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกะทิที่ไว้สำหรับใช้หยอดหน้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายครับ
0: ตามไปคือเกลือและหางกะทิตีผสมให้เข้ากันเติมใส่ลงนั้นคือแป้งข้าวเจ้านำพาหัวกะทิลงใส่ตีคนให้ทุกอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวแล้วเทกลองรองพักไว้เช่นกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมผักทายทักจัดการลิดปอกผิวเผือกแกะเตรียมไว้คือข้าวโพดล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จัดการฝานข้าวโพดออกจากฝักแล้วนำพาไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงลงคมหั่นไว้คือต้นหอมพร้อมตามมาคือขึ้นช่ายตามต่อได้เด็ดผักชีออกมาเป็นใบๆพร้อมตามมาได้เวลาเช็ดเบ้าขนมครก

ยกแป้งมาหยอดใส่ตามไปคือหัวกะทิหยอดหน้าแล้วถึงเวลานำผักทุกชนิดลงใส่ปิดฝาอบไว้

รสชาติขนมครกหน้าผักถ่ายทักกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอร่อยดีให้ความมันด้วยชิ้นเผือกผสมประสานเนื้อแป้งและน้ำกะทิมิผิดหวังคือข้าวโพดให้รสชาติหวานหวานเลยล่ะครับ

ขั้นตอนต่อไปสตางเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมครกหน้าผลไม้เริ่มต้นได้เตรียมปอกทุเรียนก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆตามไปคือมะม่วงต่อจากนั้นคือขนุนตามมาคือสตรอเบอรี่ปิดท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนได้เวลานำพางาดำลงไปคั่วให้พอหอมเมื่อแป้งสุกรุกเติมใส่คือผลไม้ต่างๆเมนูนี้เราจะโรยหน้าตกแต่งด้วยงาดำคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันอบกรอบหน้าตาออกมาก็แลดูน่ากินจังเลยครับรสชาติขนมครกหน้าผลไม้อร่อยได้ด้วยชิ้นเนื้อผลไม้หอมกลิ่นทุเรียนหวานมะม่วงพ่วงขนุนอร่อยไม่ต้องลุ้นคือมะพร้าวอ่อนแถมยังได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่งาดำก็เข้าทีให้ความหอมเคียงคู่พร้อมความมันจากเม็ดมะม่วงและเมล็ดทานตะวันรับประกันเมนูนี้สาวๆชอบแน่นอนครับ

ขนมครกหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าขนมหวานจัดการซอยหั่นฝอยทองตามไปคือวุ้นกรอบหลากสีสันต่อจากนั้นคือเฉาก๊วยส่วนนี่คือฟักทองเชื่อมเมนูนี้เรามีหน้าลอดช่องด้วยนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสับจึงขยับนำพาแป้งมาหยอดตามด้วยหัวกะทิตกแต่งหน้าด้วยขนมหวานหลากสีสันเห็นแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติขนมครกหน้าขนมหวานอร่อยประสานด้วยเนื้อฟักทองเชื่อมได้ความกรึบๆจากเฉาก๊วยลื่นไหลด้วยคือลอดช่องแถมความหวานหอมจากฝอยทองวุ้นกรอบก็น่าลิ้มลองให้รสหลากหลายเข้ากันได้กับน้ำกะทิให้ความมันเมนูนี้รับประกันหากทำขายในร้านขนมไทยจะโดนใจลูกค้าแน่นอนเลยล่ะครับ

0: ปิดท้ายวันนี้กับเมนูขนมครกหน้าสมรมโดยจะผสมแกงต่างๆเป็นหน้าขนมครกนะครับเริ่มด้วยการนำแกงทุกอย่างมาซอยหั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นก็ได้เวลาหยอดแป้งตามไปคือหัวกะทิก่อนจะตักแกงมาตกแต่งหน้าขนมปล่อยอบไปให้ทุกอย่างสุกสักพัก
1: นี่ก็เป็นครั้งแรกของสตังเหมือนกันนะครับที่ลองดัดแปลงนำแกงต่างๆมาเป็นหน้าขนมครกนะครับสตังคิดว่ามันน่าจะทดลองทำดูนะครับ

0: ไม่รู้ว่าออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเวิร์กคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับก็จะเป็นจุดดึงดูดให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับอยากจะใส่แกงอะไรอยากจะใส่ขนมอะไรผลไม้อะไรนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมก็จะขายของได้นะครับยิ่งในช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับมีการแข่งขันในเรื่องของการขายของกันสูงนะครับถ้าเรามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอให้ลูกค้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกอยู่นะครับก็ลองนำไอเดียไปทดลองดูต่อยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการในวันนี้ที่ยังว่างงานหรือว่าในช่วงโควิดอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตกงานการนำเสนอขายขนมครกหน้าต่างๆเป็นการเพิ่มไอเดียใหม่ๆสตังเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะสนใจนะครับหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าสตังเห็นนะครับสตังก็คงอยากจะอุดหนุนแน่นอนครับ
1: รสชาติเมนูหน้าแกงสมรมผสมประสานความหลากหลายก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสามารถรับประทานได้สตังการันตีแถมอร่อยดีร้อนแรงเพราะพริกแกงสมุนไพรทั้งคั่วกลิ้งไตปลาแห้งและชูชีตัดรสประสานดีด้วยหมูหวานและไก่กอและขอแนะนำเลยครับว่าให้ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินเลยจริงๆครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของขนมครกหน้าต่างๆสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะสตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทห่อใบตองมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันกิจอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่

0: ของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
1: เราทำความดี
2: เราทำความดี
1: เพื่อชาติ
2: เพื่อชาติ
1: ศาสนา
2: ศาสนา
1: และพระมหากษัตริย
2: ์และพระมหากษัตริย์

ธุรกิจนี้มีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติก

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น One Stop Service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกของใน AC ปัจจุบันนี้โลจิสติกเนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกมาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุด

ชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม.6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโอ้เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม .6 มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกด้วย เราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องกระดึงล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกนะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกข้ามชาติเลยอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วจะกล้าขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: หลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเปิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อยลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของลานตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสรุปงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่แบบเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอตติจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะครับจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมาย จอปัญหาที่เข้ามา

ถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกๆปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างครับให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับคนตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอียผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอะใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต่อกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้อง

0: ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
1: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบุรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกดแพทหนึ่งแพทสองนะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับแพทหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่พวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกดแพททั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำบ้างครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
2: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
2: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
1: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกส์ที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกส์มาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
4: เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยมันผูกพันกับผมมาตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกส์เต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกส์ถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกส์เยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้
5: บ้านพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
6: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือชมรมจริยธรรมนะครับ

0: เริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
1: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
0: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

หมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ลิ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสูตรเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหมาแล้วผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวม
1: ันเดี๋ยวผมให้ท่านว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกอ่ะใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตำซะถ้าพี่หายไปครึ่งนึงนะครับผม
2: ไม่ใช่เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำนะท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แหมเอาน้ำ
1: อะไรต่อแล้วอะไรต่อน้ำปลาต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้งด้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟมุกนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกหน้านี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โหเฮ้ยสุดยอดท่านว่า
2: หมูไม่เหรอ
1: ไม่หมู
2: ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

0: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฟังชมด้วย
1: เอาไปด้วยนะครับท่านผู้ชม
0: ขอบคุณนะครับอร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอาน
0: ี่ไม่ได้โม้
1: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
2: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะวันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
2: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับ
1: แบบ
2: พิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะล่ะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
2: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
2: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
3: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
3: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสนสามสายพันธุ์
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
3: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
3: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
3: เชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมันทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปรอมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
4: ยำมะม่วงฟูมายำมะม่วงฟูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
4: แม่
1: คิด
4: คร
1: ับ แล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
4: คร
1: ับ ไหนเอาปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
5: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
5: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
5: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
5: ดอกคำฝอยค่ะ
1: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
5: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
6: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
6: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
6: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค่ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจนได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
6: ใช่ค่ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
6: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
6: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
6: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
6: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกะละแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับโอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
7: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
7: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกะละแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกะละแมนี
7: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่นิก
7: ใช่ค่ะชิมได้
1: อันนี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
7: 35ค่ะ
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอะมันจะติดฟัน

0: สุดยอด
1: โอ้ทองดำ
2: ค่ะม่วง
1: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
2: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วนี่มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
2: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
2: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: โอ้แล้วแปลกอะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
2: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
2: ้
1: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
2: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
2: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
2: ะ
1: พอมันออกผลน้อย
2: จ
1: ้ะอ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
3: คร
1: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
3: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
3: มะม่วงน้ำดอกไม้ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหร
3: อค่ะ
1: โอ้ไอศครีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
3: ค่ะ
1: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
3: 30บาทค่ะ
1: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: ใช
1: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
4: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
1: เอาเด็ดๆเลยแม
4: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
1: น
4: ี
1: ้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
4: ใช่ค่ะ
1: งานนึงขายเป็น200ลิตร
4: อ๋อเกินค่ะ
1: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
4: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
1: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลยแค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
5: น้ำดอกไม้
1: อันนี้แบบอ่อน
5: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
1: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
5: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
1: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
5: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
1: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
5: โอ้
1: อยากกินมะม่วง
5: มันจะเข็ดเอาสิน้อง
1: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
5: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
1: ่
5: ย
1: แล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
5: ไม่มีครับไม่มีไม่มีได้สบาย
1: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
5: ไม่ต้องมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
5: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
1: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
5: ครับใช่ครับ
1: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
5: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
1: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
5: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
1: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
5: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายกับเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งจืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
5: ไม่ใช
1: ่ก็อร่อย
5: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
1: แปลว่าดินมันดี
5: ใช่ใช่
1: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
5: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
1: เรื่อยมาเรื่อยๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
5: ใช่เป็นภูมิปัญญา
1: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
5: ๆเยอะ

0: โหไหนพ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
1: อย่างนี้ก็ทุยทู
0: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
1: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทุยทู
0: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
1: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
0: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
1: ็
0: ง
1: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
0: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
1: ใช่ใช่แต่เนื้อนุ่มเลย
0: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
1: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
0: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอะพ่อ
1: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
0: ทำไมเขาไม่ทำกันทำไมเขาไม่ปลูกกัน
1: มันจะออกยากมาก
0: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
1: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
0: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
1: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
0: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
1: ก็มีอยู่หากินยาก
0: ฝั่งนู้น
1: ยายกำนะ
0: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด
1: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
0: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
1: กินสุกก็กินสุกฮะ
0: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
1: ใช่
0: ไม่ใช่สุกนิ่ม
1: เนื้อไม่ค่อย
0: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
1: กินสุกเลย
0: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
1: ชักจะรอ
0: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอะพ่อนี่สวย
1: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศ
0: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยอะพ่อแดงจักรพรรดิ
1: อ๋อเขาเลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
0: โอ้แต่สีสวยนะ
1: สีสวย
0: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
1: เพิ่งเข้าบ้านเรา
0: แต่อันนี้กินสุกกิน
1: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ได้กินไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้ครับ
0: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
1: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
1: ใช่ที่รสเข็มเนี่ยรส
0: อร่อยมากเนี่ยเนื้อ
1: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
1: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
1: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
1: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: ที่หัว
1: ใช่
0: แต่กินดิบ
1: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัด
0: ๆอ๋อกินแบบมะม่วงมันด้วย
1: แก่มะม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
1: เราพยายามจะรวมพันธุ์อ่ะ
0: ไปเจอที่ไหนก็เอามาเลย
1: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
1: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็น2ประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
1: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอกล่องอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: น้ำดอกไม้กับอบล่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกแล้วถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
1: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
1: ใช่
0: อันนี้บาง
1: อันนี้มันยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
1: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ทำกับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
0: อะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหรอก็มันเดือน9อ่ะ
1: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
1: มันธรรมชาติของมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
1: ใช่
0: แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
1: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
1: มันอมเปรี้ยว
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่มันเหมือนบางขุนศรี
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
1: มันความชำนาญหรือความอยู่กับมันนะผมมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันอะไรพันอะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่เมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
1: ้ได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปเป็นหวานอะไรต่างพวกนี
0: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นไงเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: จะแปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
1: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
0: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยวเออมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
1: ใช่ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
1: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดก

0: เหมือน
1: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
0: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
1: แล้วถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
0: ใช่ใช่คร
1: ับฉะเชิงเทราจะ 2,000 นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
0: ครับ
1: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุดเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่จะใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนรสหวานกำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของ

0: เราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้ว
1: คุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
2: ยังไม่เคยยังไม่เคย
1: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบหอมเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
2: โอ้ได้เลยได้เลย
1: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
2: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
1: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
2: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
1: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
2: ใช่ได้เลย
1: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
2: ครับ
1: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
2: ใช้ได้เลย
1: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
2: เยี่ยม
1: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
2: ครับอร่อยมากฮะ
1: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
2: ครับ
1: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
2: ใช่
1: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
2: เยอะกว่านี้เยอะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้ผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
2: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ันนี้นะครับก็มาที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับยิมนาสติกอาจารย์แอ๊ดสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกประเทศไทย
1: ค่ะเป็นศูนย์ฝึกนะฝึกกีฬายิมนาสติก
0: ความจริงผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาลองยิมนาสติกก่อนหน้านี้ผมเล่นกีฬาอื่นนะครับแล้วจริงๆตอนเด็กๆผมเล่นอย่างเคยเล่นเทควันโดแล้วเหมือนผมก็เคยแบบยืดฉีกขาอะไรนี้ได้เหมือนยิมนาสติกมันก็เป็นกีฬาที่มันต้องใช้ความยืดหยุ่นใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเราไปดูในแบบเวลาเขามีแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบน่าสนใจแล้วก็สวยงามแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาเล่นกีฬานี้ได้ยังไงครับ
1: กีฬายิมนาสติกจริงๆเป็นพื้นฐานกีฬาทุกชนิดเลยนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นฐานกีฬาดีอ่ะพื้นฐานของยิมนาสติกดีไปเล่นกีฬาอื่นก็สบายละ
0: เพราะเรื่องความยืดหยุ่น
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยที่ตอนนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลอยู่จะมีอยู่
0: 4
1: ประเภทก็คือยิมนาสติกสินชายแล้วก็ยิมนาสติกสินหญิง
0: สินหญิง
1: ค่ะแล้วก็ยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกนะคะจะมีรับผิดชอบค่ะอยู่4ประเภท
0: อ
1: ันนี้ก็คือเราจะเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติน่ะก็บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคัดนักกีฬาเข้ามาแล้วนักกีฬาจะต้องมาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็จะดูแลนักกีฬาในส่วนนี
0: ้แล้วอย่างจริงๆอย่างนักกีฬาเนี่ยส่วนมากเขาเริ่มต้นจากการตั้งใจมาเล่นยิมนาสติกเลยหรือว่าจริงๆหลายๆคนก็ไปเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเจอยิมนาสติกอ่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็คือเจาะจงเล่นกีฬายิมนาสติกโดยตรงเลย
0: โอ้โหนี่คืออุปกรณ์
1: ใช่ค่ะนี่ของผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่นี่บาต่างระดับคานทรงตัวนะคะนี่จะเป็นของผู้หญิงแล้วจะมีเบาะฟองน้ำ
0: ผมเห็นจริงตอนแรกผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยยิมนาสติกแต่ว่าในทางนึงมันก็น่ากลัวเหมือนที่แบบเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีโปรเทคเตอร์แบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือแบบทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ใจเราล้วนๆอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นกับใจกับความกล้าอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกว่าถ้าเล่นกีฬายิมนาสติกแล้วเราจะต้องสอนพื้นฐานจากเบื้องต้นเลยค่ะพื้นฐานง่ายๆไปสู่ท่าที่ยากนะคะถ้าเด็กมีพื้นฐานง่ายแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ๆไปเล่นท่ายากเลยเนี่ยโอกาสเด็กได้รับบาดเจ็บได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าพื้นฐานนั้นควรเสริมอะไรควรเล่นอะไรมาก่อน
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มพอจะต้องเริ่มเช็คสมรรถภาพเบื้องต้นนะครับก่อนจะเริ่มหรือว่า
1: ครูหลีนะจะชำนาญการมากในเรื่องนี
0: ้
1: เดี๋ยวเราจะให้ครูหลีมาช่วยแนะนำให้ดีกว่าจริงๆแล้วคำว่ายิมนาสติกก็เป็นภาษากรีกอยู่แล้วนะคะแต่สมัยก่อนยิมนาสติกของกรีกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะการปีนป่ายการขี่ม้าการวิ่งการกระโดดข้ามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือเขาเรียกยิมนาสติกหมดเลยหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างเช่นขี่ม้าเขาก็ไปสร้างไม้เป็นรูปเหมือนกับม้านะคะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าม้ากระโดดก็คือสร้างเป็นรูปม้าแล้วก็กระโดดข้ามนั่นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องของการปีนป่ายอะไรอย่างนี้เหมือนการโหนตัวต่างๆก็ที่มาของการโหนตัวก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเป็นบาร์เพราะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเคลื่อนไหวถ้าเราศึกษาในเรื่องของการแข่งขันยุคแรกๆของโอลิมปิกหรืออะไรก็แต่จะมีแต่ผู้ชายเล่นเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเลยอย่างเช่นเทือกเขาโอลิมปัสอะไรเนี่ยใครที่ชนะจากการแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ก็จะได้ช่อมะกอกนะคะสวมบนศีรษะและนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ในยุคปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเริ่มมีอุปกรณ์ขึ้นมาเริ่มมีนักยิมนาสติกและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาของประเทศไทยนักยิมนาสติกมันเข้ามาได้อย่างไรอันนี้หลักฐานนี้เรายังหาไม่ได้แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือในสมัยรัชกาลที่5ได้ส่งทหารเนี่ยไปฝึกต่างประเทศในยุโรปจากการฝึกเนี่ยก็คือมียิมนาสติกอยู่ด้วยในการฝึกทหารที่ยุโรปทหารก็เอานำความรู้นั้นกลับมาฝึกในกองทัพไทย
0: ตอนมาก็เจอกับอาจารย์แอดนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พาผมแบบเดินไปชมสนามอาจารย์แอดเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงแบบที่มาที่ไปของกีฬาชนิดนี้ว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็กีฬานี้เป็นยังไงเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ผมแบบพาผมไปเจอกับโค้ชหลีโค้ชหลีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับ
2: นี่คือใช่อ
0: ันนี้คือชุดแข่งเลยถูกไหมครับ
2: นี่เป็นชุดแข่งเลยครับ
0: โอ้
2: มาตรฐานเลย
0: มาตรฐานเลยไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ารู้สึกแปลกใหม่กับตัวเองดีเหมือนกันก็จริงๆวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีครับ
2: เอางี้ผมขอแนะนำนักกีฬานี่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: ครับผม
2: วันนี้จะมาช่วยผม
0: ได้ครับ
2: ในการเทรนเราด้วย
0: ได้ครับพี่บีมสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ฝากตัวด้วยนะครับ
3: ครับผมดีครับ
2: สำหรับการเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานจริงๆของยิมก่อน
0: ครับครับ
2: แต่ยังไงก่อนอื่นขอเทสศักยภาพเราก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อน
0: นะครับเรื่องความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับขอเช็คความอ่อนตัวก่อน
0: ได้ครับ
2: พร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
2: ฮะ
0: ซึ่งแบบตอนไปเจอโค้ชหลีก็บอกเขาว่าแบบอยากลองก็เลยแบบสิ่งที่พอเราไม่เคยเล่นมาก่อนสิ่งแรกที่โค้ชเขาให้เราทำเนี่ยก็คือการแบบเช็คสมรรถภาพทั้งเรื่องความแบบอ่อนตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าแบบเฮ้ยเราพอจะเล่นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มันใช้หลายส่วนในร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็เลยเหมือนพยายามแบบเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อเราโอเคไหมเราพอจะแบบยืดตัวได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเหมือนกันก็เลยแบบโอเคเริ่มการแบบเทสกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโคหลีก็ให้ผมแบบยืดตัวก่อนแบบกางขาแล้วก็เช็คก็แบบเรายืดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันแรกที่ทำเนี่ยก็มันไม่ได้180เนาะซึ่งเขาบอกปกติถ้าแบบเล่นยิมนาสติกอ่ะมันควรจะต้องแบบฉีกได้180แต่ของผมก็ไม่สุดแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาไงมันก็จะมีจุดที่แบบเรายังแข็งอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรโค้ชก็แบบว่ารู้เฮ้ยเราทำได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าไปเป็นแบบการก้มแตะเท้าเพื่อเช็คว่าแบบตรงหลังเราแบบพอยืดได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ก็แบบได้ลองทำท่านั้น
2: ต่อไปท่าพับตัวครับครับยืดขาไปข้างหน้าฮะแล้วก็ให้มีคนช่วยกดที่หลัง
0: อ๋อโอเคครับ
2: แล้วก็พยายามให้มีอีกหนึ่งคนช่วยจับมือไว้กดโยกไป5ครั้งเงยหน้าครับโอเคครับแบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนที่เรายังไม่สมบูรณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยหรือยังครับ
0: แบบได้ลองหลายท่ามากๆแล้วก็ได้เช็คไปอันต่อไปที่โค้ชหลีให้ทำก็คือเป็นการลองฝึกม้วนหน้าม้วนหลัง
2: ทีนี้พื้นฐานจริงๆของยิมเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มท่าม้วนกิ้งกระโดดนะครับ3อย่างลองดูก่อนวันนี้จะเป็นยังไง
0: นะครับ
2: เอาเริ่มกลุ่มม้วนก่อน
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยโค้ชก็ให้พี่บีมเป็นคนสาธิตว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างแบบเริ่มจากแบบยืนตรงย่อเข่ายื่นแขนก่อนแล้วค่อยม้วนคอลงมาแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นไปยืนพอเริ่มเก็ทฟีลแล้วแต่ว่าแบบยังแบบไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดี๋ยวลองฝึกกับตัวช่วยอาจจะเริ่มง่ายขึ้นแต่ว่าพอได้อยู่มันดี
4: ซึ่งก็ได้ลองทำแล้วก็พอทำได้ทั้งแบบม้วนหน้าม้วนหลังอาจจะไม่ได้แบบว่าโหเพอร์เฟกต์แต่ว่าเหมือนพอตอนเด็กเราเคยแบบเรียนเทควันโดมาเราเคยแบบได้ม้วนหน้าม้วนหลังมันก็ยังพอแบบมีพื้นฐานบ้างก็แบบได้ลองทำซึ่งก็โอเคได้ลองสัมผัสเป็นเบสิกเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปลุยท่าอื่นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองม้วนหน้าม้วนหลังเสร็จมันก็จะมีโปรเซสของการแบบกระโดดแบบยิมนาสติกซึ่งอันเนี้ยยากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะเฉพาะเหมือนกันที่แบบเราต้องก้าวปุ๊บแล้วโดดพอเราไม่เคยทำมันจะมีความสับสนว่าขาไหนควรจะต้องวิ่งยังไงควรจะต้องคู่ตรงไหนมันก็จะมีความสับสนตรงนี้ซึ่งก็ได้ลองทำไปประมาณแบบสักระยะหนึ่งก็พอทำได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีมาก
0: ยากอยู่พอแบบเป็นท่าเหมือน
2: เป็นไงครับ
0: ผมว่ามันเป็นแบบเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเน
2: ื้อ
0: การ
2: เคลื่อนไหวเราไม่
0: ใช่แล้วมันแบบมัสเซิลมันยังไม่จำด้วยใช่ไหมครับว่าแบบควรจะต้องยังไง
2: ทุกอย่างทุกกีฬาเหมือนกันต้องทำบ่อยๆ
0: ใช่
2: ทำจนสมองสั่งกล้ามเนื้อได
4: ้ซึ่งโคหลีก็บอกเป็นปกติที่แบบเวลาเราไม่เคยทำเนี่ยเราพอมาเริ่มทำมันก็จะติดขัดๆแบบนี้ซึ่งสิ่งที่นักกีฬาต้องทำต่อไปก็คือการฝึกให้ชินมันคือการสร้างมัสเซิลเมมโมรีให้กับนักกีฬาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอเคเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเบสิกของการเล่นยิมนาสติกอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการลง วางขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่มันมีโอกาสเจ็บตัวสูงเพราะฉะนั้นเบสิกอีกอันนึงที่สำคัญมากคือการที่เวลาเรากระโดดแล้วเราลงมาเนี่ยเราจะเซฟขายังไงเราจะต้องมีวิธีการยังไงซึ่งโคหลีก็ได้สอนวิธีการให้ผมว่าแบบเวลาลงมาเราต้องแบบปึ๊บงอเข่าเพื่อรับน้ำหนักยังไงทิ้งน้ำหนักยังไงพอทำทั้งหมดโปรเซสวันนี้คือผมก็เจ็บต้นขาขวามากเพราะว่าจริงๆก่อนมาเล่นเนี่ยก็เจ็บอยู่แล้วเหมือนตึงๆอยู่แล้วแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไปล้มมามันก็เลยมันขาข้างเนี้ยพอเราได้เริ่มทำโปรเซสการเช็คสมรรถภาพมันก็มีความล้าของความล้าแล้วก็เจ็บของต้นขาขวา
0: ก็ตัวนี้ครับขาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยต้นขาตัวนี้ต้นขาขวาผมเริ่มแบบ
2: ตึงมาก
0: เริ่มตึงใช่ก็เลยเดี๋ยวขอพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อแป๊บนึง
2: ลองคลายกล้ามเนื
0: ้
2: อ
0: แต่ว่าไม่ถึงว่าพักแล้วกลับมาเล่นต่อได้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ขอคลายแป๊บนึงครับก็แบบพอมีกล้ามเนื้อที่แบบแข็งแรงอยู่สามารถไปลองอย่างอื่นได้โค้ชหลีก็เลยพามาลองของจริงนะฮะที่เป็นแบบเครื่องที่นักกีฬาเนี่ยเขาเล่นกันจริงๆซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองทั้งหมด3เครื่องด้วยกันซึ่งเครื่องแรกเป็นบาคู่อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
2: อันนี้เรียกว่าราวคู่หลี
0: อ๋อราวคู
2: ่ตัวนี้จะมีลักษณะของการค้ำเป็นกลุ่มนึง
0: ครับ
2: การวางด้วยต้นแขนเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็การห้อยตัวจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายจะเป็นท่าจบ
0: ท่าจบ
2: อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์จะมี4กลุ่มทั้งหมด
0: ครับ
2: อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งดูลักษณะของการทำของนักกีฬากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของการค้ำตัวค้ำอยู่บนบาร์อันนี้เรียกควายตัวเฉยๆนี่คือ1ท่าแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือใช้ต้นแขนวางกับบาร
0: ์
2: นี่คือขึ้นหน้าก็ถือเป็น1ท่าขึ้นหน้าแล้วควาย6สูงลองดูกลุ่มที่3อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือลักษณะของการควายอยู่ใต้บาร
0: ์ครับ
2: ครับนี่พอจังหวะควายดีแล้วก็เริ่มฝึกท่าคือควายเสร็จแล้วโยนตัวไปแล้วก็เอาแขนวางราบเป็นกลุ่มที่2
0: ครับ
2: ยากอยู่ครับเป็นบาร์คู่ที่นักกีฬาค่อนข้างจะฝึกยาก
4: ซึ่งบาร์คู่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาร์ขึ้นมาแล้วก็จับซึ่งเขาก็ให้พี่บีมสาธิตท่าว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงก็โหพอเห็นแล้วแบบมันสวยนะไม่ถึงว่าเวลาเราดูในทีวีอะยิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่แบบโหสวยดูแบบแข็งแรงมากแต่พอเราไปลองทำจริงๆอะมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบโหมันพอทำจริงแล้วมันมีโหหลายกล้ามเนื้อที่แบบเราต้องใช้เราต้องใช้แรงเยอะมากแล้วพอเราไม่ได้เป็นคนที่เหมือนออกกำลังกายบ่อยขนาดนั้นเนี่ยการใช้กล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะแบบทำได้ตามเขาอะไรเงี้ย ก็มีโอกาสได้ลองแบบ3ท่าที่เขาบอกมันก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรจับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการแบบใช้วางแขนแล้วก็จะมีการยกตัวขึ้นซึ่งทั้ง3ท่าเนี่ยมันก็จะมีความยากแตกต่างกันตามหลักแล้วมันคือแบบจากท่า1มันต้องขึ้นไปท่า2ท่า3แต่ว่าของผมก็อาจจะทำได้ทีละท่าด้วยความที่เรายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
2: ขึ้นไปค้ำนะครับ1 2 3ปึ๊บลองค้ำเฉยๆก่อนนี่คือยกจากใช้ได้ลองไปตัวสิครับลองไปตัวโอเคครับโอเคย่อลงย่อแขนลง
0: ย่อแขนลง
2: ย่อแขนลงโอเคแล้วทิ้งตัวลงมายืนปล่อยข้างหลังเลยปล่อยเลย
0: ปล่อยข้างหลัง
2: ปล่อยแล้วทิ้งย่อเลยโอเค

0: คครับลงอาร์มแล้วก็ลงยืนทิ้งมันยืน
1: โหสุดยอดเลยใช้แบบพลังเยอะมากแค่ขึ้นอันแรกก็ยากแล้วแต่ว่าผมว่ามันจังหวะขึ้นแรกน่าจะยากสุด
0: คร
1: ับ
0: จะเป็นจังหวะครับถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วไม่ยากแต่ถ้าเรายังใช้จังหวะมันไม่เท่ากันใช่ไม่ถูกต้องมันก็จะยาก
1: แต่ว่าผมแค่รู้สึกพอขึ้นไปตรงนี้กับอันนี้มันคุมง่ายกว่า
0: อันนี้คือง่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่เวลาเล่นท่าจริงมาจากท่าอันนี้ยากเพราะท่าที่เราจะขึ้นไปทำลังกาเนี่ย
1: มันจะต้อง
0: แรงผักจะน้อยมาก
1: อ๋อ
0: ยืดปุ๊บยกหางหน้ากดทำเลยอือหือแล้วลงฮึบฮึบทิ้งลงเลย
1: มันรู้สึกอยากเอาชนะแต่ว่ามันเอาชนะไม่ได้อะว่าโอเคมันเข้าใจมันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็เราแบบไม่ได้ฟิตขนาดนั้น ก็เลยยากแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอแบบเก็ทแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆถ้าจะต้องเล่นเหมือนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่อง
0: ใช่ไหมครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองบาร์คู่เสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังติดใจอยู่เพราะว่าเรากำลังจะเกือบจะทำได้อยากทำไม่ได้สักท่านึงหรืออยากจะเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้มาลองเครื่องที่สองซึ่งก็คือสตีลริงเป็นห่วงนิ่งซึ่งอันเนี้ยเขาโคลี่ก็บอกว่าแบบเป็นอันนึงที่แบบว่าค่อนข้างยากก่อนจะเริ่มทำก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันดูน่าจะง่ายกว่าเพราะมันดูแบบคอนโทรลอะไรได้อิสระกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้เริ่มลองปุ๊บก็เดินขึ้นบันไดไปยืนรอตรงแท่นก่อนจะจับโคลี่ก็เริ่มให้ลองจากแบบท่าเบสิกไปจับห่วงแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมายังไม่ต้องแบบยกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองสวิงตอนแรกผมก็คิดว่าจะง่ายกว่านี้แต่ปรากฏว่าโหไม่ง่ายการสวิงไปมาแบบเคลื่อนไหวแบบที่นักกีฬาเขาทำจริงๆมันยากกว่านั้นเยอะก็แบบได้ลองทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่ชอบยอมแพ้ไงรู้สึกว่าอยากทำไม่ได้ก็ลองเรื่อยแต่ก็ยังทำไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็โคหลีก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรมันเป็นครั้งแรกก็เลยให้ผมลองเปลี่ยนท่าเป็นแบบการยกตัวขึ้น
0: นี่คือขึ้นไปคำยกฉากเหมือนกับบาคู่นะครับแต่บนห่วงจะไม่เหมือนกันลองดูนะครับลองดูห้อยแล้วก็หลังคอขึ้นไปคำนะ
1: ครับจริงความน่ากลัวคือการยืนบนนี
0: ้ โอเคทีนี้หลังคอดึงขึ้นไปคำโอเคครับเราคอยเซฟนะแล้วลองยกขาดูเป็นไงครับยากไหมลง
1: เดะใช้แรงเยอะกว่าเมื่อกี้อีกหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องที่ถูกใจมากคือความพยายามเห็นความพยายามที่ถูกใจเลยน่ามาเป็นนักกีฬานั้นเนี่ย
1: หลังจากที่ได้เล่นไอ้ห่วงนิ่งแล้วเนี่ยก็มาลองอันสุดท้ายครับซึ่งก็คือม้าหูแต่ว่าม้าหูจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันถ้าเราไม่เคยทำโค้ชหลีก็เลยให้ผมมาฝึกเบสิกก่อนของอันนี้ซึ่งก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้มันเหมือนดอกเห็ดที่แบบว่าเราฝึกเบสิกการแบบบาลานซ์ตัวเองการวางมือการทิ้งน้ำหนักให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ตอนแรกผมรู้สึกว่าดูยากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนอันอื่นเรายังมีอะไรที่แบบใช้แรงค้ำไว้ได้แต่อันนี้มันคือเหมือนมันใช้แรงจากแขนเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการหมุนรอบแล้วขาเราก็ต้องมีการใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกว่าโหอันนี้แบบยากแบบน่าจะยากที่สุดในความรู้สึกแรกนะก็เลยแบบโอเคโคหลีก็เริ่มจากให้ผมแบบให้ดูพี่บีมทำก่อนว่าทำยังไงอะไรเงี้ยดูโปรมากแล้วผมก็แบบโหยิ่งเห็นแบบเขาทำแบบจะทำได้เหรอวะอะไรเงี้ย แต่ว่าโค้ชหลีก็บอกว่าให้ลองดูก็เลยเริ่มจากแบบการฝึกให้เริ่มการถ่ายน้ำหนักด้วยการแบบอ่ะลองแบบยกขาดูแบบเอ้ยเอาขาไปข้างหน้าเป็นยังไงเอาขาไปข้างหลังเป็นยังไงถ้าเราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการแบบเปลี่ยนแบบการถ่ายน้ำหนักระหว่างแบบที่เราหมุนเนี่ยเปลี่ยนมือเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยลองแล้วก็เออพอเราลองแป๊บนึงเราก็เริ่มแบบเก็ตฟิลแล้วว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ด้วยความเป็นคนชอบเอาชนะเนาะมันก็แบบเริ่มแบบเอ้ยเหมือนจะได้ครึ่งรอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราแบบพอมันเหมือนกำลังจะเริ่มแบบสำเร็จครึ่งรอบของเราก็ดันแบบแผลเปิดก่อนเป็นแบบแผลที่แบบเราไปล้มมาแล้วก็เหมือนเลือดมันก็แบบทะลักแบบสะเก็ดที่แบบมันปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดันเปิดออกมาพอดีก็เลยเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ครับแล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีครับโค้ชหลีแบบมองว่าเราหลงรักอะไรในกีฬานี้ครับ
0: ครับจริงๆมันเป็นความท้าทายเป็นความผัดผลของผู้ชายผู้ชายที่ชอบเด็กๆชอบวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็ได้ดูหนังบ้างได้เห็นคนทำในหนังอย่างเงี้ยรู้สึกมันท้าทายมากแรกๆก็มั่วไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: แต่จนมาเจอครูพละเมื่อก่อนเขาเรียนเขามีหลักสูตรที่เรียนวิชานี้โดยเฉพาะ
1: ครับ
0: ก็เลยเข้าไปเรียนอยู่แล้วก็เจอครูพละ
1: แต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากเราเห็นแบบวิชวลเห็นหนังเห็นการแบบตีลังกาอะไรพวกน
0: ี้เริ่มต้นจากตรงนั้นคือเราไม่เบื่อไงเหมือนเราเล่นท่านี้ได้แล้วยังมีต่อได้อีกเพราะนั้นเราไม่มันไม่ได้หยุดความก้าวหน้าไม่หยุดความอยากของเรามันก็ไปเรื่อยๆหาความสิ้นสุดไม่ได
1: ้ครับเรื่องจริงอย่างโคหลีอยู่กับยิมนาสติกมาถ้ารวมๆแล้วกี่ปีแล้ว
0: 30
1: ปีทุกวันนี้ยังแบบแฮปปี้เหมือนเดิมไหมครับ
0: มันก็คนละ
1: พอเราเปลี่ยนบริบท
0: คนละบรรยากาศการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันคือความท้าทายกับตัวเราเอง
1: ครับ
0: แต่การเป็นโค้ชมันเหมือนกับต้องดึงให้นักกีฬาเราก็ไม่แน่ใจว่าใจเขาประมาณไหนบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ท้อก่อนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งเราต้องใช้วิธีการหลากหลายมากมันไม่เหมือนกับเราบังคับเอง
1: ครับ
0: แต่นี่เราคือต้องไปบังคับเขาหาวิธีการหลอกล่อเขาให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งยากกว่า
1: แล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าพอเราเจอความยากตรงนี้ทำให้เรายังแบบเฮ้ยอยากทำต่ออะไรเงี้ยครับ
0: คือจริงๆเรามีศักยภาพระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: ศักยภาพก็คือด้านทักษะด้านความแข็งแรงด้านความอัดตัวของตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคือเราเป็นคนที่ฝึกโดยไม่มีครูสอนใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าทั้งที่มันมีอะไรข้างในตั้งเยอะแต่เราไปไม่พอไม่ถึงพอเรามีโอกาสมาจับนักกีฬาเราก็อยากส่งจุดนั้นไปจุดที่เราไม่มีโอกาสเราอยากให้เขามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับและอย่างแบบพอคนหลีทำมาเรื่อยๆตอนนี้มีภาพไหมครับว่าอยากเห็นยิมนาสติกไทยเนี่ยไปสู่จุดไหน
0: ครับตอนนี้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศมากขึ้นได้ไปในเกมใหญ่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียนเกมซีเกมนะครับเราไปเห็นนักกีฬาต่างชาติเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราเขามีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกับการฝึกมากกว่าเรา
1: ครับ
0: นะครับตรงนั้นที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปหาเขาแล้วก็เป็นความท้าทายว่าจากเคยที่ไทยทำได้ระดับนี้ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จแต่ความยากเนี่ยมันไปอีกต่างประเทศก็ไปอีกระดับแล้ว
1: ครับ
0: เราก็คืออยากเอาตรงนี้ไปหาจุดนั้นให้ได
1: ้
0: นั่นคือความต้องการตอนนี้การซัพพอร์ตเรายังจริงๆคือไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหรือความต้องการของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: มันต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นวิชาการกีฬาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเซฟต่างๆต้องเยอะกว่านี
1: ้
0: ต้องการลงยิมที่สมบูรณ์กว่านี
1: ้ครับ

0: พอโค้ดหลีอยู่กับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยโค้ดหลียังอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ
1: ไหมครับต้องการมา
0: คนที่สนใจหรือรู้จักคร่าวๆแล้วเขาอยากลองมาเล่นนะครับจริงๆมันสามารถเริ่มต้นที่ไหนได้ต่อให้แบบเราไม่ได้เป็นทีมชาติแต่อยากเริ่มจากแบบเล็กๆทำความรู้จักกีฬาเนี่ยครับ
1: คือตอนนี้จริงๆมันก็น้อยลงนะแต่มันยังพอมีอยู่แล้วก็ตอนนี้มันเกิดธุรกิจที่แต่ละสโมสรเนี่ยเขาเริ่มสร้างตัวเองก็คือเก็บเป็นค่าเรียนนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากอุปกรณ์2อุปกรณ์ที่เขาหาง่ายหน่อยเขาก็จะเริ่มสร้างเป็นพื้นฐานเฉยๆขึ้นมาก่อนอย่างใต้ก็มีที่สงขลาเขาก็จะมีสโมสรของเขาสร้างอยู่ทางเหนือก็ที่เชียงใหม
0: ่
1: ที่สุโขทัยอันนี้เป็นมหาลัยซึ่งเด็กก็จะฝึกในมหาลัยเลยที่กทมนะครับกทมก็มีก็จะมีศูนย์ฝึกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับถ้าสนใจแล้วก็ที่กกท.เองก็มีกกท.นี่ตอนนี้เริ่มหาครูเข้าไปสอนแล้วก็มีการเรียนการสอนอยู่ทุกวันก็สนใจก็ไปสมัครที่กกท.ได้เลย
0: จริงๆวันนี้ผมแฮปปี้มากครับได้มาลองขอบคุณโค้ชหลีมากๆท้าทายครับรู้สึกว่าจริงๆถ้ายังไม่แผลเปิดนี่ก็
1: จะต่อใช่ไหม
0: อยากลองต่อรู้สึกว่ามันกำลังเริ่มแบบจับทางได้แล้วกับจริงๆแบบถ้าได้ลองเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะแบบอยากเอาอีกอ่ะก็ถือว่าแบบวันหลังๆอะไรเงี้ยถ้าแบบ
1: มีโอกาสมาได้เลยครับ
0: ครับผมเพราะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับยินดี
0: จริงๆยังติดค้างใจอยู่นะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกำลังเริ่มได้แล้วอ่ะแบบถ้าได้ต่ออีกนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าแบบน่าจะพอทำได้หนึ่งรอบอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันคือกีฬาที่แบบพอเราเริ่มเก็ตจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบเข้าใจซึ่งก็เสียดายที่วันนี้ดันเจ็บก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมแฮปปี้มากที่ได้มาเล่นยิมนาสติกแล้วก็ได้เห็นแบบทุกอย่างเลยทั้งแบบอุปกรณ์ทั้งแบบได้เข้าใจในรูปแบบของมันมากขึ้นได้มาสัมผัสจริงๆได้มาลองจริงๆได้ได้เจอเสน่ห์ของมันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับโค้ชหลีก็รู้สึกว่าแบบอยากให้กีฬาเนี้ยได้รับการซัพพอร์ตมากๆเพราะว่าจริงๆมันเหมือนด้วยมันเป็นกีฬาที่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะหวังว่าสักวันนึงแบบกีฬาเนี้ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากแบบทุกๆฝ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้แฮปปี้มากนายทำดีมากวันนี้เราได้ภาพที่ดีมากเราได้แผลด้วยสุดยอดไปเลย

ากหมูเนี่ยนะคะทานกับอะไรก็อร่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ได้ในน้ำพริกทุกเมนูป้าก็เลยคิดว่าน้ำพริกพริกไทยอ่อนซึ่งเป็นน้ำพริกที่เป็นการผัดพอมาผัดกับกากหมูแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้ริมรสความอร่อยของกากหมูที่ไปกับน้ำพริกเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่เย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอ
1: จ
0: ้ะตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับ เอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหนุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมาอันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: ต้องมีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ขุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขาเนี่ยจะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเลยเยอะ
0: อืออ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม อ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งเวลาแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่งั้นปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนั้นอ่าเลย
0: เอานะเฮ้ยนี่แล้วครูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงนี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับนี่
2: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
1: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โอ้โหนี่ครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
3: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
1: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพูดสิ
3: เมื่อกี
1: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่
1: ปกติแล้ว
0: มะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
3: ใช่มันจะเป็นน้ำเท่าไหร่จาก12ค่ำ
0: จ้ะ
3: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านก็จะมาหาอะไรเง
0: ี้ยครับนี
2: ่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบจะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
3: มีคนญาติเดี๋ยวเวลไหนขอแป๊บเดียว
1: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
3: จ้ะ
1: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
3: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีคลื่นเยอะแยะไม่มีคลื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
3: ่มัน
1: ไม่ลึกมาก
3: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
1: เ
3: น
1: ี่ยเหมือนแสงแดดมัน
3: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส
1: ่
3: ง
1: ด้
3: วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
1: นี่ไง
3: นู่นเห็นยัง
1: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
3: จ๋า
1: ว่าตรงนี้แหละ
0: ลึกโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
3: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
3: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
3: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
3: มันจะมาอย่างนี้ก่อนนะ
0: เฮ้ยอุ้ย
3: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
3: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
3: มันธรรมชาติไง
0: โอ้โหเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
3: ได
0: ้นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
3: มันสะอาดอยู่แล้วไง
1: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
3: เฟรช
1: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
3: อยากได
1: ้กรอบแตกทั้งโป๊ะ
0: แล้วมันจะมีแบบลื่น
3: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงต้นจะมันมีเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอ
3: ใ
0: ช่ใช่
1: เราก็ซ้อนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี
0: ่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่า ดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
3: มันมีท่าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
3: ใช
0: ่โอ้ตรงนี้เต็มไปหมดเลย
3: ไม่ถ่าย
0: อุ้ย
3: สวย
0: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับอย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
3: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
3: ใช่
0: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
3: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
0: ม
3: ันบางทีน้ําแท้งเยอะ
0: ครับ
3: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงถ้าโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปรียบเลย

0: ร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าวมาหมดเลยนะครับ
0: คือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไง
1: แข็งแล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแล้ว
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มาม่าบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เครื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ผู้ใส่เป็นหางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อยากคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หากะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะทิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดลี่เลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนาะต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้เ
1: ลยน้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้มจุ้ม
2: มันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตร
1: งไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: ที่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พุกเลย

0: เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบหยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตำครับ
1: กะปิก่อนใส่เข้าไป
2: เราก็จะใส่กะปิลงไป
1: และมะขาม
2: มะขาม
1: ตักเข้าไปแล้วก็หยำกระตักเกลือตรงนี้เลย

0: น้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ย้ำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำซุป

0: ตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
0: ครับ
2: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
1: มันไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมนี่มันจะไม่เค
0: ็
1: ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลย
2: อร่อยมาก
0: ทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ว
2: อ
0: วันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะมะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
4: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี
5: ้อมรินทร์ทีวีชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
6: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสต์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่ด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
5: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
6: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความ

0: ช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
1: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
4: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิควะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
0: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเชตโต
3: ้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมของน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: องนี้ห้องนี้ห้องนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันถูกไหม
1: ถูกถูกนะข้อเลยข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: เรามาแบบ
0: คุยก่อนคุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโด่งเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตขออนุญาต
2: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
2: น
0: ี
2: ่อันนี้เลยครับในครัว
1: อันนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ้แหมมายากันถ่ายทำได้ไปแล้วได้ไปแล้ว
2: ครับ
0: ค
2: ุ
0: ณโด่ง
2: ครับ
0: นะคุณโด่งอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีคนอ่านพอสมควร
2: ใช่
0: เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: ก็นอน
2: นอนอาบน้ำซักผ้า
0: โอ้ซักผ้า
2: ซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทำอาหารไ
2: หมบ้าง
1: นิด
2: หน่อย
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเค
0: แต่มีล้างจานแน่นอนล่ะ
2: มีแน่นอน
0: กินข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
0: มีต้องมีหลังบ้าน
2: ใช่
0: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นไงบ้างตอนนี
2: ้ก็ทุกวันนี้ก็ลาน
0: ครับ
2: ซักผ้า
0: ครับ
2: ก็จะแบบกระจุกกระจุกรวม
0: กัน
2: อยู่ด้วยกัน
0: แล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับ
1: มันอยากขอแวบดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: เพราะ
2: ว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็จะแบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
1: เ
0: ราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะเพราะไม่งั้นก็จะลำบาก
1: ตอนนี้คืออุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จแล้วเดินออก
0: ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ชาวบ้านจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะง่ายง่ายกว่า
1: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมาขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปดูดีกว่า
2: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: ของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่างนี
0: ้ใกล้เคียงนะครับนี่เนี่ยขอโทษนะให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมม
1: ี
0: ขอบขึ้นมานี่คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี้
0: ใช่คือโซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: มีซิงค์นะซ
2: ิ
0: งค์ครึ่งนึงครึ่งซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลย
2: มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
0: มีส่วนนั้นนึง
1: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
0: ซึ่งอันเนี้ย
1: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
0: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้ก็เลยลองไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
1: แล้วกันก็ได้อาจจะได
0: ้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยพอทำได
2: ้
0: ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
2: ครับ
0: ขนออกไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นของไทยแล้ว
2: ครับผม
0: นะก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
2: ครับผม
0: ครับผมครับขอให้คุณโด่งโชคดีครับ
1: เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
0: ขอให้คุณอันสาโชคดี
1: อย่างนี้ดีกว่า
0: หลังจากที่พูดคุยเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานอย่างนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้อะไร
0: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
0: ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
0: เออ
3: เปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
1: แล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
0: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วยวาง
1: ให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทําตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
0: เชื่อมโยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทําอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกน
0: ิดแต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพ่นแอร์แต่ในร่ม
2: ใช่
0: งั้นอาจจะใช้ไม้ที่แบบ
3: ไม่ต้องกับถึงกับไม้จริงอะไรไม้
0: ไม่ต้องปวดร้ายมากตามพันเจ็ดอ่ะเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
3: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไรเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาของมาลง

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบ
2: ๆอันนี้เพื่อนที่พับเก็บได้ใช่
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: แบบนี้แป๊บๆนี้
1: ใช่ไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้แล้ว
1: พื้นที่มันจำกัดนะ
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกเหล็กดัดเก่าก
3: ็
1: ไปทำบนด้านบนตัว
3: เนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: ขนมาแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิง
3: ค์
1: ซิงค์ล้างจาน
3: ครับ
1: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: โอ้
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละได้แขวนของ
3: แขวนแนวนี้เหรอ
1: แขวนแนวตั้ง
3: แขวนแนวตั้ง
1: แ
3: นวพันธุ์เกี่ยวมาอะไรอย
1: ่
3: าง
1: นี้เราจะไม่ได้แฮงแนวแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
1: นั่นแหละ
3: ที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้วิธีกันด้วย
3: นะ
2: ก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
1: ้แล้วก็มี
3: ฮะมีอะไรอีก
1: เนี่ยซิงค์ล้างจาน
3: นี่คือซิงค์อ่ะขาซิงค์
2: ขาซิงค์
1: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: อ่ะเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลย
1: เออ
0: ให้มันยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรออ
0: ่ะใช่ครับยังไม่ได้ยึดครับ
1: เดี๋ยว
0: ยังไม่เฉย
2: อ๋อนี่ยังไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับยังครับ
1: ไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยเดี๋ยวมันโหลดออกมา
2: ใช่ด้วย
0: เฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ก็ยึดไถยังไงพี่มันไถลงไปได้หรอได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชั่นนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้วม
0: องสองตัวพอครับ
1: เดี๋ยวต่อไปก็คือซิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี่
1: อันนี้สองไปแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่เขาเสร็จแล้
0: วครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่วางเลยวางเลยวางเลยโอ้โหที่วางตากแดดไว
0: ้อันนี้เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขาซิงค
1: ์มีตัวขายซิงค์แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมากับชุดเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขายนะ
0: แยกครับ
1: คืออันนี้ปกติในชุดของมันจะมีมาให้นะแต่ถ้าเป็นมือ2มันจำเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือ2ก็พุ่นติ๊กติ๊กไม่มีแล
0: ้วระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้ใช่ได้
0: ตัวนี้เสียบกับตัวซิงค์
1: ครับตัวนี้คือจับขอบซิงค์จับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กซิงค์อันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับขอบปูนก็
0: จะล็อกอยู่อย่างลักษณะนี
1: ้เป็นลักษณะเป็นแคลมป
0: ์ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แคลมป์แล้วไขเร่งเอาเป็นอย
0: ่
1: างนั้นนะครับดูนะกรึ๊บ
0: อยู่
1: แน
0: ่แค่นี้
1: เลยแล้วข้างล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับ

0: ครับผม
1: โอเคเป๊ะปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะอ่ะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
2: ชิ้นที่4
1: เออมันคืออะไรพี่เนี่ย
3: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
1: สวยนะ
2: ใส่อีกสักอันนึงนะเออไม่ต้องเห็นมันพอดี
1: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
2: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
1: เก็บของ
2: เก็บของด้านข้างผนัง
1: เก็บยังไง
2: ผนังด้านหน้า
1: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
2: โชว์เลยครับ
1: อ๋อวางต่อยูนิคก็ได้
2: ต่อยูนิค
1: เป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบ
2: หรือ
1: ว่
2: าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได้
3: หรือจะยาว
2: แต่คุณ
1: หรือจะต่อเป็นอย่างนี้เลยก็ได้แต่
2: ก็คือไว้วางต้นเก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
1: ก็คือเป็นชั้นวางของที
3: ่ decoration salt and pepper
2: อะไร
1: ยาโอ้โหไอฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันเป็นยูนิตอะไรเงี้ย
3: แล้วเราต่อนี่ต่อไงคะ
2: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
1: อ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี
3: ่
1: เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปักยืดยืด
3: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดนะ
2: ใช่ครับ
1: กาวต่อกาวติดไม้ไง
3: กาวแล้วก็อ
2: ันนี้ใช้กาวติดไม
1: ้เออกาวติดไม้
3: แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้ก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
1: ยึดกันให้อยู
3: ่เพราะว่ามันต่อกันอาจจะเพย์เยอร์นิดนึงก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อยอ
1: ย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะปูลมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเทคเข้าไปมันก็จะคอนแทรนอยู่ดี
3: ถูกต้องครับ
2: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นดีโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
1: อะไรอะไรอะมันต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: เอานี้ลงมาก่อน
1: เอานี้ลงของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
3: ผู้กำกับบอกให้เอาหลังพุ่งขึ้น
2: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
3: เออหรอ
1: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อน
3: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
1: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่ยาเสื้อผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซ
3: ิ
1: งค์น้ำอันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
2: ส่วนแนวตั้ง
1: วางกันให้เต็ม
3: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
2: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลืองๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเอ้ยแล้วถ้ามันแบบเราก็ยืดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมนี่ไหมนี่ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยแล้วตรงแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออกไหม
2: นี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
3: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วยเนาะ
0: ถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันก็จบเลย
2: ก็ได้เ
3: ต็
2: มกลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
3: โอเค
0: นะ
3: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: อุ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไงมาเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
3: แบบนี้ดีก็คือเสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นทุกทีก็มาแล้วไง
2: โอเคได้ได้ได้ได
3: ้เขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทำหน้าเนี้ย
3: เออ
0: เราใช้อะไรเยอะพี่
2: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
2: ั่
0: งอย
2: ่
0: าง
2: น
0: ี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยอยู่เลยนะครับ
3: โอเค
0: เย่ผมเป่าไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
3: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางโชว์วางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้วว
2: างแล้วมา
0: อ่ะอันต่อไป
1: แล้ว
2: เรียบ
0: โคตรเท่อะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นนู้นต้นไม้มาวาง
2: ใช่ใน
0: นี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่ใ
0: หญ่ใหญ
2: ่ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คืออย่างภาพเลยว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับพนุ่มเลยอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ขวดแบบนี้มงแฟบเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างงี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ย
1: สุดยอด
0: ก็จะนะสวยงาม

0: มาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ย
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้โหแบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกคนเดียว
1: คนเดียว
0: อย่าใช้คำว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะ
3: แล้วไงพี
1: ่อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตุ๊กโอเคมั้ย
2: ให้กลาง
1: จะได้ล็อกสกรูเลยครับเรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี
1: ่อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
0: ยืนกระถางใหญ
1: ่ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
0: เออเออทำไมจะวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
1: เหลือชิ้นนึงบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ
0: บาร์อะไรป่ะพี
1: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
0: ก็บาร์นี้ก็บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
1: อยู่ข้างหลังเต้เลย
0: อุ้ยโอ้ที่ซีสบาร์น้ำนะ
1: แน่นนะครับ
4: โอเค
0: อ๋อเป็นแข
2: กนึกว่าเป็นบาร์แบบนี้
0: แบบว่ามันที่แค่นี้ก็แม่จะใหญ่มากอุ้ยแต่ว่าพื้นที่มันเท่นะ
1: อ่ะฮะ
0: เท่เลยดีโหแน่นเลย
1: อ่ะ
0: เฮ้ยแข็งแรงมากนะ
1: ใช่ครับเวลาเผื่ออยากมานั่งจิบกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
0: ดูว
1: ิ
0: วแบบโอ้ตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
1: เก็บ
0: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีส
2: ิ่
0: งน้ำมันใหม่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
1: ต้องขา
0: ก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของต
1: ั
0: ้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็มอัน
2: นี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งเลยแหละ
0: ผมก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้คือตั้งกว่าอีก
1: อันนี
2: ้ตั้งทุกด้าน
0: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาดูสิอดไม่ได้แล้ว
1: เอาหมดไปแล้ว
2: กำลังหน้าตาน่ารัก
0: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
0: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
1: ใช่ครับ
0: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
1: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ
1: ์ถูกต้องครับ
0: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
2: ใช่
0: นะฮะ
2: แล้วก็ที่ reuse อีกเยอะแยะเลย
1: บ้านต่างเก่าแกงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่
0: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
0: ตำรวจ
2: เหรอไม่ใช่ใช่ neighbor
0: แล้วเขาบอกว่ารายการช่างพันธุ์มันโอ้เอามาเล่นทีวีนี่
2: เขาส่งมาทางไหนหรอครับ
0: เรียบร้อยเสร็จกูเสร็จ
2: ต้องมาร
1: อบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
5: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นน่ะได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: ที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนนี้ครับที่ออกมานั่นเนี่ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอ็มบีบีเอสซีทั้ง3 ทั้ง 4นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทีมและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรก ชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
2: ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอ่ะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มาดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: สวัสดีครับ
3: อ้าวเต๋าม
2: าถึงนะถึงนะ
3: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้าน

หลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุเกสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ยนะ
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็ปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกเลยแล้วก็รวมตัวกันจนสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
0: ครับ
1: จบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556
0: ครับ
1: 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ไอ้ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัด ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
3: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
3: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
3: ตั้
2: ง
3: แต
2: ่อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
3: วันนี้ขอบคุณกุดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆที่มาถามคำถามดีๆนะได้ยินกุดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับพูดถึงเตรียมกันไว้เลย
1: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
3: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับเต๋ามาพักที่โรงแรมหมูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจาก

าลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต๋าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันทิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันทิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบคันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: แม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่2ฝันที่เป็นจริงทุกคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ง่ายๆแบบนี้ก็โอเคแล้ว S Specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M Measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A Achievableกำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัด R Realistic สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T Time Bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ 120,000 บาทจึงวางแผนเก็บเงินทุกเดือนละ 5,000 บาทภายใน2ปีซึ่งแต่ละคนอาจมีได้หลายเป้าหมายมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีเช่นเก็บเงินเรียนต่อเป้าหมายระยะกลาง 3-7 ปีเช่นเก็บเงินซื้อรถและเป้าหมายระยะยาว7ปีขึ้นไปเช่นเก็บเงินซื้อบ้านถ้าเรามีทุกเป้าหมายเราจะรู้ว่าจะวางแผนเก็บเงินสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างไรเราสามารถปรับจำนวนเงินของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลัก SMART เป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง

ผมอยู่ประเทศไทยนานแล้วครับผมไปจังหวัดทุกจังหวัดที่ภาคใต้นะมีเก่งหลายชนิดนะครับบางครั้งมีเก่งส้มที่ใส่ผลไม้หรือเก่งกะทิใส่ผลไม้ได้ครับ I'm interested in many things. Mangkut Kat is one of them.

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เรา2คน
0: อยู่ที
1: ่เยาวราช
0: เดี๋ยว
2: จะมาทำไมอ่ะ
1: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
0: นะ
1: ตามมา
0: ไป
1: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
0: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตั้งครุฑจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
1: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
3: ครับผม
1: ปกรณ์ตันติการ
3: ใช่ครับ
1: เป็นทายาทรุ่นที่
3: 5คร
1: ับ 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
3: ้ครับผม
1: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
3: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี้นะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทนนะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บกันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
2: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
1: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่2เนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้

0: ึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี
1: ้
0: นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ้
1: ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
0: ใช่ครับถูกต้องครับ ก
1: ็
0: เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มก็เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขายขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
1: แล้วทีนี้วิธีการทำทองสงสัย
0: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
1: ้
0: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่
1: อ
0: นไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาแบนๆนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้บด
0: ใช่ใช่ก็จะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นพอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
0: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: มันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
0: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมุติจะทำเป็นโซ่เอาตัวยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ
1: ลายโซ
0: ่ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆนึงขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
0: อย่างนี
1: ้
0: ห่วงอย่างนี้ก็เอาหมานกันอย่างนี้แล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไงมันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: ต้องเอาน้ำประสานทองเชื่อม
0: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
1: น้ำประสานทอง
0: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอแลกพวกกรดอะไรต่างๆนะ
1: เป็นสารเคมี
0: ใช่ครับผมเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้วแ
1: ต่ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
0: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต
1: ่
0: อถ้าเราอยากจะให้มันเรียมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเรีย
1: ม
0: อะไรประมาณนั้น
2: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตกแต่งแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ย
0: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
1: เป็นใช้เครื่องมือมาช่วย
0: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
1: ถามจริง
0: ครับ
1: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
0: โอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
1: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
0: ใช่ครับ
1: กินนอนอยู่นี่เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
1: จริงป่ะ
0: จริงครับ
1: อยู่มากี่ปี
0: เป็นช่างที
1: ่เก่าแก่ป่ะ
0: เก่าคือเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบ
0: ใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้ว
2: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทองสมัยก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่อ
1: ะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
2: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
0: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
2: จันทร์ถึงเสาร์
0: ใช่ครับ
2: กี่โมงครับผม
0: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
2: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
0: ใช่
2: ถ้าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
0: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไหมครับ
2: เดินเข้ามาที่ข้าง
1: ที่ที่ตั้งโต๊ะกลาง
2: ตั้งโต๊ะกลาง
0: ใช่ครับ
2: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ
0: ์ถูกต้องครับ
2: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
0: จ้าถูกต้อง
2: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
1: ใช่ครับมีลิฟต์
2: ฮะ
1: มีลิฟต
2: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์เลยครับ
1: มีลิฟต์เลยผมมาแล้วไงแล้ว
0: อาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะคร
0: ับได้เลยครับยินดีเลยครับ
2: รบกวนหน่อยนะครับ
0: ได้ครับผม
1: หมวกว่าตา
2: เนี่ยด้ามยังอยู
0: ่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถูกเข้าไป
1: ไปนวดมันไปเรื่อย
0: นั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
1: อ
0: ย่างเช
1: ่
0: นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะแต่กันไกอย่างเงี้ยพี่
1: ช่างต้องทำเองไหม
0: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
2: แล้วตราคุดองค์นี้ล่ะครับ
0: ครับตราคุดเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยทางเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
2: วันนี้เป็นไงครบถ้วนเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกได้ว่ากระจ่าง

0: เนี่ยกระจ่างเลย
1: วิธีการตั้งแต่การ
0: ทำยังไงทำไง
2: ครับผม
0: แล้วต้องประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
2: ใช่ครับ
1: ต้องขอบพระคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
2: ยินดีครับผม
1: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางวันนี
2: ้ครับขอบพระคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับ

0: มันก็ต้องเริ่มจากคุณครูเริ่มจากท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําทําเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็จะทําตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าคุณครูหรือตัวเราอะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กอะเขาดีด้วยชั่วโมงจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยใน1สัปดาห์จะมี5ชั่วโมงในชั่วโมงแรกก็คือเป็นชั่วโมงจริยธรรมก่อนเลยวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังให้เขาไปจนถึงวันศุกร์ได้พอเทคโนโลยีมันเข้ามามากๆเนี่ยเด็กๆอ่ะจะติดโทรศัพท์สมาธิจะสั้นเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดๆน้อยลงเวลาเรียนในห้องก็เหมือนกันค่ะเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา
1: หลวงพ่อสอนให้มีสติเสมอค่ะเราสามารถทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์ได้ค่ะชอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ที่ดีค่ะ
0: วิธีใดๆที่เรามองว่ามีประโยชน์กับลูกๆเราเราก็จะเอามาฉายเพื่อให้เขาอ่ะเป็นคนดีเพื่อให้คุณครูหรือแม้แต่ตัวเราอะค่ะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกกับสังคมเราอยากให้เขาอ่ะเป็นคนดีเราอยากสร้างเขาอ่ะ
2: เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูเขียนไปว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหนูเห็นพ่อแม่ทำงานมาแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อยให้หนูก็เลยช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้มสบายหน่อย
0: บางครั้งก็จะกระตุ้นเขาดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปของในหลวงอยากให้เขารู้เรื่องของความพอเพียงของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าอู้มันเป็น1นาทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกัน
3: ก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บไว้ในกล่องนี้ต่อเพื่อจะไม่ให้มันหายพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าเก่งแล้วที่ดูแลดินสอได้ครูก็บอกว่าเก่ง
4: 3ปีดินสอแท่งเดียวครับถึงมันจะสั้นแต่มันก็เป็นการประหยัดและมันยังใช้ได้ถนัดสำหรับผมด้วยครับการประหยัดนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรของโลกเปลือง
0: ไม่ต้องรีบค่ะมันมีเวลาเด็กเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นไปอย่างที่เราอยากจะปลูกฝังเขาแล้วก็จะบอกน้องๆว่าคืออย่าเหนื่อยที่จะสอนเด็กๆอย่าเหนื่อยที่จะแนะนำเขาเราเป็นครูเนาะมีหน้าที่บ่มเพาะเขามันใช้เวลานานค่ะและต้องอดทนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะทำและอาชีพครูและรักนักเรียนด้วยคือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมีความฝันว่าอยากเป็นครูแต่บางวันนะคะถ้าเรามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราฝันก็ได้เพราะหน้าที่ครูอะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนภาระครูอาจจะเยอะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเราเป็นครูแล้วเราขาดซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่หนุนกันแต่เมื่อเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราแต่เรามีความรักเป็นตัวเสริมทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเรารักเขาเนาะรักเหมือนลูกเรารักใครเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเราเป็นครูเมื่อเราอยากให้เขาได้ดีเราต้องสอนด้วยเราเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเราน่าจะเป็นความสุขที่สุดของเรามันเป็นพลังเนาะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะค่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ

0: เธอถนนสวยมากเลยอ่ะจอดให้ถ่ายสตอรี่แป๊บหนึ่งดิ
1: ห่วยขับสายชิดสายด้วยสาวคนเฝ้าด้วยนี
0: ่เธอไม่ต้องสนใจหรอกให้เขาแซงซ้ายไปก่อนเถอะ
1: วัยรุ่นทำไรนี
2: ่ลบพี่อ่ะทำไร
1: ตามอุปกรณ์เฮ้ยไม่ใช่
3: วัยรุ่นรู้ไหมขับรถแช่ขวามันอันตราย
0: ก็ถ่ายสตอรี่อยู่อะค่ะถ้าพี่รีบทำไมไม่แซงซ้ายไปก่อนอะคะ
1: พระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522มาตรา33 34 35หากผู้ใดขับรถแช่ขวาอาจมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมา

0: ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
1: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
2: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
3: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
4: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
2: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

0: ู่โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้น
3: ค่ะโรงงานพวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับ

0: โรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
1: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
2: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงการนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
3: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้านสนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
4: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
5: แกงเขียวหวานค่ะ
4: ก๋วยเตี๋ยว
5: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าว
6: อร
5: ่อยค่ะ
4: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
7: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะ
8: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
9: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องก็น้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
10: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
11: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กที่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณธรรมพึงสงของผู้เรียนนะครับให้มีคุณธรรมพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

0: ใช่ครับ
1: น้องคันดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะและวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: ครับผม
1: แล้ววันนี้หมออ้อยจะพาหนูมาดูอะไรคะ
0: แน่นอนสิครับบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆเนี่ยเราก็ต้องมาเดินป่ากันถ้าอยากรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงอะไรบ้างป่าสุสัตว์บนดอยมีอะไรบ้างตามผมกับน้องคนดีมาเลยครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak สวัสดีครับคุณหมอตึง
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับอันนี้น้องคนดีนะครับแล้วก็ผมหมออ้อย
2: สวัสดีครับคุณหมอ
0: มาเยี่ยมคุณหมอตึงถึงที่เลยครับ
2: โอ้ยินดีมากเลยครับ
0: จะพาน้องคนดีมาดูว่าบนดอยเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง
2: มีตัวอะไรทายซิเนี่ยน้องคนดีรู้จักไหมครับเนี่ย
0: รู้จักไหมตัวอะไรนี่รู้จักไหม
2: ไม่รู้งง
0: เคยเห็นเปล่า
1: เคยเห็นค่ะ
0: ชื่ออะไร
1: มันมีชื่อว่าแกะ
0: แกะหรือใช่เหรอ
1: แ
0: พะแพะ
2: มาเดินดูกันใกล้สิ
0: แพะแพะหมอตึงครับที่นี่ทำไมเขาถึงเลี้ยงแพะกันนะครับ
2: จริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี
0: ้ครับ
2: เกษตรกรเขาปลูกยางพาราเยอะเข้ามาในพื้นที่ก็เห็นว่าเอ๊ะสัตว์ที่น่าสนใจที่จะสามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ได้มาดูแล้วแพะน่าจะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแกะอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจคือเหมือนกับเป็นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
0: อ๋ออันนี้เขาเลี้ยงมากันได้นานขนาดไหนแล้วครับแถวนี
2: ้ตอนนี้นี่ชุดนี้ประมาณสักปีกว่านะครับ
0: แพะนี่
2: สีขาวนี่พันนม
0: พันนมนะฮะ
2: ครับกะว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยจะรีดนมส่งออกได
0: ้อ๋อนมแพะนี่ดีนะคนดีรู้ไหมอย่างลูกสัตว์เนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยหานมอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็เอานมแพะให้ลูกสัตว์กินได้อย่างลูกสุนัขเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยไปหานมลูกสุนัขให้ไม่ได้ไปหานมทดแทนอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ใช้นมแพะนี่แหละป้อนให้กับลูกสัตว์กินคือถ้าเป็นนมวัวเนี่ยบางทีทำให้ท้องเสียได้ถ้าให้นมแพะเนี่ยจะปลอดภัยกับเรื่องท้องเสียมากกว่านี่
1: แล้วแพะเวลาเขาเลี้ยงกันเขาปล่อยกันแบบนี้ได้เหรอคะไม่ต้องมีกรงก็ได้เหรอคะ
2: เลี้ยงมันมีหลายแบบค่ะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแบบนี้ก็ได้
1: หรือว่าเลี้ยงในกรงก็ได้
2: เลี้ยงในกรงก็ได้
0: ในกรงเนี่ยเราไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่พวกนี้ส่วนใหญ่
2: จะได้ออกกำลัง
0: สัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยมากกว่า
2: เหมือนกับส่งเสริมให้มันสุขภาพดีอารมณ์ดีผลผลิตที่ได้มันก็จะดีอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดโรคคือเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดเลย
1: หญ้าที่เขากินนี่มันขึ้นเองที่บนดอยหรือยังไง
2: ปลูกค่ะตรงนี้เป็นหญ้าปลูกถ้าหญ้าไอ้นี่เป็นหญ้าลูซี่ค่ะลูซี่ขึ้นได้ปุ๊บหญ้าอื่นไม่ขึ้นละ
0: เพราะว่ามันรากมัน
2: คุม
0: แผ่คุมหมดใช่ไหม
2: ดินครับแต่ก่อนที่จะลงลูซี่เราต้องไถ
0: เตี้ยเลย
2: ครับใช่ครับไถแล้วก็ไม่งั้นหญ้าเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะขึ้นนะคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แล้วเลี้ยงปล่อยอย่างนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เจอบ้างไหมครับ
2: ในส่วนของแพะที่บ่อยที่สุดหรือมีปัญหาที่สุดก็คือในส่วนของพยาธิต้องถ่ายพยาธิเป็นประจำ
0: ก็ต้องมีโปรแกรมถ่ายพยาธิใช่ไหมครับ
2: มีโปรแกรมครับ
0: ก็ทุกๆ3เดือน4เดือนนี้ป่ะหรือว่า6เดือน
2: ในส่วนแพทย์เราตอนนี้เราจะใช้ทุกเดือน
0: ทุกเดือนเลยฮะ
2: ทุกเดือนแต่สลับยา
0: อ๋อ
2: นะครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าเราปล่อยแปลงเลยต้องถ่ายบ่อย
0: ถ่ายบ่อยฮะ
2: ละครั้งแต่ถ้าอยู่ในโรงเรือนหรือว่าเลี้ยงแบ
0: บ
2: ยืนโรงนี่อาจจะ3หรือ4เดือนก็ได้นะครับ
0: แล้วอย่างนี้มันมีทำวัคซีนอะไรด้วยป่ะฮะที่นี่ทำป่ะ
2: มีครับวัคซีนที่เราทำตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเฉพาะปากและเท้าเปื่อย
1: แล้วการดูแพะเนี่ยค่ะตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงคะดูที่เคลามันหรือเปล่าคะ
2: เคลาแพะเหรออ๋อไม่จำเป็นนะค่ะเพราะบางครั้งตัวเมียก็มีเคลาได
0: ้
2: เราก็ต้องดูที่
0: เต้านม
2: เต้านมบ้าง
0: ดูอะไรง่ายๆพวกแพะที่ดูง่ายอยู่ละ
1: วันนี้พี่หมอตึงมาที่นี่จะมาดูแลน้องแพะนะคะคุณหมอตึงจะทำยังไงกับน้องแพะบ้างคะ
2: อ๋อวันนี้ว่าจะมาถ่ายพยาธิน้องแพะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องแพะมันจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคนะคะ
0: เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้พอด
2: ีใช่ครับ
0: วันนี้คุณหมอตึงก็ครบกำหนดที่เข้ามาตรวจเยี่ยมฟาร์มพอดี
2: เดี๋ยวดีไม่ดีไอตัวที่มันคลอดลูกไปใหม่ๆนี่เดี๋ยวจะรีดนมให้ดูให้น้องคนดีชิมนมแพะดู
0: โอ้โหนมจากเต้าของจริงเลยนี่นมจากเต้า
2: คลองนี้ผ่านการตรวจโรคมาละ
0: เป็นหมดทุกโรคไม่ใช่ ปลอดโรคทุกอัน

0: อ้าวตัวท้ายแล้วข
1: ึ้
0: นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวท้ายแล้วขึ้นขึ้นเร็ว
2: รบกวนคุณหมออ้อยคัดมาสักตัว
0: เลือกตัวนะฮะ
2: ครับเลือกมาสักตัวนะครับ
0: ตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าไหมนี่น้องคนนี้รู้ป่ะเขาเรียนอะไรอยู่นี่เห็นป่ะนี่นี่เขาเรียนอะไรอยู่ป่ะรู้ไหมอะไรอันนี้เป็นก้อนเกลือแร่มีกี่แบบฮะมีสองแบบอะไรที่น
2: ี่มีสองแบบครับ
0: ครับสีแดงกับสีขาวต่างไงฮะ
2: อันนั้นจะเน้นแพะกับแกะตรงๆเลย
0: ครับ
2: อันนี้สำหรับวัวแต่ก็เสริมไปถ้าให้กินสำหรับตัวสีแดงตรงๆเลยมันก็จะมีสารบางตัวอย่างคอปเปอร์มากเกินอะไร
0: ก็เลย
2: ต้องให้สลับกัน
0: แต่ผมรู้สึกเขาชอบกินสีแดงฮะเนี่ยแหว่งไว้มากกว่านั้นเนี่ย
1: แล้วทำไมโรงเรียนแพ้ต้องมีไอ้สีดำๆคุมไว้ด้วยคะ
2: โรงเรียนเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงลมมันแรงแล้วแสงแดดก็ร้อนจัดเราก็เลยเอาสแลนสีดำเนี่ยมาคุมไว้กันทั้งลมกันทั้งแดดเพื่อไม่ให้แพ้เรามีปัญหาหรือว่าป่วยไม่สบายค่ะก็เลยต้องคุมไว
0: ้กินกิน
2: ไหนตัวไหนที่จะโชคดี
0: เอาตัวนี้แล้วกัน
2: มา
0: แล้วกัน
3: ไหนๆมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องดูแลกันให้ครบครับทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยป้อนยาถ่ายพยาธิตรวจร่างกายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรีดนมแพะครับ
1: โอ้ยเหนื่อย
2: เหนื่อยละ
0: เดินขึ้นดอยมาเหนื่อยได้แค่นี้เองผ่านมา5ดอยเอง
2: ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนตัวเมื่อกี้ป่ะท่านไงเจ้าของสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ีครับ
2: อันนี้คุณเนครับ
0: คุณหมอครับ
2: อันนี้
1: น้องคนดีคร
2: ับน้องคนดี
0: ครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่า
1: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อย
4: เดี๋ยวไปดูสัตว์ที่พี่เลี้ยงกันดีกว่าถึงเวลาให้อาหารพอดี
0: อันนี้ก็มีเลี้ยงแกะ
4: ครับผม
0: เห็นอาหารด้วยมีหลายอย่างมีกี่อย่างที่นี
4: ่ที่นี่แกะเป็นหลักเลยครับ
0: แกะเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะ
4: อย่างอื่นก็เป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน
0: อันนี้มีแกะกี่ตัวครับเนี่ยผมเห็นเยอะเหมือนกัน
4: ประมาณเกือบ200ตัวครับหลักๆก็จะมีซานต้าอีเนสครับซึ่งเป็นแกะเนื้อครับซึ่งแกะเนื้อเนี่ยเขาจะไม่มีขน
0: ครับ
4: คนที่จะไม่ทราบเนี่ยบางทีก็จะนึกว่าเป็นแพะ
0: อ๋อครับ
4: ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารพอดีเรามาให้อาหารแกะกันก่อนเลยดีไหมครับ
0: ดีฮะ
4: โอ้ย
0: มากันเพียบทำไมคุณเนถึงสนใจมาเลี้ยง
4: ตอนแรกผมเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ20ตัวครับ
0: เลี้ยง
4: ให้มันกินหญ้าในสวนผลไม
0: ้อ๋อคือกะว่า
4: ก็คือว่า
0: เราจัดวัชพืช
4: ใช่ครับพอเลี้ยงไประยะหนึ่งเริ่มศึกษาก็เริ่มพบว่าการเลี้ยงแกะเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาได้หลายส่วนเลย
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นเนื้
0: อ
4: จะเป็นขนของเขา
0: ครับ
4: จะเป็นหนัง
0: ครับ
4: แล้วก็รวมทั้งมูลเขาด้วยก็เลยเป็นที่มาทีนี้ก็เลยขยายฝูง100-200ตัวผมว่าก็ถือว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับ
0: ยังเป็นระดับครัวเรือนที่ดูแลได้เอง
4: เพราะว่าถ้าเราดูแลได้เองเพราะว่าถ้าเทียบในระบบแบบอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องเป็นพันตัวหรือเป็นหมื่นตัวขึ้นไปในขณะที่ข่าวนะฮะเราจะเห็นว่าความต้องการบริโภคเนื้อวัวก็เยอะทีนี้เนี่ยวัวเนี่ยเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาตั้ง1ปีในขณะที่แกะเนี่ยปีนึงเนี่ยเราสามารถได้ผลผลิตจากเขา2ครั้งก
0: ็
4: คือเขามีลูกได้2ครั้งต่อปีแล้วก็อายุเขาประมาณ5เดือนถึง6เดือนแล้วก็สามารถทำเนื้อได้ละในขณะที่วัวเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นทางเลือกนึงในการทดแทนภาวะขาดแคลนเนื
0: ้
4: อคนหลายๆคนยังไม่เคยทานเนื้อแกะก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างนี้นะครับส่วนนึงที่ทำให้เนื้อของแกะหรือแพะมีกลิ่นมีปัจจัยอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกรรมวิธีการผลิตเนื้อก
0: ็
4: คือการชำแหละข้อที่2ก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงอย่างในต่างประเทศเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมก็มีการใช้อาหารข้นในการขุนเยอะทำให้เกิดไขมันสะสมเยอะเพราะฉะนั้น
0: กลิ่นอาจจะเยอะ
4: กลิ่นก็อาจจะเยอะก็คือถ้าเราควบคุมตัวแปร 2-3 ตัวนี
0: ้
4: จริงๆเนื้อแกะเป็นอะไรที่วิเศษมาก
0: แกะขนนี่เอาขนอย่างนี้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการก่อนเชื่อไหมฮะว่าจากขนแบบนี้มอมแมมแบบนี้ เราสามารถนำไปทำเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่หน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเสื้อกันหนาวนั่นเองแล้วก็ผ้าพันคอด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าถ้าเราทอบางๆนะฮะ ก็คือเราใส่มันจะเบาในขณะที่อบอุ่น
3: ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการตัดขนแกะแบบที่ชาวดอยหลวงเขาทำกันผมขอพาคุณผู้ชมบินข้ามทวีปไปถึงประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนครับเพื่อชมการตัดขนแกะจากแหล่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คืออะโกรโดมครับสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่จัดแสดงแกะมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงยังเป็นสถานที่โชว์การตัดขนแกะด้วยวิธีที่เรียกว่าโบเวนอีกด้วยครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณกรอตฟี่โบเวนนักตัดขนแกะชื่อดังของนิวซีแลนด์ซึ่งว่ากันว่าวิธีการตัดขนแกะแบบนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งทีเดียวนะครับ
1: คือเขาร้อนเหรอคะเขาถึงได้อยากตัดขน
4: ใช่ค่ะโดยปกติแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของแกะเนี่ยเราควรจะตัดขนให้เขาอย่างน้อยปีละ1ครั้งในช่วงหน้าร้อน
0: ครับเพราะว่าขนนี่มันเก็บความร้อนได้ดีมากฮะไม่ระบายความร้อนไม่ได้
4: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องความสะอาดด้วย
0: ครับ
4: คือไม่ว่าจะอยู่ในเขตร้อนหรือเขตหนาวก็คือปีหนึ่งเราควรจะตัดขนให้เขา1ครั้งครับ
0: ครับ
4: วิธีการตัดขนที่ถูกต้องนะครับท่านั่งของเขาจะเป็นท่านี้แล้วก็ในการตัดเนี่ยจะต้องใช้เวลาตัดยังไงให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เขาเครียด
0: ครับ
4: ในต่างประเทศนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราจะใช้แบตเตอรี่ตัดไล่ตั้งแต่ด้านข้างนี้มาปุ๊บๆๆในต่างประเทศเขาจะทำเร็วมากแต่เนื่องจากเมืองไทยเราเนี่ยอุปกรณ์เฉพาะแบตเตอรี่นั้นแพงมากแล้วยังไม่คุ้มทุนกับจำนวนแกะที่น้อยเราเลยจำเป็นต้องใช้กรรไกรก็คือใช้วิธีตัดมือแบบวิธีโบราณ
0: ครับ
4: ถ้าใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะให้เขานั่งแบบนี
0: ้ครับ
4: แต่ว่าถ้าใช้กรรไกรเนี่ยเราจะให้เขานอนตะแคงเราก็จะมีคนช่วยเราจะทีนี้เนี่ยวิธีการตัดเนี่ยเราจะต้องไล่ไปจากที่ท้องการตัดขนให้ดีก็ควรจะตัดให้ได้ออกมาเป็นแผงนะครับนี่นะครับเราก็จะไล่อย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอีกฟากหนึ่งเนื่องจากเวลาเราตัดอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลานาน
0: ครับ
4: บางทีเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการเขาดีๆบางจังหวะที่เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยมากๆเราจะไม่ต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆของขนนะครับเพราะคุณภาพจะไม่เท่ากัน
0: ครับ
4: คุณภาพขนที่ดีที่สุดจะอยู่บริเวณแผงคอครับเพราะว่าเป็นขนที่มีความละเอียดมากที่สุดแล้วก็ขนบริเวณคอเนี่ยจะมีความสกปรกน้อยกว่าบริเวณอื่นเกรดของขนเนี่ยราคาก็จะต่างกันแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ที่ขายกันในเครือข่ายที่แปรรูปขนเนี่ยนะครับขนดิบก็อยู่ที่กิโลละประมาณ120บาทแต่หลังที่ไปผ่านกรรมวิธีแล้วก็ปั่นมาเป็นได้แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทตัวนึงจะได้ประมาณ 2-5 กิโลครับความละเอียดของขนวัดกันด้วยหน่วยของไมครอนนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานกำหนดอยู่ว่าแกะสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
0: ่
4: ซึ่งเหมาะที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับส่วนที่ละเอียดสูงเนี่ยก็เหมาะที่จะทำพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอขนแกะเนี่ยผืนเล็กๆบางๆเนี่ยแต่ว่าให้ความอบอุ่นมากเลยมากเปรียบเทียบ
5: นุ่มนะ
4: กับผ้าฝ้ายลองจับดูครับ
5: นุ่มไหม
0: นุ่มฮะ
1: คือถ้าเราต้องการเสื้อขนแกะเนี่ยค่ะ
4: ค่ะ
1: เราจะต้องใช้แกะกี่ตัวคะ
4: ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเสื้อครับซึ่งถ้าเราคำนวณคร่าวๆเราคำนวณจากน้ำหนักนะครับอย่างขนแกะที่ขนแกะดิบที่เราตัดเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ประมาณ 2-5 กิโลใช่ไหมฮะแต่เวลาเรามาแปรรูปแล้วเนี่ยส่วนที่เราได้เป็นเส้นใยจริงๆเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นอย่างเสื้อกั๊กที่ผมทดลองทำเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าก็อาจจะต้องใช้แกะถึงประมาณ4ตัวขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดขนแกะแล้วเนี่ย
0: ครับ
4: เราก็จะต้องทำความสะอาดสีดำๆที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นไขมันคราบไขมันจากผิวหนังของเขาที่ติดนะครับ
0: ครับ
4: เราก็จะต้องต้มให้ไขมันออกก่อนต้มน้ำให้พอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ขนแกะลงไปเลยนะครับลงไปแป๊บเดียวเนี่ยสิ่งสกปรกที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะออกมาทันทีเลยคือหลังจากที่เราต้มระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปล้างในน้ำสะอาดแล้วก็แช่ผงซักฟอกไว้อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นพอเราซักแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปตากแดดพอแห้งแล้วเราถึงจะนำไปปั่นไปยีแล้วก็ปั่นเส้นต่อไปหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับแล้วก็ไปตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ขนดิบเป็นแบบนี
0: ้ครับ
4: เป็นยังไงขาวขึ้นไหมคะ
0: นี่ขาว
1: ขาวขึ้นแล้ว
4: อันนี้คือขนดิบเลยแต่พวกนี้นี่คือเราไปผ่านกระบวนการย้อมสีมาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแปรงขนแล้วก็ปั่นเส้นใยให้ดู

0: นะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องใช้ที่แปรงขนต้องใช้2อันอันนี้เรียกว่า wool garter นะครับภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ขนแกะประมาณนึงวางลงไปบนแปรงอย่างนี้แล้วก็เราก็จะต้องยีอย่างนี้ครับสังเกตดูนะครับ
1: จะยีไปเรื่อยสักพักนึง
0: จนไปเรื่อยๆสักพักนึงครับ
1: จนมันฟูได้ที่
0: จนมันฟูได้ที่แล้วก็เราสังเกตดูว่าสิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกไปพอเราได
1: ้ครับ
0: เราได้ขนแบบนี้แล้วใช่มั้ยครับหลังจากที่เรายีเป็นก้อนอย่างนี้แล้ว
1: ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปปั่นเป็นเส้นก็หลังจากที่เราปั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทําเป็นเสื้อผ้า
1: ครับ
0: นั่นก็เป็น1ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทดลอง
1: โ
0: หอันนี้จะเป็นเสื้อกั๊กนะครับก็จะเป็นขนแกะ 100%
1: เราไม่ต้องไปย้อมสีอะไรป่ะฮะโดยปกติ
0: อันนี้ไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติ
1: แล้วเขาใส่ใช้สีนี้กันเลยฮะเวลาคนใส่กัน
0: แล้วแต่ฮะว่าเราต้องการสีอะไรแต่คืนนี้ผมต้องการโชว์ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นขนแกะจริงๆ
1: ธรรมชาตินะฮะ
0: ใช่อันนี้ใช้วิธีการถักเส้นใยจะใหญ่หน่อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีน้ำหนักหน่อยแต่คือใส่แล้วมันบางแล้วมันอุ่นอันนี้ใช้ได้ขนแกะประมาณกิโลกว่าๆเกือบ2กิโลอะครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่เกือบ 3,000 ละ
1: โห
0: ยังไม่รวมค่าทอ
1: ครับนี่เฮ้ยเท่ฮะเนี่ยโหอุ่นเลยฮะเนี่ยคราวที่ผมเห็นหมดแล้วว่าแกะตัวนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
0: ครับ
1: เนื้อเอาไปรับประทานได้ขนก็มาใช้ได้มูลผมอยากรู้มูลแล้วคราวนี
0: ้ก็เมื่อกี้ที่เราเจอกันครั้งแรกอันนั้นผมกำลังตากมูลอยู
1: ่อ้าวผมนึกว่าพรวนดิน
0: ไม่ใช่นั่นคือมูลแกะครับในแต่ละวันก็คือเราต้องนำไปตากแดด
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการ
1: คราวนี้ขี้แกะที่ได้ก็จะเอาไปเป็นปุ๋ย
0: แล้วก็นอกจากนั้นเรามีระบบแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร
1: ครับ
0: ก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเปลือกถั่วเหลืองพวกฟางข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระบบแลกเปลี่ยนก็คือผมนำมูลแกะหรือเนี้ยไปแลกกับวัตถุดิบเหล่านั้นแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี้ยเป็นอาหารให้แกะได้ดีอีกด้วยมูลแกะเนี้ยมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าในมูลเขาจะมีแอมโมเนียกับยูเรียเยอะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี้ยไนโตรเจนจะสูงก
1: ็
0: คือเหมาะกับพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงอย่างพืชไร่พวกข้าวพวกข้าวโพดแล้วก็หลายคนที่เอาไปทดลองดูนะครับก็พบว่าสามารถช่วยไล่หอยเชอรี่ในนาข้าวได้คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตม
1: ี
0: คนทดลองแล้วเขาก็เอาไปทดลองใส่สรุปว่าได้ผลจริงๆนอกจากหอยเชอรี่แล้วหนูเนี่ยหนูที่ชอบมากัดต้นปาล์มเนี่ยนะครับหนูก็ไม่อยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการอันยืนยันแต่คือจากที่ชาวบ้านนำไปใช้เนี่ยก็บอกต่อกัน
1: มูลแกะไล่หอยเชอรี่
0: ฮะผมในฐานะคนเลี้ยงแกะเองเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่เราก็ตามไปดูอยู่ซึ่งเขายืนยันอย่างนั้นนะฮะ
1: ถ้าเกิดมูลแกะไล่หนูไล่หอยเชอรี่ได้นี่ชาวนายิ้มนะฮะ
0: ครับ
1: ลดการใช้ยาสารฆ่าแมลงไปได้เยอะมาก
0: ครับ
1: ข้าวที่กินเราก็ปลอดภัยโหยแกะตัวเดียวทำประโยชน์ไม่รู้กี่สิบอย่างเนี่ยเลี้ยงแกะดีกว่าฮะ
2: มาดูอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในพื้นที่นะครับอยากให้คุณหมอได้เห็นว่าม
1: ัน
2: เป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวงเรานะ
1: ครับ
2: นอกจากแกะแพะแล้วนะครับ
3: ข้าต้องจัดงานอะไรให้คุณหมอแน่ๆเลย
1: จริงเหรอ
3: ด
1: ู
2: โอ้สวัสดีครับ
1: โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อันนี้พี่น้องชนเผ่าของเราซึ่งจะมีการเลี้ยงปศุสัตว
1: ์ครับ
2: เป็นของตัวเองเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสุกรหรือว่าหมูก่อนอื่นเราต้องมาทักทายกับพี่น้องชนเผ่าของเราก่อนว่าจะทำยังไงนะครับ
1: ทำไงคร
4: ับ สวัสดีครับแล้วก็จับมือกับพี่น้องชนเผ่าเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้พี่น้องเราว่าเขาจะไว้ใจไว้วางใจเราครับว่าเราเป็นพี่น้องกับเขาวันนี้มาเยี่ยมมาเที่ยวหาเนาะ
1: มาเยี่ยมครับผมอยากทราบนิดนึงครับคือเสื้อเห็นมีทั้งสีขาวสีแดงชมพูสีดำอะไรเงี้ยสีม่วงเงี้ยมีความแตกต่างกันไหมครับ
5: แต่นี่เป็นสาวอ่ะ
6: เป็นโซดิว
5: ผู้หญิง
6: ขาว
1: ผู้หญิงโซดิวเอาผู้หญิงใส่สีขาวผู้ชายไม่ใส่สีขาว
5: ใส่อย่างนี
1: ้ผู้ชายใส่สีแดง
5: ผู้ชาย
7: แม่บ้านใส่อย่าง
1: นี้อ๋อทำไมบ้านสีดำคุณหมอก
2: ็มาดูแล
1: สุขภาพสัตว์ให้กับพี่น้องที่นี่ใช่ไหมครับ
2: เพราะพี่น้องชนเผ่าพูดง่ายๆคือจะเอาหมูตัวเล็กๆนี่พอจะไปได้อยู
1: ่
2: ว่ามันเป็นอะไรไม่สบายยังไงแต่ถ้าตัวโตๆตัวใหญ่นี
1: ่
2: คงให้อุ้มไปที่อำเภอไม่ไหวครับเราก็ต้องมาบริการถึงที่ให้กับประชาชนหรือให้

0: พี่น้องของเรา
1: ส่วนมากก็มีปัญหา
2: บางทีหมูมันตัวใหญ่เนาะคลอดไม่ได้อะไรไม่ได้ออกลูกไม่ได้ก็จะต้อง
1: หาหมอคลอดไม่ออกหมอก็มาช่วยทำคลอดให้ฉีดยาเร่งคลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่บ้านเลี้ยงกันเยอะไหมครับหมูเน
2: ี่
1: ย
2: มีทุกหลังคาเลย
1: ทุกหลังคาเลยก็จะเลี้ยงอย่างน้อยตัว2ตัว3ตัวอย่างเงี้ย
0: หมูที่

0: มันก็ต้องมีการป้องกันโรค
1: ครับ
0: ก็ทำวัคซีนถ่ายพยาธิมันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเหมือนแพะเหมือนแกะ
1: ครับแล้วทุกบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยผมสงสัยว่าเขาจะมีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับหมูไหมครับเพราะว่าเห็นทุกบ้านมีหมูหมดเลยฮะ
2: มีประเพณีครับ
1: ประเพณีอะไรบ้างครับ
2: ประเพณีถึงเวลาปีหนึ่งก็เขาจะเลี้ยงเลี้ยงหมูคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่ง
1: ครับ
3: เป็นพระบุรุษหรือวิญญาณที่ตายไปแล้ว
1: ครับ
3: มากิน
1: กลับมาแล้ว
3: ให้มากิน
2: ให้มากิน
3: เรียกให้มากิน
2: เรียกให้มากิน
3: เลี้ยงเลี้ยงผีเนี่ย
1: อ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าในปีนึงเนี่ยก็จะมีพิธีก็คือให้บรรพบุรุษกลับมากินอาหารที่เราทำให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนไหว้แหละพิธีไหว
2: ้
1: เหมือนไหว้เหมือนคนจีนอ่ะไหว้บรรพบุรุษกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามากินต่อ
3: ให
1: ้เป็นสิริมงคลกับเราก
0: ็มีประเพณีที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นประเพณีที่ดี
1: ครับ
0: สามารถป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องชนเผ่าเราเนี่ยจะไม่เอาหมูจากบ้านอื่นก็คือจากหลังคาอื่นเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านของตัวเองถ้ามีการเอาเข้ามาเนี่ยอาจจะมีวิธีการเสียค่าปรับอะไรพวกนี
4: ้หลังคาอื่นนี่ก็คืออย่างเช่นว่าอยู่บ้านหลังนี้ก็คือหลังคานี้
0: ใช่ค่ะ
4: อย่างเช่นถ้าบ้านหลังนู้นจะเอาหมูไว้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลยครับ
5: ไม่ได้
1: ทำไมครับ
5: แต่ปีประเพณีหนึ่ง
1: ปีประเพณีเลย
5: ครับ
1: แล้วเรามีวิธีถ้าเกิดจะต้องเอาเข้ามาสมมติบ้านหลังนี้
3: ถ้าจะเอาเข้ามาต้องเจ้าของบ้านที่แหละ
5: เจ้าของมันรับมาเอง
3: คนอื่นมาได้เข้ามาไม่ได้
2: คนอื่นเอามาไม่ได
5: ้2 บาท
1: ปรับ2 บาท
5: แล้วก็ปรับนี่ทำวิธี
2: ไปซื้อหมูมาไปซื้อหมูมาอีกมาเลี้ยง
1: อ๋อก็คือทั้งเสียค่าปรับแล้วยังต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีกก็ถ้าเกิดว่ากว่าจะเอาเข้ามาได้ก็
3: ต้องขออนุญาต
1: ขออนุญาตบรรพบุรุษด้วยในการเอาเข้ามาใหม่
0: เหมือนกับว่าประเพณีเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่ว่าป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
1: ครับก็ดีเหมือนกันนะฮะ
0: ซึ่งเป็นประเพณีที่น่าเลื่อมใสน่านับถือเหมือนกัน
1: ครับก็มีเขาคิดกันป้องกันนะโดยใช้กุศโลบายที่ทำให้ปลอดภัยกับโรคที่อื่นวันนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาไปกับน้องคนดีมาเนี่ยก็เห็นหลากหลายปศุสัตว์หลากหลายตัวหลากหลายชนิดนะฮะทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมูนะฮะสิ่งที่ผมเห็นสังเกตได้ก็คือรอยยิ้มเวลาเราเข้าไปหาเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยกันพูดง่ายๆนะฮะ
0: มันมีความขัดแย้งกันในชุมชนเขามีความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยชุมชนดูแลชุมชนนะครับเราก็ดูแลสัตว
1: ์
0: สัตว์มีความสุขผู้เลี้ยงก็มีความสุขครับ
1: วันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับปศุสัตว์บนดอย
0: ยินดีมากครับ
1: ได้เห็นชีวิตผู้คนได้เห็นชีวิตของพี่น้องชาวเผ่าปากยอนะฮะที่แต่งชุดเผ่ามาเลยนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากยอมากนะครับที่ให้โอกาสได้แวะมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาเห็นหมูนะฮะหมูดอยเขาเรียกหมูดอยฮะหมูดอยฮะลูกดกมากฮะ
4: แต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดตามรายการ Animal Speak ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ
1: งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

กิจของ3มิตรมอเตอร์เราเนี่ยเราก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่63แล้วเราต้องการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าเราให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลได้ใช้สโลแกนคอนเซ็ปต์ว่าคงทนคุ้มค่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นพวกรถบรรทุกดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของความปลอดภัยในความปลอดภัยมันก็จะโยงเข้าสู่พนักงานของเราต้องมีความปลอดภัยเราก็ยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าพนักงานก้าวเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรบ้างความสุขความมั่นคงที่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้การมีพนักงานอยู่ 2,000 กว่าคนการดูแลเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงความมั่น

0: ใจรักองค์กรแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาในรูปของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ทำมาถึงก็เอาแต่งานเขาจะมีความรู้สึกบางครั้งก็จะต่อต้านจิตใจการถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เครียดมันก็ส่งผลกับตัวคุณภาพสินค้าเพราะการทำงานทำคุณภาพสินค้าเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อันนึงนะอย่างเวลาผัดกับข้าวร้านค้าถ้าบางคนแบบเอาใจใส่หน่อยวิถีพิถันในการผัดเนี่ยรสชาติก็ออกมาดีแต่ถ้าบางคนมาถึงโยนผัดมันก็ออกมาก็ไม่ดี
1: สามมิตรเราส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้ง4มิติพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสาเราก็มาบูรณาการกิจกรรมเราทั้งหมดเนี่ยค่ะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรพนักงานผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ของสามมิตรนะครับดังนั้นผู้ชายยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเรื่องของบุหรี่เหล้าเรื่องของสุขภาพจะไม่ดีพี่ก็เลยต้องเอากิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับNCD ลดความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคไม่ได้ต่อเนื้อรังและก็อื่นๆซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้100กว่าคนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาในส่วนของคุณธรรมเรื่องของพอเพียงอยากให้พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญกับรายได้ของเขาเรื่องของอาหารการกินของเขาเรื่องสุขภาพของเขาดังนั้นเรามีริมรั้วอยู่แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้ปลูกผักเพื่อให้เป็นครัวของพวกเขากันเองไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกที่เขาอยากกินนะคะเขาอยากกินอะไรเขาปลูกอย่างนั้นซึ่ง เราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี60จนถึงณปัจจุบันในส่วนของวินัยอย่างที่บอกค่ะเราส่งเสริมพนักงานเราดูแลสุขภาพมันเป็นการส่งเสริมวินัยอีกด้านหนึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองระหว่างทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกับพนักงานสามมิตรเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าพนักงานเราดูแลตัวเองดีมีวินัยในการทำงานมันจะปลอดภัยจากการทำงานด้วยอุบัติเหตุก็จะลดลงเราเลยได้เป็นองค์กรต้นแบบของสุขุมธรรมเองนะคะในภาคธุรกิจเราเป็นต้นแบบ1ใน50องค์กรทั่วประเทศเราเป็นต้นแบบในเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเป็น1องค์กรต้นแบบของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบอีกหลายๆแบบที่เราเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
2: ดีใจครับเพราะอยู่บริษัทนี้มาเกือบ30ปีแล้วกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทั้งปลูกต้นไม้อยากจะปลูกแบบให้มันร่มรื่นมามีกิจกรรมอย่างนี้ทางบริษัทก็สนับสนุนส่วนหนึ่งแล้วก็มาทำเองแล้วก็ลงมือดูแลเองก็รู้สึกสบายใจดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: ถ้าเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็สามมิตรเราคุณพ่อก็คนจีนนะฮะมาจากเมืองจีนเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็จะปลูกฝังมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราโตมาได้ก็เพราะว่าพนักงานดังนั้นเราก็อย่าทอดทิ้งเขาเราต้องดูแลเขาให้โตไปพร้อมกับสามมิตร

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาฝากกันบ้างชมก่อนเลยครับหนีร้อนไปช่องเย็นที่หุบเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความพิเศษทางธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน20องศาเซลเซียสตลอดปีวิถีชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยโสธรกับคุณปัญญาล่อปลาด้วยกองเยาะก่อนล้อมวงกินข้าวป่าริมลำห้วยได้ปลาได้ผักในหน้าแล้งนี้สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตหนุ่มโรงงานลาออกปรับพื้นที่บ่อกุ้งทำเกษตรพร้อมแก้ปัญหาดินเค็มด้วยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสมุทรสงครามหยุดยาวกันอีก3วันนะครับคุณผู้ชมมีที่ท่องเที่ยวกันแล้วหรือยังวันนี้ทุกทิศทั่วไทยครับจัดแหล่งท่องเที่ยวพร้อมที่กินมาฝากนะครับเริ่มจากเที่ยวทะเลยอดนิยมในช่วงนี้กันก่อนมีเกาะเล็กๆที่หาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับบางช่วงเนี่ยเดินจากหาดแล้วก็เดินไปถึงเกาะได้เลยนะครับนี่กลายเป็นทะเลแหวกแล้วก็แลนด์มาร์คเด่นตาที่สุดของชายหาดแห่งนี้ครับพื้นที่เกาะขนาดเล็กโดดเด่นตัดกับผืนน้ำสีฟ้าชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะขี้ปลาอยู่ห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติตัวเกาะเดี๋ยวจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมองดูจะคล้ายนกอีกส่วนหนึ่งก็จะมีช่องทะลุเวลาน้ำลงสามารถพายเรือลอดไปได้ครับและที่เรียกกันว่าเกาะขี้ปลาก็อาจจะมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่มีขนาดเล็กเชื่อว่าน่าจะเล็กที่สุดในอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับแต่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะได้มาเปิดประสบการณ์ซึ่งการขึ้นไปบนเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเลจะเสียเฉพาะค่าเรือเท่านั้นแต่ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวครับจะมีช่วงเวลาตามธรรมชาติที่น้ำทะเลจะลดลงต่ำมากๆจนกลายเป็นทะเลแหวก
1: เดือนพฤษภาคมเนี่ยน้ำทะเลจะแห้งค่ะแห้งแบบถึงเกาะขี้ปลาเลยอ่ะ
2: วันที่เท่าไหร
1: ่แต่ว่าประมาณวันที่7ถึง17พฤษภาคมแต่ต้องมาตอนเช้านะฮะเช้าหมดอ่ะน้ำจะแห้งมันถึงเกาะขี้ปลานู่นเลยนะเสร็จแล้วก็เป็นหลายชั่วโมงนะกว่าจะขึ้นมันจะมีปะการังที่สวยมากตรงนี้อ่ะเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะปะการังสวยสวยจริงๆแต่ว่าเขาอนุรักษ์นะไม่ให้ทำไมก่อนคนขโมยขึ้นไปเล่นสวยๆอ่ะ
0: และเมื่อขึ้นมาบนเกาะแล้วครับมีถ้ำมีหาดทรายเล็กๆให้เดินเล่นถ่ายรูปว่าใครจะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือว่านั่งตกหมึกตกปลาก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบนเกาะนี่เป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลค้างคาวแล้วก็สัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาอีกหลายชนิดครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงไปไกลจนเกือบถึงเกาะครับแล้วถ้าหากชอบความตื่นเต้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็บานาน่าโบ๊ทไว้บริการมีอยู่17ลำราคาเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเทศบาลสุนทรภู่เนี่ยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานครับ
3: สามารถเข้ามาดำน้ำได้ดูปะการังได้มาถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยครับถ้ามาบานาน่าโบ๊ทเนี่ยจะคนละ200บาทต่อรอบนะครับถ้าคนอยากไหนอยากอยู่นานๆก็จะเป็นคนละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้บางลูกค้ามาอยากอยู่นานๆอะไรเงี้ยครับเขามาเห็นแล้วเขาสวยใช่ไหมไม่อยากกลับไงครับก็มีอยู่ชั่วโมงนึงก็มีครับชั่วโมงก็3,500บาท3,500อยู่ชั่วโมงทำน้ำเต็มอิ่มเลยไงครับ
0: และบางช่วงเวลาน้ำยังลงต่ำได้มากกว่าที่เห็นอีกนะครับคุณผู้ชมจนสามารถเดินจากหาดแม่พิมพ์ไปที่เกาะขี้ปลาได้เลยไม่ต้องนั่งเรือไปด้วยซึ่งหาดแหลมแม่พิมพ์ถือเป็นชายหาดที่ไม่เคยเงียบเหงานะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ร้านอาหารครบครันและยังเป็นสถานที่จัดแข่งกีฬาทางน้ำอยู่เสมอครับวันหยุดนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับไปจัดทริปแล้วก็เที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับสักประมาณ3วัน2คืนกำลังดีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างทั้งทุ่งโปร่งทองแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกแล้วก็จุดที่เป็นแหลมชมวิวนะครับแหลมสนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายทีเดียวครับ ต่อกับบรรยากาศฟ้าใสทะเลสวยไม่แพ้กันที่จังหวัดตรังนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนอกจากทรัพยากรสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นโบราณคดีชุมชนชาวประมงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากด้วยแล้วก็น่าศึกษาครับมีภาพเขียนสีรูปปลา2ตัวแล้วก็สัตว์โบราณอายุกว่า 2,000 ปีเป็นจุดชมวิวยอดนิยมครับการจะไปชมภาพเขียนสีอายุ 2,000 ปีต้องเดินทางไปที่เขาแบนะบริเวณหาดเจ้าไหมตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังลักษณะเขาเนี่ยเป็นเขาลูกโดดนะครับมีลักษณะคล้ายกระโดงฉลามบริเวณด้านบนมีความสูงหลายร้อยเมตรและเป็นเขาหินปูนที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งภาพเขียนสีอยู่ที่หน้าผาเขาแบนะตั้งอยู่กลางทะเลติดกับชายฝั่งหาดเจ้าไหมเป็นรูปปลา2ตัวลักษณะหันหัวลงทะเลแล้วก็รูปสัตว์คล้ายหัวเสือครับเขียนด้วยหมึกสีแดงซึ่งกรมศิลปากรประเมินว่านี่เป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วครับ
4: ทีนี้คาดว่าสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ของชาวประมงที่มาหลบลมเอาเรือมาหลบลมนะครับแล้วก็มีการภาพเขียนภาพประวัติศาสตร์ไว้บริเวณนี้นะครับนอกจากเขาใบหน้าแล้วนะครับบริเวณโดยรอบเรืออ่าวนคงหรือว่าอ่าวขามก็จะมีภาพลักษณะคล้ายๆกันมีการพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายๆมีชุมชนโดยรอบอยู่จำนวนนี้ครับ
5: เชื่อว่าคนเมื่อก่อนก็มาจอดพักเรือที่นี่
4: ใช่ครับใช่ครับลักษณะชุมชนก็คือชุมชนที่มาหาปลาบริเวณนี้นะครับเอาเรือมาหลบลมเพราะว่าลักษณะเขาใบหน้าก็คือบริเวณนี้เป็นพื้นที่เวิ้งนะครับดูจากลักษณะเป็นเวิ้งแล้วก็สามารถบริเวณหน้ามรสุมก็เรือเข้ามาหลบลมแล้วก็มีการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณภูเขาที่เรือจอดนะครับ
0: นอกจากจะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับยังพบนกป่าชายเลนบินมาหากินอีกหลายตัวสามารถพบได้ทั้งวันสร้างความสวยงามให้กับเขาลูกนี้จนกลายเป็นแหล่งดูนกที่นักถ่ายภาพนกเนี่ยไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะครับและมีหอยอีกหลายชนิดอาศัยอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยครับวันปกติเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับร้อยคนนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนักขัตฤกษ์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนต่อวันเพราะว่าสามารถมากางเต็นท์นอนได้เล่นน้ำทะเลก็แล้วมีหอชมพยูนช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานตลอด24ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติไหครอบคลุมพื้นที่2อำเภอครับคืออำเภอกำตังและอำเภอสิเกามีหาดทรายขาวนวลเรียงรายยาวไปตามชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรทิวสนทะเลตามธรรมชาติที่สวยงามมีป่าชายเลนหญ้าทะเลแล้วก็เกาะแก่งต่างๆเป็นเขาหินปูนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปครับและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอุทยานมีทั้งหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดยาวหาดหยงหลิงหาดสั้นหาดเจ้าไหมถ้ำเจ้าไหมปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาชมในเขตอุทยานเป็นส่วนมากครับนอกจากได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหญ้าทะเลซึ่งกำลังมีประเด็นในโลกโซเชียลกันอยู่ที่เราได้เห็นปรากฏการณ์หญ้านึ่งนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาภาวะโรคร้อนจนทำให้หญ้าทะเลเนี่ยตายลงไปเยอะทีเดียวก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องนี้กันอยู่ครับนอกจากสีสันความสดใสทางทะเลแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศเย็น17องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังหาได้ในสภาวะอากาศช่วงนี้แต่นี่เป็นความพิเศษทางธรรมชาตินะครับกับช่องเย็นที่อยู่ในหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเรียกกันว่าช่องเย็นเพราะว่าทั้งปีเนี่ยจะมีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสครับอากาศเย็น17องศาจริงหรือเปล่ายืนยันด้วยสายหมอกและการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแหล่งหลบร้อนที่กำลังมาแรงในโซเชียลเรียกขานกันว่าช่องเย็นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่2จังหวัดนะครับคืออำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิมจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลกับนายคมสันบณีการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นช่องเย็นไปได้แล้วอุณหภูมิ17องศานะครับก็ได้คำตอบว่าช่องเย็นกิโลเมตรที่39นี้ครับที่93นี้ครับเป็นลักษณะเป็นช่องเขามีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยไปรับลมจากพื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกด้านหนึ่งรับลมมาจากอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าทำให้ช่องเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า20องศาเซลเซียสนะครับแม้จะอยู่ในฤดูร้อนขณะนี้ก็ยังเย็นสบาย เมื่อขึ้นไปบนแหล่งท่องเที่ยวช่องเย็นแล้วก็ขุนน้ำเย็นนะครับรับรองได้ว่าจะได้สูดอากาศกำลังดีครับนอนชิลๆกลางเต็นท์กันแบบนี้ใต้เมฆหมอกปกคลุมชมวิวป่าเขาฟังเสียงนกร้องช่องเย็นก็เลยกลายเป็นจุดกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันนะครับซึ่งนอกจากจะมารับอากาศเย็นๆแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดด้วยมีนกเงือกคอแดงนกภูหงอนพม่าแล้วก็นกต่างๆอีกหลายชนิดและสำหรับคนที่รักพืชพันธุ์ไม้ครับที่ช่องเย็นนี้ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยครับตลอดทั้งการเดินทางเที่ยวน้ำตกอีกหลายแห่งมีน้ำตกแม่ริวาน้ำตกแม่กีน้ำตกแม่กระสาแล้วก็แก่งผานางคอยแวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงแล้วก็ช่องเย็นนะครับรวมทั้งบริเวณบ้านพักที่ทำการอุทยานก็มีกิจกรรมเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูยอดเขาสูงที่ใช้เวลา3วันเดินเท้าไปกลับครับ
6: แรกเลยเป็นไงครับบรรยากาศที่ช่องเย็นในวันนี
7: ้วันนี้อากาศเย็นดีค่ะ
6: ครับ
7: เย็นมากเย็น
8: มีปอกแปะนิดหน่อยฝนปอกแปะนิดหน่อย
6: เที่ยวนี่ที่ช่องเย็นเป็นไงบ้างครับเนี่ยมากี่วันแล้วครับ
9: เพิ่งมาวันนี้ค่ะ
6: รู้สึกเป็นเคยมาไหมครับ
9: เคย
10: มาแต่มายังไม่เคยมานอนครับ
6: ไม่เคยมานอน
10: ไปกลับเฉยครับ
6: อ๋อแล้วคืนนี้จะมานอนลองทดลองร้อนข้างล่างแล้วก็จะเย็นข้างบน
10: ใช่ใช่ครับเห็นก็เห็นใน TikTok ครับเขาแชร์กันก็เลยมา
0: ช่วงที่เหมาะมาท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์นะครับอากาศจะยิ่งเย็นกว่านี้อีกมากด้วยนอกจากนี้ครับช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาว่างเดินขึ้นภูสวรรค์จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลังแนวภูเขาที่ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูนะครับก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยด้วยถ้าอยากไปพักกันนะคุณผู้ชมสามารถจองที่พักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์เขาให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกันสอบถามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ0610484837นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจของอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ได้เหมือนกันครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็ต้องมีของอร่อยที่ขึ้นชื่อมาฝากกันบ้างช่วงนี้นะครับถ้าไปเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยมีทุเรียนชนิดที่ขึ้นชื่อพร้อมให้ชิมกันแล้วด้วยแต่ผมมีเมนูพี่พิเศษนะครับก็คือข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนซึ่งกินกับข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมกับทุเรียนน้ำขิงเพื่อสุขภาพด้วยส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับที่เขามีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเนี่ยก็เปิดวิธีการดูทุเรียนสุกนะครับพร้อมกับการบ่มทุเรียนอย่างไรให้อร่อยปลอดภัยด้วยให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้กันนะครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: เป็นทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็มีความรู้ในแบบฉบับชาวสวนที่อยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิตนะครับนางหยาดเตรียมทิพย์สุวรรณที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ตั้งใจสอนนักท่องเที่ยวให้รู้จักวิธีเลือกทุเรียนแก่ได้รสชาติอร่อยจริงๆนะครับหรือว่าทุเรียนใดที่มีความสุกในระยะใดบ้างเพื่อจะได้เลือกซื้อให้ตรงกับความชอบนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะสอนการเคาะฟังเสียงของทุเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังกันดีๆพร้อมกันนะครับว่าเสียงทุเรียนแก่กับทุเรียนดิบเนี่ยเสียงต่างกันชัดเจนยังไง
11: ห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเพื่อให้ทุกนะคะแนะนำนะคะเสียงนี้คือเสียงทุเรียนที่หลวมแล้วพร้อมที่จะแกะกินได้คือเป็นกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าเป็นทุเรียนดิบทุกคนฟังนะคะอันนี้ทุเรียนดิบค่ะมันจะคนละเสียงเห็นจ๊ะอันนี้มันจะแน่นๆเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อทุเรียนมันจะเป็นทุเรียนดิบนะคะแต่ในส่วนของทุเรียนสุกเนี่ยทุเรียนสุกหรือทุเรียนที่มันเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะอันนี้ข้อดังๆให้ฟังเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้อทุเรียนกับเปลือกทุเรียนมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆถ้ายิ่งงอมยิ่งสุกมากๆนะคะดังเสียงดังกว่านี้อีกค่ะอันนั้นก็คือกินไม่ได้และเนื้อเละนะคะเป็นปลานะคะ
0: และใครที่ชอบเลือกซื้อทุเรียนดิบแล้วก็นำไปบ่มเองครับมีเทคนิคในการบ่มมาแนะนำอีกครับคือไปซื้อผงขมิ้นมาละลายกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็สุราขาวในอัตราส่วน1:1แต่ผงขมิ้นเนี่ยใส่ไปเพียงเล็กน้อยครับเพื่อให้มีสีเหลืองเท่านั้นหลังจากนั้นตัดงวงทุเรียนเหนือข้อแล้วก็ใช้ผู้กำชุบน้ำยาที่ผสมไว้ทาบนงวงป้ายลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้ทุเรียนสุกพร้อมกันทุกภูซึ่งความร้อนจากสุราขาวจะทำให้ส่วนผสมซึมเข้าไปได้ไวในทุเรียนครับ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยส่วนสีเหลืองจากขมิ้นเนี่ยมีไว้เพื่อให้เห็นว่าลูกนี้มันป้ายน้ำยาแล้วครับจะได้ไม่ป้ายซ้ำอีกและทิ้งไว้3คืนเท่านั้นทุเรียนก็จะสุกพร้อมกินได้ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการบางรายครับที่ใช้สารเคมีมาทางงวงทุเรียนเพื่อให้สุกพร้อมกันก็อาจจะเกิดสารตกค้างในเนื้อทุเรียนได้จึงนำความรู้ดังกล่าวนะครับมาแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคได้นำไปเลือกซื้อแล้วก็รับประทานทุเรียนให้อร่อยและปลอดภัยมาดามนิวยังมีของเด็ดมาอวดกันต่อนะครับเปิดกระติกงัดเอาข้าวเหนียวที่ไว้สำหรับกินกับไก่ย่างส้มตำออกมาเพื่อเอามากินแทนข้าวเหนียวมูนนะครับเอามากินกับทุเรียนน้ำกะทิได้มาดามบอกว่าอยากให้ลองกินนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นข้าวเหนียวนึ่งที่มีความอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งครับถ้ามากินกับน้ำกะทิทุเรียนแล้วเนี่ยจะไม่มีความเลี่ยนเหมือนกับข้าวเหนียวมูนที่ถ้ากินเข้าไปเยอะๆบางทีมันก็รู้สึกเลี่ยนนะครับนอกจากความมันความหวานก็ถือเป็นเมนูเด็ดสำหรับผู้ที่ชอบกินทุเรียนน้ำกะทิแบบนี้ครับให้ลองหาข้าวเหนียวไก่ย่างมากินแทนข้าวเหนียวมูนส่วนน้ำกะทิทุเรียนก็ตั้งน้ำกะทิให้พออุ่นๆนะครับใส่ใบเตยลงไปพร้อมกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับตามด้วยหัวกะทิก่อนจะคนให้เข้ากันสูตรที่ป้องกันน้ำกะทิแตกมันจะทำให้น้ำกะทิทุเรียนนะครับไม่อร่อยแล้วก็เตรียมทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันชะนีเกาะช้ำทั้งที่แบบสุกแล้วแก่ใกล้สุกแล้วก็ทุเรียนดิบมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกจนเกือบแฉะเป็นปลาร้าครับใส่ไปในน้ำกะทิเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาที่กัดเนื้อทุเรียนแล้วก็รสชาติความหวานที่แตกต่างกัน
12: คนละกรรมแล้วก
0: ็อีกเมนูที่แหวกแนวออกไปอีกนะครับก็คือเมนูทุเรียนในน้ำขิงนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่นำเอาสมุนไพรไทยก็คือใบเตยขิงมาเป็นส่วนผสมเริ่มจากหั่นทุเรียนดิบเป็นชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่ๆนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยแล้วก็ขิงลงไปเติมน้ำตาลเล็กน้อยพอหวานนะครับตามด้วยทุเรียนที่หั่นไว้ลงไปจนเดือดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินร้อนๆได้เลยครับซึ่งเนื้อทุเรียนเหนียวหนึบแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็กลิ่นขิงกลิ่นใบเตยด้วยก็ช่วยปรับสภาพร่างกายบำรุงหัวใจขับไล่ลมทำให้สดชื่นหรือว่าจะดื่มตอนเช้าพร้อมกับกาแฟตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้สดใสคึกคักหลังตื่นนอนตอนเช้ามาดามนิวบอกว่าเมนูนี้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยครับอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็นำไปลองกินลองใช้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้คนที่เขาชอบการกินทุเรียนนะครับนอกเหนือจากการกินทุเรียนสดเพียงอย่างเดียวครับดูมาดามนิวจริงใจแล้วก็มีความสุขกับการได้ถ่ายทอดเรื่องของทุเรียนแบบนี้จริงๆนะครับส่วนช่วงนี้ผลผลิตของทุเรียนที่ออกสู่ท้องตลาดของจังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลผลิตกันแล้วแล้วก็จะหมดในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเผื่อว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาะช้างต้องลองชิมทุเรียนชะนีเกาะช้างกันดูครับที่จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีเนี่ยก็จะพากันไปเอากองเยาะในลำห้วยครับเพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงอาหารรับประทานกันก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวป่ากันอย่างอร่อยด้วยบริเวณริมลำห้วยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ครับวิธีการจับปลาของชาวบ้านที่เรียกว่ากองเยาะนะครับก็คือช่วยกันตัดกิ่งไม้ท่อนไม้หรือว่าขอนไม้ที่เป็นโพรงเนี่ยแล้วก็ไปกองรวมกันไว้ในลำห้วยแล้วปักเสาไม้ไผ่กันเป็นแนวเอาไว้ป้องกันไม่ให้กองเยาะไหลไปกับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลดลงเหลือปริมาณไม่มากนักปลาหลายชนิดก็จะไปหาที่อยู่อาศัยกันก็จะพากันเข้าไปอาศัยในกองเยาะที่ทำเอาไว้ชาวบ้านก็จะพากันไปเอากองเยาะที่ดักปลาได้ครับโดยใช้ตาข่ายหรือว่าอวนวางล้อมกองเยาะเอาไว้เป็นวงกลมก่อนป้องกันไม่ให้ปลาที่อยู่ในกองเยาะเนี่ยหนีออกไปได้ก่อนจะช่วยกันเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้ออกจากวงตาข่ายจนหมดนะครับจากนั้นค่อยๆลากเข้าฝั่งจนสามารถจับปลาหลากหลายชนิดแล้วก็ขนาดต่างๆได้อย่างง่ายเลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งพวกเขาอยู่ในลุ่มน้ำชีครับแล้วก็มีลำห้วยกุดกุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่ไหลผ่านมาอีกทีพอหน้าร้อนก็พากันทำแบบนี้ครับปลาที่จับได้มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาขาวสร้อยปลาตะเพียนปลาคายแยงปลากดปลาขาวปลาตองไก่แล้วก็ปลาช่อมแต่ละครั้งที่เอากองเยาะครับจะสามารถจับปลาได้ไม่ต่ำกว่ากองละ10กิโลกรัมหลังจากจับปลาไปแล้วครับก็จะเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้กลับไปรวมกองกันไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้สามารถกลับไปกองเยาะได้อีกหลายรอบเลยครับโดยทิ้งระยะห่างไปสัก1สัปดาห์ปลาก็จะกลับไปอยู่อาศัยใหม่ พอจับปลาได้เยอะๆนะครับบางส่วนก็เก็บไว้ขายบางส่วนก็เตรียมทำอาหารกินกันตรงนั้นเลยนะครับริมลำห้วยนี่แหละเรียกว่าล้อมวงกินข้าวป่าแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านจะช่วยกันทำเมนูต้มปลาย่างปลาแล้วก็ก้อยปลาใส่มดแดงครับส่วนผักสดที่เก็บได้เนี่ยก็หามาจากแถวนั้นมีถมเถเลยคุณผู้ชมมีผักที่ขึ้นริมลำห้วยหรือว่าตามต้นไม้แถววันต่างๆกินได้เกือบทุกชนิดก็นำมาเป็นผักรับประทานล้อมวงกินข้าวป่าร่วมกันบริเวณใต้ร่มไม้ริมห้วยกันอย่างอร่อยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปีครับที่ยังต้องอาศัยลำน้ำหากินกันต่อไปสำหรับปลาที่เหลือจากการปรุงเป็นเมนูอาหารกินกันแล้วนะครับก็จะแบ่งกันกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็จะนำไปขายเป็นรายได้นะครับกองย้อเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านวิถีในการหาปลานะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้หลายครั้งนะครับพอเอากลับไปวางใหม่ในช่วงหน้าแล้งสัก7วันผ่านไปอย่างที่บอกปลาก็จะกลับเข้าไปอยู่ใหม่แต่ว่าถ้าถึงช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยกองย้อก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ต้องรอหน้าแล้งถัดไปถึงจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับพาไปชมอดีตหนุ่มโรงงานที่ลาออกผันตัวไปเป็นเกษตรกรนะครับเพื่อปรับพื้นที่บ่อกุ้งในตำบลลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามทำเกษตรกันนะครับพร้อมกับแก้ปัญหาดินเค็มด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อให้ปลูกพืชได้ครับทำเงินได้หลักหมื่นต่อเดือนติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
12: พื้นที่ดินเค็มกว่า3ไร่ในตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามถูกปรับให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชผักสร้างรายได้ให้กับพี่ธรรมรัตน์เจริญวัฒนะหรือพี่ฟิล์มได้เป็นอย่างดีหลังน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับปรุงดินจนสามารถปลูกพืชได้ภายใต้สวนไอดินเกษตรดินเค็มเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะ
13: อยู่กับพี่ฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะ
14: ครับ
13: พี่ฟิล์มเห็นบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนคือเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วเราก็คือปรับมาปลูกผัก
14: ครับ
13: ทำไมเราถึงมาปลูกผักคะพี่ตรงนี
14: ้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี6263ครับตอนนั้นผมเป็นหนุ่มโรงงานนะอยู่ที่ชลบุรีครับก็เป็นช่วงโควิดรอบที่2พอดีนะครับมีการกักตุนเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยทำให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราลำบากมากขึ้นนะครับหากินยากขึ้นก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีโดยการพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองโดยการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวและบริโภคเองครับก็เลยเริ่มที่จะวางแผนคิดใหม่ๆแล้วก็กลับมาทำเกษตรครับ
13: ก็คือพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี่คือปลูกอะไรไม่ได้เลย
14: ไม่ได้เลยครับ
13: คือดินมันเค็มใช่ไหมพี่
14: เป็นพื้นที่ดินเค็มน้ำเค็มครับแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลานะครับซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งกุลามีทั้งเชื้อโรคที่สะสมสารเคมีที่ตกค้างครับแล้วก็บวกกับดินเค็มน้ำเค็มอีกมันก็เพิ่มทวีคูณความยากเข้าไปครับ
13: และเราไปเอาความรู้อะไรจากที่ไหนคะมาทำตรงนี้
14: เมื่อปี64ครับผมไปอบรมเกี่ยวกับโครงการโคตรของนาโมเดลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชาสับราชาของรุ่นนั้นรัชกาลที่9เนี่ยครับมาปรับใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาดินเค็มครับ
12: การปรับปรุงดินเค็มในการปลูกพืชของที่นี่มีทั้งหมด3วิธีใช้วิธีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินการห่มดินและการแกล้งดินค่ะ
14: คือการห่มดินนะห่มดินอย่างนี้เลยครับห่มดินไม่ปอกเปลือกเปลือยดินนะครับเพื่อที่ไม่ให้แสงแดดเผาผลาญความชื้นที่อยู่หน้าดินนะครับเพื่อหน้าดินมีความชื้นอ่ะความชื้นจะไปกดทับความเค็มอีกทีนึงนะอันนี้ทำให้เราปลูกพืชบนผิวดินได
13: ้
14: ส่วนข้อที่3ก็คือการแกล้งดินนะแกล้งดินก็คือการที่เรากักน้ำฝนน้ำจืดไว้ในพื้นที่ของเรานะครับและปล่อยเขาระเหยไปเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อเขาระเหยไปเขาจะดึงความเค็มนี้ขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือการแกล้งดินครับ
12: การปรุงดินจะใช้มูลวัว2ส่วนแกลบดำ1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนก้อนเห็ดเก่าและน้ำหมักค่ะขั้นตอนจะนำวัสดุทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน
14: สูตรนี้เป็นสูตรมวลเบานะครับเป็นสูตรดินมวลเบาทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้ดีอุ้มน้ำได้ดีครับแล้วก็รากพืชเจริญโตได้ดีนะครับเนี่ยเราก็จะลดน้ำนะครับพอมันเริ่มเข้าดีแล้วนะครับลดน้ำให้ชุ่มพอหมาดแล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนถึง2เดือนยิ่งนานยิ่งดีครับหัวใจหลักก็คือการหมักดินนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อเราหมักอ่ะมันจะเกิดความร้อนนะครับจากขี้วัวจากอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราไม่หมัก ไปปลูกพืชจะใบเหลืองพืชจะตายได้

0: ที่ปลูกจะปลูกพืชผักตามฤดูกาลค่ะและมีผักสวนครัวทั้งคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวผักโขมจีนซึ่งทั้งหมดจะปลูกแบบปลอดสารค่ะได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะ
1: จะปลูกผักสับวางกันท่านที่สังเกตจะเห็นว่ามีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วจะไปคะน้าใหม่อย่างเงี้ยคือสับวางกันเพราะว่ามแมลงแต่ละชนิดอะชอบผักไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราปลูกผักชนิดเดียวแบบรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งโจมตีของมแมลงได้ครับเมื่อเราปลูกสับวางกันเงี้ยกลิ่นของผักแต่ละอย่างมแมลงบางตัวไม่ชอบครับก็อันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะแล้วก็ป้องกันมแมลงศัตรูพืชครับ
0: เห็นบอกว่ามีทำพวกน้ำหมักอะไรนี้ไว้ใช้เองด้วย
1: มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักรสจืดที่เราได้จากผักบุ้งแดงแล้วต้นกล้วยแล้วก็พวกผักผลไม้จากในครัวเรือนของเราก็หมักได้เหมือนกัน
0: เห็นมีอะไรแล้วทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: ใช่ครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วย
0: ตากไว้แล้วก็รอบๆมองไปนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบว่าปลูกไม้ดอกด้วย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไม้ดอกล่อแมลงครับวิจัยแล้วว่าสีเหลืองครับเป็นที่ดึงดูดของแมลงมากสุดก็เลยปลูกเป็นสีเหลืองมากนะครับ
0: ขายดีเลยไหมคะผักเราพี
1: ่ไม่พอขายครับ
0: ไม่พอขายทำไมถึงขายดีคะ
1: เป็นผักปลอดสารพิษครับเพราะในยุคนี้คนส่วนใหญ่จะหันดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับผักปลอดสารพิษก็เลยตอบโจทย์ครับ
0: ผักจะเก็บขายกันทุกวันจำหน่ายในพื้นที่มีทั้งตลาดนัดอินจันทร์ตลาดนัดอบจ.ตลาดประชารัฐซึ่งจะขายผักเองและมีลูกค้าเจ้าประจำมาซื้อกันถึงสวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่หลักหมื่นค่ะนอกจากจะปลูกผักแล้วพี่ฟิล์มยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกไม้สักมะฮอกกานียางนาไม้แดงไม้พยุงและปลูกไม้ผลมีทั้งแก้วมังกรฝรั่งกิมจูกล้วยมะขามเทศเลี้ยงสัตว์มีทั้งวัวเป็ดไก่และปลาเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเกษตรพี่ฟิล์มก็บอกว่าคือความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ
1: เราจะเดินตามสัตว์พระราชานะครับหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะฝากบทกลอนของเราสักบทกลอนนึงนะครับเป็นบทกลอนของที่สวนเราเองนะครับพลิกฟื้นผืนแผ่นดินปลูกทุกสิ่งได้ดั่งใจหมายอดีตนากุ้งที่ทำได้สบายวันนี้หันมาปลูกผักผลไม้ไร้เคมีครับ
0: พี่ฟิล์มยังฝากถึงคนที่อยากจะมาทำเกษตรด้วยค่ะบอกว่าต้องมีใจรักและต้องไม่มีหนี้ส่วนสิ่งสำคัญที่ยึดถือในการทำงานก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านอกจากนี้พี่ฟิล์มยังทำหน้าที่เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรประชาชนที่สนใจเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรสงครามและได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการดินเชิงรุกซึ่งสวนไอดินเกษตรดินเข้มแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชนะการประกวดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะ
2: กิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของพี่ฟิล์มก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเดินไปแล้วก็หาดูเก็บหนอนที่เป็นศัตรูพืชด้วยตัวเองทุกคืนเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการใช้สารเคมีลงไปเดี๋ยวยังมีแปลงปลูกพืชผักอีกหลายอย่างนะครับคุณสันธนีบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกด้วยส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องของการปรุงดินนะครับว่ามีสูตรทำกันอย่างไรบ้างให้ได้ดินที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ก็เปิดสอนด้วยครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกัน0879053299ครับปิดท้ายกันด้วยชวนคุณผู้ชมไปที่แหล่งท่องเที่ยววันหยุดนี้กันต่อนะครับที่อ่าวมะนาวภายในกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตลอดแนวชายหาดอ่าวมะนาวที่ยาวกว่า2กิโลเมตรเนี่ยเปิดเป็นจุดบริการนะครับให้มีทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งเล่มใต้ต้นสนกันที่เป็นต้นสนขนาดใหญ่สวยมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นเย็นสบายด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้นะครับและกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับวันจันทร์เวลา15:30 จนถึง16:00 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่าอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊ะแล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่ครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮ้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮ้วตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
4: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
3: ค
4: ือไทยโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
3: 5คนมีปัญหา1คน
4: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยส
3: ค
4: ูลรันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรม
3: จัด
4: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
3: ความปลอดภัยของ
4: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
3: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
4: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
3: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้ก็บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
4: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์แล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุกโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุกโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแหมก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็ เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปสวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าฮ่าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
3: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยแหละฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยแหละฮะ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
5: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงแล้วค่ะก็คือจะได้ของเยอะขึ้น
3: เด็กก็กินอิ่ม
5: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
3: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
5: ัน
3: ต
5: ้
3: อง
5: แ
3: ต่นี่มีแบบรูแมง
5: นิดนึง
3: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
5: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
3: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดเนี่ยใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
5: ค่ะพอรู
3: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินไอ้นี่ไปที่นี
5: ่
3: มาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
3: เลยครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
5: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมาก
3: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
5: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
3: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
5: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
3: ฉะนั้น
5: คือความมีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
3: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
5: ค่ะ

0: นมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายความการวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเรื่องการตลาด
0: โอ้เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดอําเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีพักมีชมโอมาชงที่นี่นะครับ
4: เอามาจากไหนครับผม
3: ชมโอนี่พ่อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่พ่อบ่ใจพ่อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นเนาะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเออลูกเออหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
0: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยมั้ยครับ
5: มีครับมีโครงการ
0: ไหนโอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
5: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
0: ั
5: ยนะ
0: ครับ
5: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
0: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
5: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
5: ครับ
0: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
5: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
2: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
4: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
6: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเนี่ยค่ะ
0: ดารุณวิทยา
6: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
6: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
7: สว
0: ั
7: สดีค่ะ
0: เด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
8: เป็นคุณครูคร
0: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกโอ้คนนี้เรียนนานเนาะตูขนาดนี้แล้วมาคุณครูอะไรครับผม
8: ครูไอศกรีมครับ
0: คุณครูไอศกรีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
9: คร
0: ู
9: ไอติ ม
0: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
8: ครับผม
0: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
8: ้เฉพาะแปลงสองแปลงนะครับ
0: เป็นสองแปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุบแพ้หรือยังไงครับ
8: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
8: แล้วพอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
8: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
8: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
8: สอนปรภาษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำมีคนทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยเราก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
10: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะถ้าเรานึกต้องคุยภาษามือ2-3เดือนได้กินบ้างไหม
10: ได้กิน
0: เอาครูไอติมปุดหูนิดนึงฮะอร่อยไหมแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮ้วครับ

0: นี้ก็เป็นแพงผักนะครับผมนี่ผักอะไรนะผักขนาดผักขนาดนั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนไหมฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
1: มัธยม
0: ป.5 ป.6 มัธยมนะครับผักใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
1: ครับ
0: เป็นหลักเลยเน
1: า
0: ะ
1: คะน้าครับผักบุ้ง
0: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
1: า
0: ะ
1: ก็เฉพาะในร่างครับ
0: ครับผมก็ที่ที่เพิ่งเอามาลงอนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมก
2: ับ
0: ที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่ม
0: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะ
2: เ
0: นาะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
0: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับอ้าวเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น 1, 2, 3, 4, 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาเคยคิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอาลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
4: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก

รรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่2ไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะ

0: ในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
1: ซึ่งการทำงานของเราเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทําให้สํานักงานเราน่าอยู่นะคะ
2: จากการหยิบยื่นน้ําใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
3: งานจิตอาสาในเรื่องของทําความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
2: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะแน่นอนนะคะเช้าแบบนี้วาวจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปออกกำลังกายด้วยกันนะคะและวันนี้เป็นวันที่พิเศษด้วยนอกจากออกกำลังกายแล้วเราจะมีการพูดคุยกันด้วยนะวันนี้จะมาดูกันว่าอาหารของสัปดาห์ที่3แบบนี้ค่ะเราควรจะมีการปรับพฤติกรรมยังไงบ้างควรจะทานไม่ควรจะทานอะไรนะคะวันนี้จะครอบคลุมเรื่องแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะและวันนี้แน่นอนมาพร้อมกับน้องสตางค์ค่ะเตรียมพร้อมลุยไหมวันนี
1: ้พร้อมลุยค่ะ
0: วันนี้นะคะเราจะเป็นการทวิสต์ตัวมีทั้งทวิสต์ตัวมีทั้งยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะเน้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะหลังจากที่เราออกกำลังกายกันมาเนาะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้ร่างกายได้พักผ่อนยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างสตางค์พร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นไฮแพลงก่อนทุกคนจำไฮแพลงได้ไหมมาอยู่ที่พื้นเลยเราจะเอาข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันนะคะจิกปลายเท้าไว้ข้างหลังเกรงท้องเอาไว้เริ่มจากท่านี้นะและเราจะเดินเท้าเข้ามาใกล้มือกดส้นเท้าลงดันสะโพกไปข้างหลังออกแรงดันจากสันมือนะคะแล้วก็โยกกลับมาเป็นไฮแพลงวางเข่าลงปล่อยหลังเท้าลงที่พื้นวางหน้าอกลงดันขึ้นมาเป็นท่าคอบราลงไปใหม่จิกปลายเท้าลงที่พื้นแล้วค่อยๆดันกลับมาเป็นแพลงก่อนนะแล้วก็โยกตัวมาขยับเท้ามากดส้นเท้าลงกลับมาเป็นไฮแพลงวางเข่าลงพักกันแป๊บหนึ่งพอไหวไหมทางบ้านคะเดี๋ยวเราจะทำท่านี้นะคะโฟลว์กันไปเรื่อยๆเลยนะ10ครั้งพร้อมนะไปเรื่อยๆนะคะอย่ากลั้นลมหายใจนะคะเราจะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปด้วยกันในท่าแรกเลยนะมาเริ่มจากไฮแพลงกันก่อน10ทีนะคะเดี๋ยวดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกก่อนนะไฮแพลงแล้วดันสะโพกขึ้นไปข้างหลังนะกดส้นเท้าลงเหยียดหน้าอกมาหาหน้าขาค่อยๆโยกตัวกลับมาเป็นไฮแพลงวางเข่าลงวางหลังเท้าลงแล้วก็วางหน้าอกลงดันกลับขึ้นมาเป็นคอบรากลับเข้าไปนี่นับเป็นครั้งที่1 นะสตังช่วยพี่วาวนับนะคะดันกลับขึ้นมาเป็นไฮแพลงขยับปลายเท้ามาใกล้ตัวกดส้นเท้าลงดันหน้าอกไปหาหน้าขาโยกตัวกลับมาวางเข่าวางหลังเท้าวางหน้าอกดันตัวเองขึ้นวางตัวลงกลับมาเป็นไฮแพลง
1: 2
0: ขยับเท้ามาเหยียดกล้ามเนื้อขาด้านหลังเหยียดหลังเราออกนะคะวางเข่าลงแล้วเราจะดันตัวเราเองขึ้นเหยียดหน้าอกขึ้นค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะให้เป็นโฟลว์สบายสบายดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกสะโพกสูงๆไว้กลับมาเป็นไฮแพลงวางเข่าวางตัวเองลงเอาละค่ะไปเรื่อยๆนะถ้าท่าไหนเรารู้สึกว่าตึงเกินไปอย่างท่าดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกเนี่ยงอเข่าได้งอเข่าได้นะวางลงนะคะท่านี้เช่นเดียวกันถ้าใครตึงหลังมากไม่ต้องเหยียดแขนสุดได้เลยเอาเท่าที่เราไหวครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางแล้วนะสตางค์มาค่ะทุกคนค่อยๆถ้าใครไหวนะคะกดส้นเท้าลงเหยียดขานะวางหลังไปกันต่อเนื่องนะคะขยับเท้ามาใกล้ๆตัวกดส้นเท้าเหยียดหลังออกวางเข่ายืดตัวขึ้นเปิดหน้าอกขึ้นมาเลย
1: 7
0: 3ทีค่ะเดี๋ยวได้พักเดี๋ยวได้พักขยับส้นเท้ากดลงวางขานะคะยืดขึ้น นิดเดียวนะนิดเดียวดาวด์เฟซซิ่งด็อกนะคะเหยียดกล้ามเนื้อแฮมสตริงข้างหลังออกไปงอเข่าได้นะพยายามให้หลังตรงไว้ดันตัวเปิดหน้าอกขึ้น
1: 9
0: อีกครั้งเดียวค่ะรอบสุดท้ายขยับเท้าเข้ามาให้สะโพกสูง

0: ียดหลังไปแล้วยืดตัวซีบตัวกลับมาเป็นไงตาตังบอกเหนื่อยกว่าให้หนูไปทำสควอตและเดนลิฟต์พักกันแป๊บหนึ่งนะคะพักกันแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่อนข้างจะทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงของสะโพกกล้ามเนื้อแฮมสตริงหรือด้านหลังของขานะคะแล้วก็ฝึกแกนกลางลำตัวไปด้วยแล้วเราก็มีการเหยียดหน้าอกไปด้วยนะให้เราได้ยืดออกนะหลังจากที่เราพยายามเค้นเขาพยายามเกร็งเขาเนาะกล้ามเนื้อต่างๆมันก็เกร็งอันนี้เราก็พยายามคลายออกโอเคไหวไหมเดี๋ยวต่อกันนะคะท่าที่สองนะมาเราจะอยู่ในท่าออโฟกันก่อนสตางจำท่านี้ได้ไหมออโฟนะค่ะทางบ้านคะทุกคนคะเราจะเหยียดขาข้างหนึ่งออกมาปลายเท้าตรงพยายามปิดเท้าแบบนี้เอาไว้ปิดเท้าแบบนี้เอาไว้นะคะเสร็จนะเราจะปล่อยมือข้างที่ขาเรายืดออกนะมาจับที่ขมับแล้วเราจะเปิดหน้าอกเหมือนเอาศอกชี้ไปที่เพดานสุดๆเลยนะแล้วก็พลิกตัวลงมาเอาศอกมาแตะพื้นใกล้ๆมือฝ่ายเปิดตัวทวิสต์หลังฝ่ายออกแรงพุชนะจากมือนะคะลงมา2ขอ10ทีนะสตังค์ช่วยพี่นับนะคะเปิดไปช้าๆช้าๆ
1: 3
0: เปิดไปให้สุดเปิดไปให้สุดขาเหยียดตึงไว้นะคะ
1: 4
0: พุชเปิดออกกลับมาค่ะทุกคนค่อยๆเปิดออกนะไม่ต้องรีบนะคะให้กระดูกสันหลังเราได้มีการขยับนะคะ
1: 6
0: อีกนิดเดียวพุชเปิดออก7 8เปิดไป9อีกทีเดียวนะคะเปิดออกและ
1: 10
0: เยี่ยมมากเป็นยังไงบ้างไหวไหมเจ็บปวดตรงไหนเจ็บปวดตรงไหนตึงตรงไหนบ้าง
1: เจ็บมือ
0: เจ็บมือ อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะจัดอยู่ในท่าออโฟกันก่อนนะ แล้วเราเหยียดขาอีกข้างหนึ่งเราออกนะคะพยายามให้ขาตรงเลยปิดปลายเท้ากดเอาไว้กับพื้นนะคะมือข้างที่ขาเรายืดเราจะยกขึ้นมาแตะที่ขมับไว้พร้อมแล้วนะคะเราจะเปิดตัวชี้ข้อศอกไปที่เพดานเลยทวิสต์หลังนะและเราเอาข้อศอกลงมาแตะมือหรือแตะพื้นใกล้ๆมือก็ได้แล้วเราเปิดขึ้นไปมา2แล้วนะค่อยๆนะคะทวิสต์บิดตัวไปนะช้าๆไม่เอาเจ็บนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเปิดมาลงมาแตะค่ะท่านี้อาจจะมีรู้สึกตึงๆบริเวณหลังนะแต่ละข้างอาจจะไม่เท่ากันและเราได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาด้านในตรงต้นขาด้วยอีกทีนึงเนาะฟังเนาะเปิดกลับมาโอเคเก่งมากค่ะทางบ้านค่อยๆไปเรื่อยๆนะหายใจกันแป๊บหนึ่งอ่ะพักสักประมาณ10วิ20วิหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะบางทีอาจจะรู้สึกตึงมากนะบริเวณกล้ามเนื้อหลังตรงช่วงที่เราทวิสต์นะคะค่อยๆยืดไปก็จะเป็นสปายโมบิลิตี้สปายโรเทชันเนาะบางทีกระดูกสันหลังเราไม่ค่อยได้ขยับอีกท่าหนึ่งนอนหงายชันเข่านอนหงายชันเข่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะจะทำท่าบริดจ์นะคะทุกคนน่าจะคุ้นชินกับท่านี้นะวอลใช้หลายรอบมากเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะบริดจ์แล้วเราจะทำอาร์มริชอาร์มริชคือการยืดมือไปแล้ววันนี้เราจะมีการบิดตัวนิดนึงเดี๋ยวว่าทำให้ดูก่อนนะคะเกรงก้นเกรงท้องนะยกสะโพกขึ้นแบบนี้พร้อมกับยืดมือมาแล้วเราเฉียงมาด้านนึงแล้วเราก็วางตัวพร้อมกับเอามือไปอยู่ที่เดิมแล้วเราก็ยกสะโพกขึ้นเฉียงมาอีกด้านนึงเล็กน้อยแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเราจะยืดกล้ามเนื้อด้านหลังออกทีละ

0: ้างนะไปพร้อมกันนะคะ10ทีนะสั่งนะ1 2 3ไปดันสะโพกขึ้น arm reach by twist ไปนิดนึงกลับมาป่าอีกด้านหนึ่งเหยียดมือออกดันสะโพกสูงเหยียดมือไปสุดเลยให้เรารู้สึกกล้ามเนื้อเราได้ยืดออก3นะคะป่ายดันรีชลงมาค่อยๆช้าๆ
1: 4
0: เกรงท้องเกรงก้นและยืดเหยียดออกมารีชไปไกลๆ5แขนตึงๆเอียงไปด้านซ้ายข้อ6มาค่ะดันสะโพกขึ้นมาจากส้นเท้าเอียงไปด้านขวา
1: เสร็จ
0: อีก3ทีมายืดเอียงไป
1: 8
0: มายืดช้าๆ
1: 9
0: อีกทีนึงนะคะดันสะโพกขึ้นมาและเอื้อมมือรีชไปกลับมา
1: 10
0: โอเคไหมลุกขึ้นมานั่งค่ะช้าๆนะระวังมึนหัวนะคะใครที่เราเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วเรารู้สึกว่าเรามึนหัวขยับช้าๆขยับช้าๆบางทีเป็นเรื่องของความดันนะเดี๋ยวเราจะตั้งเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะขากว้างนิดหนึ่งของวาวเนี่ยวาวใช้ประมาณเท่าช่วงแมตช์เลยนะตั้งขากว้างนะคะมือวางไว้ข้างหลังทุกคนอยู่ในท่านี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะผลักเข่าทั้งสองข้างไปในท่าเดียวกันนะมาเหมือนกันเลยเอาให้เข่าติดพื้นนะมือกับเท้าอยู่ที่เดิมแล้วกลับขึ้นมาพลิกไปใหม่อีกด้านหนึ่งท่าของขาสองข้างจะเป็นมุมองศาเดียวกันนะพยายามให้เข่าลงมาติดพื้นมืออยู่ที่เดิมกลับขึ้นมาท่านี้เป็นฮิปโรเทชันนะคะการขยับเข้าต่อตรงสะโพก3และป่ายคอ10ที 4ใครที่ลงไม่ได้สมมุติเข่าลอยไม่เป็นไรเอาเท่าที่เราไหวใครได้พยายามวางลงให้สุดมันอาจจะมีอาการตึงนะของกล้ามเนื้อสะโพกนะคะข้อต่อสะโพกนะที่ทำให้เราไม่สามารถผลักเข่าลงไปสุดแบบนี้ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยายามให้เท้าอยู่ที่เดิมแล้วเราพลิกไปนิดเดียวนะคะบายพาเข้าลงอีกทีนึงนะคะ
1: 10
0: โอเคกลับขึ้นมาพักกันแป๊บหนึ่งโอเคเป็นยังไงบ้าง
1: ยืดค่ะรู้สึกว่ามันแบบผ่อนคลายตรงที่มันตึง
0: ใช่แบบนี้นะคะท่าที่เราทำกันไปวันนี้นะสามารถเอาไปทำเวลาไหนก็ได้อย่างตอนนี้เราทำกันเวลาเช้าๆก็สามารถที่จะเหมือนกันวอร์มอัพร่างกายก่อนที่เราจะขยับเคลื่อนร่างกายนะคะไปทำกิจกรรมต่างๆเนาะของวันแต่ว่าจริงๆแล้วทำได้ทุกเวลาเลยถ้ามีเวลาอาจจะตอนเช้ารอบนึงก่อนนอนอีกรอบนึงก็ได้นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยได้มีทั้งการวอร์มอัพแล้วก็การคูลดาวน์ก่อนที่เราจะจบวันแบบนั้นก็ทำได้เหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงอาหารของสัปดาห์ที่3ค่ะต่างว่าเราจะต้องมีการปรับยังไงทานอะไรควรหรือไม่ควรยังไงบ้างเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

0: าห์ที่3แบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารว่าเราจะต้องปรับยังไงเพิ่มอะไรลดอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยหัวข้อนี้กันค่ะในการออกกำลังกายนะคะแน่นอนว่าการที่เราจะมีกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ใช่ออกอย่างเดียวแล้วมันจะขึ้นมาเลยหรือจะแข็งแรงขึ้นเลยนะจริงๆนะคะปัจจัยสำคัญมีอยู่อีก2ปัจจัยนั่นคือเรื่องของการพักผ่อนที่เพียงพอนะนอนหลับนะคะในช่วงที่เราต้องการที่จะปรับหุ่นเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยค่ะเราต้องนอนให้พอเลยจะตังบางคนอาจจะอยู่ที่7ชั่วโมงบางคน8ชั่วโมงถามว่ากี่ชั่วโมงถึงดีที่สุดตอบไม่ได้เลยค่ะลองไปทดลองดูกับตัวเองดูนะว่าถ้าเรานอน7ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกสดชื่นไหม8ชั่วโมงแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมถ้าบางคนรู้สึกว่าเอ้ย9ชั่วโมงแล้วมันเยอะเกินไปเคยรู้สึกนอนเยอะเกินไปไหม
1: เคยค่ะ
0: ตื่นมาแล้วจะไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นมันเป็นเมจิกนัมเบอร์ของแต่ละคนลองไปทดลองหากันเองนะคะว่าเท่าไหร่ที่

0: ตื่นมาแล้วสดชื่นแล้วพยายามนอนให้เป็นเวลาเช่นเราจะนอนสมมตินะ5ทุ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์5ทุ่มไปเลยไม่ต้องมีอุ๊ยเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ฉันจะนอนดึกแล้ววันธรรมดาฉันจะนอนเร็วแบบนั้นไม่เอานะเราต้องการฝึกให้ระบบฮอร์โมนของเรานะคะหลังในเวลาเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเลือกเลยถ้าจะดึกก็คือดึกไปเลยเหมือนกันทุกวันถ้าจะหัวค่ำก็หัวค่ำไปเลยเหมือนกันทุกวันแบบนี้นะคะนี่คือเรื่องของการนอนที่เราจะต้องเพิ่มมากขึ้นนะต่อมาเป็นเรื่องของอาหารเป็นยังไงบ้างผ่านมาจนถึงสัปดาห์ที่3ได้ปรับการกินแล้วมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะ
1: ก็ปรับค่ะพี่วาวหนูก็ลดไขมันแล้วก็ไม่ทานหวานก็ทานบ้างแหละนิดหน่อยแล้วก็ผลไม้ก็เปลี่ยนเป็นผลไม้ที่มันแบบไม่ได้แบบหวานมากเช่นพวกแบบฝรั่งแก้วมังกรอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเคดีเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะเราต้องปรับอาหารนะเราไม่ใช่ตัดไปเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ให้กินน้ำตาลก็คือเราจะตัดแป้งทั้งหมดในตระกูลแป้งนะอย่างที่เคยอธิบายกันไปนะคะแป้งมันมีทั้งแป้งที่มีทั้งวิตามินเกลือแร่ที่ดีอย่างผลไม้แบบนี้ที่สั่งเลือกมาดีมากเลยนะคะเลือกเป็นหวานน้อยๆ อย่างมะม่วงสุกที่หวานเจี๊ยบเนี่ยช่วงนี้เราอาจจะต้องลดปริมาณหรือว่าเลี่ยงไปก่อนอาจจะทานฝรั่งที่หวานนิดหน่อยแบบนี้ได้นะคะหรือพวกแตงโมพวกแก้วมังกรมะละกอจริงๆพวกนี้ทานได้หมดเลยถ้าลูกไหนมันหวานมากเราก็ทานน้อยหน่อยถ้าลูกไหนมันจืดๆหน่อยก็อาจจะทานได้เยอะขึ้นแบบนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของน้ำตาลที่ดีเลยที่จะมีวิตามินเกลือแร่แล้วมันดียังไงล่ะวิตามินเกลือแร่เวลามันเข้ามานะสั่งมันทำให้ระบบฮอร์โมนและการทำงานในร่างกายของเราทำงานได้อย่างเป็นปกตินอกจากเราจะไม่ลดพวกนี้แล้วนะเราควรจะทานเพิ่มให้ในปริมาณที่เหมาะสมเนาะอีกกลุ่มนึงที่ควรทานเพิ่มคล้ายๆกับผลไม้สั่งว่าคือกลุ่มไหนผักไหม
1: ผัก
0: ปกติหนูทานผักไหม
1: เมื่อก่อนคือไม่เลยครับ
0: เมื่อ
1: ก
0: ่
1: อนคือแบบไม่เลยแบบไม่เลยแบบว่าสั่งแบบเป็นข้าวผัดอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ใส่ผักกะเพราไม่ใส่ใบกะเพรา
0: เฮ้ยแล้วแม่ค้าบอกว่าไงอ่ะ
1: แม่ค้าก็ทำข้าวหมูทอดให้เลยนั่นแหละค่ะแล้วทีเนี้ยก็แบบรู้สึกว่าแล้วตัวเองกับคนธาตุหนักด้วยแล้วแบบมันก็ทำให้แบบ
0: ถ่ายก็ไม่ดี
1: หนูเคยแบบ 3-4 อาทิตย์ไม่ถ่ายเลย
0: เฮ้ย
1: ใช่หนูก็เลยแบบว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วแหละก็เลยแบบว่าโอเคเริ่มมากินผักแบบผักกาดขาวผักบุ้งถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบไม่ชอบก็หาอย่างอื่นเข้ามาแทน
0: ดีมากเลยดีมากเลยใช่แล้วค่ะเราอาจจะไม่ชอบผักบางอย่างพยายามเลือกผักที่เราค่อนข้างทานได้เพราะมีหลายคนมากเลยที่เป็นแบบต่างคือไม่ทานผักเลยถ้าเป็นกรณีแบบนั้นจริงๆนะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยอยากจะแนะนำเลยแต่ถ้าทานไม่ได้จริงๆนะคะต้องหาวิตามินเสริมทาน อย่าปล่อยแบบร่างกายที่ไม่รับวิตามินเกลือแร่ใดๆนะเพราะว่าเรายังคงต้องการวิตามินเกลือแร่แต่ว่าบางคนอายุเยอะแล้วว่าผ่านมานานแล้วก็ฉันไม่กินผักมาทั้งชีวิตจะทำยังไงก็ไปหาวิตามินเสริมแต่ทางที่ดีที่สุดถามว่าวิตามินกับผักจริงๆอะไรดีกว่าผักจริงๆชนะเลิศธรรมชาติเนี่ยนะคะสร้างผักมาเนี่ยด้วยสัดส่วนของไฟโตนิวเทรียนคือสารอาหารที่อยู่ข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายบางอย่างที่เราไปกินเยอะเกินไปก็ไม่ดียกตัวอย่างเช่นบรอกโคลีนะบรอกโคลีเนี่ยเราเหมือนจะเป็นผักที่ดีใช่ไหมเราได้ยินกันมาตลอดเลยแต่จริงบรอกโคลีเนี่ยถ้าเรากินเยอะๆมันมีพิษนะสั่งรู้ไหมมันจะมีสารตัวนึงนะคะที่พอเราทานเยอะๆๆๆมันกลายเป็นพิษได้แต่ในปริมาณที่เรากินปกติเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นนะอย่าไปทานพวกอะไรที่มันอัดเข้าร่างกายทีเดียวเยอะๆๆๆแบบที่เราไม่รู้ปริมาณอะถ้าอย่างกินวิตามินก็อาจจะเป็นวิตามินรวมไปหรือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราว่าเรานะคะขาดบกพร่องตรงไหนก็ไปเสริมตรงนั้นถ้าเรากินดีอยู่แล้วกินผักอยู่แล้วกินผลไม้อยู่แล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องทานเสริมนะเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะผักนะควรจะทานนะคะอย่างน้อยมื้อละ1กำมือของแต่ละคนเนี่ยแหละ1กำมือเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผัดกะเพราอย่างนี้อาจจะไม่พอใช่ไหมบางคนบอกกินใบกะเพราแล้วอาจจะไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นเพิ่มให้มีผักหลากหลายสักประมาณ1กำมือต่อมือนะคะสำหรับผู้ชายอาจจะต้องเป็น2กำมือต่อมือเลยดับเบิลขึ้นมาเพราะว่าตัวใหญ่กว่าการทานผักเป็นประจำเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องของการขับถ่ายขับถ่ายมันดียังไงรู้ไหมมันคือสิ่งที่เราเอาพาสารพิษออกไปเพราะฉะนั้นตอนที่หนูเล่าว่าไม่ถ่ายเลย3อาทิตย์แสดงว่าสารพิษอยู่ในร่างกายหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: เขาจะเสี่ยงต่อโรคมากเลยไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งหรือโรคต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามขับถ่ายเอาสารพิษเราออกไปนะแล้วผักนะคะก็ยังจะมีวิตามินเกลือแร่ที่เมื่อกี้พี่เล่าว่าทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีเวลาทานผักเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าให้ eat the rainbow หนูว่าทำไมเขาพูดคำนี้ rainbow คือมีหลายสี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผักอย่าไปทานแต่สีเขียวสีเดียวทานได้หมดเลยผักบ้านเรามีอะไรบ้างอะสีเหลืองมีอะไร
1: ข้าวโพด
0: สีแดง
1: มะเขือเทศ
0: อย่างสีส้มอะ
1: แครอท
0: เหมือนเล่นเกมแหละสีเขียวเข้ม
1: อะไรสีเขียวเข้มบรอกโคลีเข้มไหม
0: บรอกโคลีเข้มได้สีเขียวอ่อน
1: ค่ะเขียวอ่อนก็ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวอย่างเงี้ยทานนี่มันหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกสั่งอะไรรู้ไหมผัดผักรวมมิตรผัดผักรวมมิตรไว้ก่อนทำผัดผักรวมมิตรไว้แล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ใส่หมูใส่ไก่อะไรเข้าไปนั่นก็จะเป็นมื้อที่เฮลตี้มากเลยเพราะว่าโหวิตามินเกลือแร่เต็มไปหมดเลยจริงๆมีสีม่วงด้วยสีม่วงมีอะไรบ้าง
1: กะหล่ำม่วง
0: กะหล่ำม่วงได้มะเขือม่วงได้พวกเนี้ยค่ะทานที่หลากหลายสีใน1วันใน1สัปดาห์พยายามเขาเรียกว่าโรเตทมีการโรเตทสารอาหารต่างๆทานให้มันหลากหลายไว้เลยแล้วเราจะได้รับวิตามินเกลือแร่ที่ค่อนข้างครบถ้วนอย่าไปทานอะไรซ้ำๆอย่าไปทานอะไรอย่างเดียวแม้แต่เนื้อสัตว์ก็ตามนะคะบางคนบอกว่าอะไรรู้ไหมอกไก่ดีช่วงลดน้ำหนักเขาบอกกันว่าต้องทานอกไก่ก็ทานแต่อกไก่ทุกมื้อทุกวันถามว่าเกิดอะไรขึ้นสารอาหารที่ได้รับก็ไม่หลากหลายแล้วจริงๆแล้วโปรตีนมาจากไหนได้บ้างสตางค์
1: ก็มาจากเนื้อสัตว์นมก็ได้
0: ใช่นมก็ได้ถั่วก็ได้เนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยอาหารทะเลยังได้เลยหมูเป็ดไก่ปลาได้หมดทุกอย่างถือเป็นโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเฉพาะจะต้องอกไก่เท่านั้นไม่จำเป็นเลยค่ะจะทานน่องก็ได้สะโพกก็ได้ได้หมดเลยนะทานให้หลากหลายเพียงแต่ว่าขอเขาเรียกว่าลีนมีทลีนมีทก็คือเอามันเอาหนังออกหน่อยอย่างบางคนบอกว่าอุ๊ยชอบกินเนื้อโปรตีนดีแต่เนื้อมีส่วนของสีขาวมากกว่าสีแดงอีกอ่ะมันเต็มอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะลดปริมาณลงหน่อยนะคะเอาล่ะเราพูดถึงเรื่องของการเพิ่มปริมาณนะคะอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักเรื่องของโปรตีนที่เน้นย้ำกันมาตลอดนะเรื่องของผลไม้ทานเพิ่มขึ้นได้แต่ว่าอย่าไปทานหวานจัดแล้วก็อย่าทานเยอะนะผลไม้ก็ยังคงเป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่นะคะอีกกลุ่มนึงที่สำคัญคือกลุ่มของไขมันไขมันเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าฉันจะไม่ทานไขมันอะไรเลยจริงๆไม่ได้นะไขมันนะคะเขาให้ทานประมาณ1นิ้วโป้งต่อมื้อเพราะฉะนั้นก็จะประมาณ 1-2 ช้อนชาประมาณนั้นสำหรับผู้ชายดับเบิ้ลได้ผู้ชายตัวใหญ่กว่าเราอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องทานไขมันด้วยแต่ว่าพยายามทานให้มันน้อยลงพวกของทอดพวกมันสัตว์ทานให้น้อยลงหน่อยแล้วพยายามทานน้ำมันจากพวกเมล็ดจากพืชต่างๆเช่นอัลมอนด์เช่นอะโวคาโดอะไรพวกนี้ทานได้นะพยายามเสริมทานเข้ามาถ้าเราทานปริมาณของไขมันให้มีความเหมาะสมนะฮอร์โมนจะผลิตดีเลยในร่างกายเราเนี่ยจะทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าไปกินแต่โลแฟตแล้วไม่กินอะไรเลยนะพยายามกินไขมันให้พอเหมาะด้วย
1: เนาะอย่างหนูอ่ะคือตัวใหญ่2ช้อนได้ไหมคะ
0: หนูเก่งถือว่าตัวเล็กอยู่
1: จริงเหรอต้องช้อนเดียว
0: ช้อนเดียวพอ okay. ช้อนเดียวพอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของทอดที่เขาใส่น้ำมันทั้งกระทะเวลาทอดหรือไข่เจียวที่แบบเห็นเวลาแม่ขาดทำเนาะกว่าจะทำไข่ให้ฟูมันก็เลยเกินแม้แต่ไข่เจียวที่เราทอดอะฟูฟองเดียวก็เกินน้ำมันที่ควรจะรับทั้งวันอยู่แล้ว
1: ก็ตอนนั้นหนูแบบกินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันหมูอะค่ะกับหมูกระทะที่มันเอาไว้ต้องกาก
0: ที่มันไม่ให้หมูติดอะ
1: ใช่หนูกิน
0: หนูกินเลยเหรอ
1: แบบ4ก้อนต่อมื้อที่กินหมูกระทะ
0: ตาตาไม่ได้อันนี้
1: จริงผักกินน้อยมาก
0: ความอ้วนแล้วนะห่วงไอรู้ป่ะ
1: ไขมันอุดตัน
0: ใช่ไขมันอุดตันในเส้นเลือด
1: ตอนเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วไงคะตอนนี้เดี๋ยวนี้แบบว่าแค่เห็นก็แบบ
0: ดีแล้วเช็คเลือดบ้างไหมหนูเช็คเลือดบ้างไหม
1: ไม่ค่อยค่ะต้องเช็คต้องตรวจ
0: ต้องตรวจเพราะว่าคนเราเนี่ยควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
1: ปีละครั้ง
0: เพื่อจะดูว่ามันมีอะไรข้างในเพราะบางทีเราแบบเฮ้ยรูปร่างดีเราเหมือนสุขภาพดีแต่จริงมันมีอะไรที่ซ่อนแล้วบางทีมันแก้ไม่ทัน
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วนะ
0: ดี
1: เราก็แบบอาหารก็จะจืดจืดหน่อย
0: ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเนาะอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็เนี่ยแหละค่อยๆปรับกันไป
1: แต่น้ำมันยังแบบยังต้องเยอะอยู่ไข่เจียวมื้อนึงก็หมดแล้ว
0: ลองพยายามแบบปรับให้มันเป็นสเปรย์แบบมีสเปรย์ก็ได้แบบไม่ติดเราเวลาเราลดพวกเนี้ยช่วงแรกมันจะลำบากหน่อยแต่พอทำไปแล้วเอ้ยมันก็ได้นี่เนาะค่อยๆค่อยๆปรับ
1: แต่แบบพอออกกำลังกายไปเรื่อยๆอ่ะเราแบบว่าเวลาที่จะกินมันเหมือนมันไม่ค่อยอยากเลยอ่ะใช่ไหมพี่วาม
0: เวลามันเหนื่อยเกินบางทีมันเหนื่อยเกินมันจะไม่อยากอาหาร
1: คือแบบว่าอย่างแบบช่วงบ่ายหรือว่าวันไหนที่ไม่ได้ออกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่อยากกินแล้วคือแบบว่ากินก็กินได้น้อย
0: ก็ไม่จุบจิบไม่อะไรแล้ว
1: ใช่ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: แววคนหุ่นดีจะมาแล้ว
1: ผอมแน่ผอมแน่
0: เพราะฉะนั้นต้องพยายามเลือกน้ำมันให้ดีนะคะเลือกปริมาณไขมันให้เหมาะสมในช่วงที่เราต้องการปรับเปลี่ยนรูปร่างค่ะ เอาละค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะลองไปปรับปริมาณอาหารอะไรที่ควรลดก็ลดซะอะไรที่ควรเพิ่มก็เพิ่มซะและแน่นอนคุณจะมี

สุขภาพที่ดีขึ้นและรูปร่างที่ดีขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะทั้งวาวและน้องตังต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะออกกำลังกายอะไรกันนะคะไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับ Active ร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนระยะแค่นี้เองครับเราใช้พื้นที่